0: สองนายและสูญหายอีกหนึ่งนายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อชวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ตอนนี้เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
0: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus LifeLine Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ300,000ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
1: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: พราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่นอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
0: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลชนิดทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชนามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026แต่เป็นอยู่15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา13:00 น.นักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา พา71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจชนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาเท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนไพบูลย์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
11: 1 นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุก ซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74แล้วก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกระโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่ากับ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี้เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปแค่นั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้น การควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบด้วยอีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายชดลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.และหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
22: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีถูกพักใบอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทำป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอส.ทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านนึงที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
21: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยน

0: เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์อยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการอยู่ในองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1ใน3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วน

0: พาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมสเทคและอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
1: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะถ้าเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งลาวนะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นเราระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงในค่าต่อไปค่ะ
0: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการนัดหมายทางธุรกิจแต่หากเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับตลาดใหม่พันธมิตรใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะทุกการจับมือบนโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการค้าเท่านั้นหากยังเป็นอีกหนึ่งก้าวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนองให้เติบโตเชื่อมโยงและก้าวสู่เวทีการค้าระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยังคงเป็นกำลังหลักภายใต้กระทรวงแห่งใหม่
4: ละเอียดโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ทำหลังจากนี้ครับจะเริ่มละหลังจากที่ครม.ชอบละก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
3: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์ พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
4: ปัญหาที่คล้ายๆมาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กลับกันครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงนะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
3: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นผานิตคาดนาครายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
7: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปราพลไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคร่าคร่าวด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ 2. ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ 3. ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และ 4. ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี้เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาอาภัพนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกมัสเสียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตได้ถูกต้องว่าอ๋อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบาก คนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงเขาแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีว่าแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรุงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตตีโลโกชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่ทุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบมีน้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับ ที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้มีประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกว่าสองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตาสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะนี่ความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าเออเ คนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ200-300บ้างวันละ500-600บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันอ้าวไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระพอมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเลยต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันผิดใจกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 700-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้1 คืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานๆนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าๆแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรี่ยไหลเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะดากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่สองคนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาหน้าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนข้นแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อมชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แ บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลางานไม่ได้บวชน้อยกลัวจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างหนี้ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้มาจองเวรจองกรรมเราหนี้สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมนายมีฮะเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิคถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลมักเรียกชื่อสั้นๆว่าเมืองเพชรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน3สายได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีมีความยาวตลอดสาย227กิโลเมตรแม่น้ำบางกลอยมีความยาว44กิโลเมตรและแม่น้ำบางตะบูนมีความยาว18กิโลเมตรซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีประชากรอาศัยหนาแน่นทางทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลส่วนในด้านทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีจุดเด่นคือมีตาน้ำผุดธรรมชาติภูมิประเทศโดยรอบมีความลาดและเป็นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 1,095 ไร่ซึ่งในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

0: านผู้ฟังครับจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของจังหวัดเพชรบุรีจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดนั้นโดยเฉพาะหมู่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาที่สลับซับซ้อนกับที่ราบสูงโดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบมีลำห้วยธรรมชาติขนาดกลาง2แห่งและขนาดเล็ก6แห่งสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและมีบ้านเรือนของราษฎรกระจายเป็นกลุ่มๆโดยมีสภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนปานกลางโดยในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกในปริมาณน้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่อับลมฝนมีฝนพัดผ่านน้อยจึงมักประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากท่านผู้ฟังครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจึงมีราษฎรได้ถวายฎีกาโดยมีหนังสือถึงราชเลขาธิการสำนักพระราชวังขอพระราชทานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งประกอบไปด้วยหมู่ที่4บ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่5บ้านผู้ตูมและหมู่ที่6บ้านหนองจิกตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายปราณีภูลสวัสดิ์ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดกับราษฎรในพื้นที่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีกับทางรายการว่า
1: ผมนายปราณีภูลสวัสดิ์เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำผ่านน้ำหยดครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นป่าครับเป็นป่านะป่าทั้งหมดเลยแต่ว่าน้ำมาช่วงปีประมาณ4647อะไรนี่ทุนก้าวไปอ่ะแล้วก็ได้มาได้ในหลวงพระราชทานมาเมื่อปี48นะครับมาสร้างกันมาผู้ใช้น้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งล่างหมดเลยครับนะครับที่ใครอยู่ในพื้นที่หมู่5ผู้ตุมนะครับในบริเวณที่ปุ่มที่ใช้น้ำนี่ประมาณ100ฝ่าราคาเรือนะครับให้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้การเกษตรนะทำนาทำไร่นะครับมีหลายรายนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำไร่จะน้อยกว่าน้ำไม่เพียงพอที่ว่าจะนานอยู่ทำการเกษตรนะเราก็ต้องช่วยเปิดให้แต่ว่าถ้าว่าน้ำน้อยแล้วเราก็จะไม่เปิดให้นะครับกับผู้ที่ใช้น้ำนะครับเพราะว่าเราเก็บน้ำอันนี้ไว้บริโภคด้วยเพราะว่ามันมีประปาอยู่ข้างล่างปลาปลาอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันน้ำมันเป็นน้ำซึมนะชาวบ้านก็ตีความหมายว่าถ้าเขื่อนแห้งปลาปลาก็คงจะแห้งด้วยก็เลยตีไปอย่างนั้นนะครับประชาชนก็เขื่อนมากนะครับก็จะยินดีช่วยกันดูแลนะครับบำรุงรักษาครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลครับมาช่วยกันดูแลนะการปิดเปิดใช้น้ำก็ตามแต่ตอนน้ำสมบูรณ์นี่ก็มีการปิดเปิดเป็นเวลานะครับถ้าว่าถ้าไม่จำเป็นอยู่แล้วเกินเราจะไม่เปิดให้ถ้าจำเป็นเราก็จะเปิดให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับก็ดีขึ้นนะครับมีก็เหมือนว่ามีน้ำใช้อ่ะนะมีที่น้อยแต่มีน้ำมันก็ได้ประโยชน์นะครับทำไร่นะปลูกไร่ปลูกไอ้พวกไอ้นั่นไอ้พวกมะม่วงหิมพานต์มั่งนะแล้วผมเองก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นร้อยๆผมอยู่กับหมู่บ้านนะครับผมก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยไปนะเพราะว่าชาวบ้านก็มีทำสวนทำไร่ก็เยอะครับกับผมก็เหมือนว่าพูดไม่ค่อยชัดกับศัพท์ของนายหลวงนะครับผมเองก็มีความรู้สึกนะปราบปลื้มยินดีกับท่านที่ทรงเมตตากับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกนะได้อ่างเก็บน้ำให้กับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกขอบคุณครับ

0: ท่านผู้ฟังครับและเมื่อสำนักราชเลขาธิการพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานกปร.พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบภูมิประเทศและพบผู้ถวายฎีกาและกรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการจะทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำเสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานกปร.และในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรจำนวน142ครัวเรือนประชากร 1,500 คนและสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝนได้400ไร่และในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนายปรีชาไหมฉิมนายช่างชลประทานอาวุโสผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมชลประทานในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรกับทางรายการว่าน
1: ายปรีชาไหมฉิมนะครับนายช่างชลประทานอาวุโสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำองค์การที่สองของการชลประทานเพชรบุรีครับผม
2: โดยการ
1: คือเดิมเนี่ยน้ำมาแล้วไม่มีการเก็บน้ำแล้วมันก็ไหลปล่อยไปเลยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บน้ำได้เพราะตะก่อนก็คือได้ก็จะเมื่อจะมีการขุดของชาวบ้านเองนะครับคือตั้งต้นเป็นอย่างนี้คือจะต้องมีอ่างเพื่อมาเก็บน้ำไว้ครับครับจะช่วยเหลือจำนวนประชากรประมาณ142ครัวเรือนประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งเราช่วยการเพาะปลูกคือฝนประมาณ400ไร่นะครับพื้นที่รับน้ำของอ่างตัวนี้ประมาณ 3.7 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งการมีอ่างตัวนี้มันช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บกักของน้ำที่ให้ชาวบ้านไว้ใช้ช่วงแล้งได้ดีกว่าจะปล่อยให้ช่วงน้ำหลากมาแล้วหายไปตอนแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ท่านนายกอบต.ห้วยลึกนะครับก็มีหนังสือถึงราชเลขาเพื่อจะขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับผมคือก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองกับครอบครัวนะครับที่ได้ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้นะครับแล้วก็พอทำมาแล้วว่าชาวบ้านเองที่พอได้รับอ่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแต่ณปัจจุบันน่ะอ่างมันไม่สามารถเก็บน้ำได้เยอะเพราะว่ามันตื้นแล้วก็ระบบส่งน้ำพอมันผ่านระยะเวลาไประบบมันก็มีการบกพร่องหรือว่าชำรุดก็ต้องซ่อมแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในอ่างได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ครับการพิจารณาโครงการเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการขุดลอกเพิ่มขึ้นด้านตัวรับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อจะให้มีประมาณน้ำเข้าแล้วก็รับน้ำได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ปรับปรุงระบบท่อซึ่งเดิมเป็นท่อ PVC ก็อาจจะเป็นท่อ HDPEเพื่อความคงทนในของการส่งน้ำซึ่งการเข้ามาใช้พื้นที่ของชาวบ้านก็จะลำบากหน่อยช่วงยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยทางจะมีน้ำเซาะไปเรื่อยๆเลยต้องดูกันอีกทีว่าจะมีวิธีไหนจะแก้ตรงนี้ได้บ้าง

ท่านผู้ฟังครับโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมซึ่งกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่14โครงการก่อสร้าง1ได้ออกแบบรายละเอียดและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณพุทธศักราช2552โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น48ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.ในการสร้างเขื่อนดินประเภทโซนไทป์ขนาดความสูง11เมตรยาว320เมตรสันเขื่อนกว้าง5เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน3ตารางกิโลเมตรปริมาณกักเก็บน้ำได้ถึง297,500ลูกบาศก์เมตรมีระบบส่งน้ำด้วยท่อจำนวน3สายมีความยาว 2,930 เมตรผลที่ได้จากโครงการทำให้มีพื้นที่ชลประทานประมาณ400ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน40ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำสำหรับการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยปัจจุบันน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะใช้วิธีสูบจากลำห้วยบ่อหรือสระช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของราษฎรและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝนได้ถึง400ไร่ในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและสามารถพึ่งพาตนเองให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

0: ท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จะทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าถือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์ณสเตอรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิลเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน30015บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยศิลป์คนคล่อง

0: วัสดีค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: สวัสดีครับแผนณัฐพรปานกัดนะครับ
0: ค่ะเราสองคนก็พร้อมมาทำหน้าที่นะคะกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะ
1: ครับ
0: มาแพ็คคู่แบบเต็มเลยทุกครั้งพี่น้อยจะมาก่อนแล้วน้องแผนก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากผู้ฟังกัน
1: ใช่ครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีในเรื่องของเหตุไฟไหม้ณสถานบันเทิงต่างๆซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการแบบว่าหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังกันในการช่วยเหลือเนาะผู้ประสบเหตุแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะก็เป็นมาตรการที่ออกมาหลังจากที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ฟังนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งที่จะมีการติดตามเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของสาธารณภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความปลอดภัยพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการให้มีเรื่องของความเรียกว่าความชัดเจนในรายละเอียดของสถานบันเทิงเรื่องของสถานประกอบการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: กับท่านสุริยกับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีคุณนุ่นนะครับที่คอยดูแลการเรียกว่ากระจายเสียงถือว่าเป็นผู้คนที่ผู้ทำรายการต้องพึ่งพาอาศัยอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นกันก่อนที่จะเรียนเชิญพี่โต้ยนะครับเข้าสู่ช่วงที่ผมจะปรารภพอดีผมไปค้นๆนิดหน่อยนะแต่ทุกท่านติดฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะพี่ต้อยนะฮะคือไปค้นดูว่าไอ้อารมณ์ขันของคนที่ป่วยนี่เป็นยังไงอารมณ์ขันที่คนแบบสบายใจนี่ก็เป็นยังไงบ้างค้นไปค้นมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการบอกกันไปแย่กันมาว่าไม่รู้ยังไงทำไมประเทศนั้นผู้ป่วยหรือคนที่ดูแลผู้ป่วยนะครับตักแตกพอๆกันกับคนส่วนหนึ่งของสังคมเอเชียนะครับเช่นของเช็กในสาธารณรัฐเช็กนะครับที่อันดับสูงสุดของการที่จะใช้อารมณ์แบบเชื่อเฉือนถ้าเป็นอเมริกานะครับก็จะเป็นสัญชาติที่ตลกที่สุดครับอีกอย่างไม่รู้นะครับอเมริกาตลกไม่พอกับไทยเหมือนกันไทยก็ตลกอเมริกาก็ตลกแต่ผมว่าไทยตลกกว่าสเปนนี่ก็ครั้งได้รับการจัดอันดับในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำอะไรมันตลกขบขันบราซิลก็ได้รับการยอมรับเรื่องความร่าเริงมีชีวิตชีวาใช้เวฟลิปล้อเล่นในชีวิตประจำวันคนนั้นคนนั้นคนนี้โปรตุเกสไอร์แลนด์สกอตแลนด์โด่งดังไปทั่วโลกเรื่องของการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมเวฟลิปเฉียบแหลมในผมกำลังจะทำหลักสูตรอยู่นะครับเวฟลิปในการทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวค่อยว่าให้ฟังอีกทีนึงอังกฤษมีชื่อเสียงเรื่องของการเล่าเรียนที่แห้งเหือดมืดมนเหยียดหยามจริงๆอังกฤษนี่เป็นประเทศของผู้ดีนะแต่มีเรื่องทำนองนี้นะครับทีนี้ผมเลือกให้ดูสักตอนเล็กๆกับตัวอย่างอันนี้ผมไม่เอ่ยว่าเป็นประเทศไหนนะครับเพราะว่าฟังได้แล้วไม่บวกไม่ลบมากตัวอย่างคือความสุขสันต์กับอารมณ์ขันของผู้ป่วยที่ก็มีวุฒินะฮะ คือป่วยอยู่นะจะหนักไม่หนักก็ตามนะคุยกับหมอแกก็คุยกับหมอทำนองที่ว่าคุณหมอเนี่ยบอกให้ผมระวังเรื่องการดื่มแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณตอนนี้ผมดื่มครับดื่มยังไงเป็นยังไงก็คุณบอกให้ผมระวังการดื่มใช่ไหมครับตอนนี้ผมดื่มเลยครับดื่มอยู่ที่หน้ากระจก คือไม่ไปไหนอ่ะทั้งเหล้าทั้งแกเนี่ยอยู่ตรงหน้ากระจกนะครับไม่ได้แยกสันปันส่วนไปที่ไหนนี่มันก็คืออาจจะไม่ได้ขับมากสำหรับเมืองไทยนะแต่ว่าเย็นยวนหน่อยนึงวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะในการที่เล่นที่จริงสวัสดีครับท่านผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณนะพี่เป้าจิตรบสวัสดีครับ
5: โอ้ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเนาะก็วันนี้ก็ท่านอาจารย์มาชวนคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพให้เราสุขภาพดีเปิดอารมณ์ด้วยอารมณ์ขันนะคะก็สุขภาพดีมีสุขเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าไปเครียดอย่ากลับไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปจริงจังหรือว่าซีเรียสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามากเกินไปเนาะเหมือนแบบเหมือนพอจะว่าไปแล้วเหมือนเป็นการคิดบวกไหมคะอาจารย์
4: เห็นด้วยค
5: ิ
4: ดบวกคร
5: ับ ใช่เพราะบางคนเนี่ยจริงจังมากแล้วก็อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาอารมณ์ขันกันดีกว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ขันหนึ่งหัวเราะทั้งวันนะหัวเราะทั้งวันนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์กลัวครับเพราะจะต้องจับต้องทานยา
4: เริ่มเข้าขายเริ่มเข้าขาย
5: ก็คือมีอารมณ์ที่เขาเรียกเบาๆนะถ้าภาษาการทำสมาธิหรือว่าธรรมะสายพระพุทธเจ้าก็คือทำจิตใจให้เบาให้ไม่เป็นหนักกับการโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปกดไปเครียดไปมุ่งตรงไปจ้องอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าทำให้มันอยู่เป็นกลางนะคะอาจารย์เนาะเหมือนเขาเรียกอะไรนะจิตใจให้มันแบบเบาๆเป็นมัชฌิมาอะไรเงี้ยค่ะ
4: ประมาณน
5: ั้นใช่ค่ะจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันนะคะอาจารย์ถ้าร่างกายเราบางทีมันไม่สบายอ่ะมันจะให้มาเบาหวิวมันก็ไม่ได้เนาะจะมาขำมันก็ขำไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เขามีอารมณ์ขันตอนคุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอชี้แนะเนี่ยแสดงว่าจิตใจเขาสุดยอดนะคะเพราะว่าการที่จะขันง่ายๆขำขันอะไรในเวลาที่เราเจ็บป่วยมันจะยากเนาะเพราะเราต้องดูแลร่างกายให้มันแบบอะไรนะให้สบายไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่เหนื่อยไม่อ่อนล้าไม่เพลียอะไรพวกนี้ค่ะเนาะแล้วก็ได้อ่านตำราของแพทย์โบราณเนาะของคนโบราณ
4: อ๋อครับ เอาเลยก็เอาเลย
5: ใช่ค่ะก็ตอนเด็กๆจำได้ไหมคะเวลาใกล้โพเพเนี่ยถ้าเราเผลอหลับไปตอนประมาณสัก5 โมงถึงทุ่มเนี่ยจะโดนดุเนาะเอ้ยมานอนเวลานี้ได้ยังไงพระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้เรามีสุขภาพดีเหมือนการใช้ชีวิตบางทีแล้วก็คิดไม่ถึงอะค่ะก็ตอนเด็กๆก็จะโดนดุถ้าเกิดใครนอนตอนพระอาทิตย์โพเพเนาะเขาจะให้ปลุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอน5 โมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเป็นเวลาของไตทำงานถ้าเราไปนอนตอนเนี้ยมันจะถือว่าไตไม่ดีพอไตไม่ดีแล้วก็ตื่นมามันก็จะเพลียมันจะเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลานี้มันไม่ควรนอนเนาะเป็นเวลาของไตเนี่ยนะคะอย่างเช่นตอน9 โมงถึง11 โมงอย่างเวลาเนี้ยก็ไม่ควรนอนนะคะไม่ควรนอนค่ะเพราะว่าเป็นเวลาของที่ม้ามเขาทำงานน้ำเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างต่อน้ำเหลืองต่างๆแล้วก็คอยดูควบคุมการทำงานของการผลิตเม็ดเลือดอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็อย่าไปนอนเพราะพวกนี้เราต้องทำจิตใจให้สบายให้มีความสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้ม้ามเขาทำงานเราจะได้มีกำลังกายที่แข็งแรงเนาะไอ้เรื่องการกินเหมือนกันผู้ใหญ่เขาก็จะแบบมันกินต้องกินเป็นเวลาเนาะ7 โมงถึง9 โมงมื้อเช้าเราต้องทานมื้อเช้าละมื้อเที่ยงก็คือไม่เกินบ่ายโมงถ้าหลังบ่ายโมงไปแล้วนะเขาไม่แนะนำให้กินนะคะเพราะว่าศาสตร์ของคนโบราณนี่คือทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะคะ13 ถึง 15เนี่ยไม่ควรจะไปกินเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่ะเขาจะต้องดูดซึมนะลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะดูดซึมคนที่กินทางทุกประเภทนะคะถือว่าลำไส้กำลังทำงานกำลังดูดซึมอาหารวิตามินโปรตีนที่เรากินไปเพื่อจะไปซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอนะ พราะว่า13-15เป็นเวลาของลำไส้เล็กอะนะคะอะไรประมาณนี้อาจารย์เนาะอาจจะเก่าจะยาวไปสำหรับเป็นวิชาการเกินไปแล้วก็เอาแบบย่อๆที่มันสำคัญสำคัญว่าเวลานี้อย่าทานอาหารนะหรือไม่ก็หลัง3 ทุ่มไปเนี่ยก็คือควรงดเลยนะคะเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยก็จะหยุดทำงานตอน3 ทุ่มใช่ไหมอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะประมาณนี้ค่ะ
6: ผมถามพี่ก้อยนิดนึงไอ้ที่เขาไม่ให้นอนตอนโปรเพลเนี่ย5 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มเนี่ยนะฮะห้ามนอนนะเป็นเพราะเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนจากร้อนมาเป็นเย็นอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าการรับประทานมันเปลี่ยนใช
6: ่
5: ค่ะ
6: ก็มีส่วนใช่ไหมฮะก็อีกอย่างกับต้องระวังครับไม่ใช่แค่เรื่องป่วยเพราะเนื่องจากอากาศมันปรับตัวแล้วเราก็ปรับไม่ทันนั่นก็คือตอนโปรเพลเนี่ยเขาบอกเป็นช่วงที่ผีออกมาเล่นมันก็เป็นตอนผีออกมาเล่นหรือวิ่งตัวมันเชิญพี่ก้อยต่อเชิญ
5: ใช่ค่ะก็จริงค่ะก็คือเป็นเวลาที่ในทฤษฎีก็เป็นเวลาของใจเนาะคือร่างกายเราเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีแบ่งเวลากันเวลานี้ใครทำงานอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็คือหนูจะลองแจ้งให้ทราบ
6: ว่า
5: เปลี่ยนเป็นลำดับเนาะอย่าง1 ถึง 3เนี่ยเป็นเวลาของตับเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาในการที่จะหลั่งเมลาโทนินเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้เราถ้าเกิดเมลาโทนินมันทำให้เรามีความอ่อนเยาว์เลยนะคะคือเขาจะขับสารพิษออกไปค่ะถ้าร่างกายเรามีพิษเยอะๆเนี่ยหน้าเราก็จะแก่ใครที่ไม่อยากแก่ให้นอน1-3นะคะก็แล้วก็ควรงดกินอาหารเวลานี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เวลาของการที่จะใส่อะไรเข้าไปเพราะเป็นเวลานอนและต้องนอนให้สนิทนะคะ1-3เป็นเวลาที่เราร่างกายจะซ่อมแซมแล้วจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะตับเขาก็จะสั่งเมลาโทนินเนี่ยค่ะเพื่อมาขับสารพิษต่างๆให้ออกไปจากร่างกายเรานะบางทีเรากินอะไรทั้งวันหรือก็เรามีปัญหาความเครียดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยตับเขาจะดูแลหมดเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าตอนถ้าใครอยากจะอ่อนเยาว์ก็1-3เนาะมันจะมีเอนโดฟินด้วยเป็นสารแห่งความสุขนะคะเพราะไม่ควรจะกินอาหารด้วยนะคะและ3-5ก็เป็นเวลาของปอด3-5คือเวลาที่ควรจะลุกขึ้นมาสวดมนต์เป็นเวลาที่เหมาะนะคะมารับแสงตอนเช้าของพระอาทิตย์ที่ตอนขึ้นมาอะไรเงี้ยปอดก็จะเริ่มทำงาน3-5เนาะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะเหมาะมากเลยที่เราตื่นขึ้นมาใครตื่นที่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่ดีมากเนาะ3-5อะไรเงี้ยแล้วก็สวดมนต์นะคะพอสวดมนต์เสร็จ5-7 โมงเช้าเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่เขาก็จะขับถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ควรจะดื่มน้ำอุ่นดื่มน้ำสัก2 แก้วเนาะแล้วก็จะได้ขับถ่ายเป็นปกติเวลาพวกนี้ค่ะเราต้องทำให้เป็นทุกวันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการทำงานของร่างกายมันจะรวนเนาะเราไปเหมือนเราไปเปลี่ยนเวลาเขามากเนี่ยมันก็พอมันรวนมากๆเขาหยุดทำงานเลยพอหยุดทำงานปุ๊บร่างกายเราก็จะมีปัญหาว่าเออเราไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะต้องไปเช็คตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรผิดไปบ้างแล้วก็ทำจนเป็นชินนะคะแล้วพอต่อมาช้าเวลา7 โมงเช้าถึง 9 โมงเนี่ยค่ะเป็นเวลาของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยตื่นมาเนี่ย7 โมงเนี่ยเราต้องมีอาหารเข้าไปในร่างกายละเพราะว่าเป็นเวลาที่กระเพาะเขาจะรอถึง9 โมงนะตอนนี้คือ9 โมงกว่าละก็ยังพอได้อยู่นะคะควรจะเดี๋ยวกระเพาะอาหารเขาก็จะหยุดแล้วก็จะเริ่มตอนนี้ก็ม้ามก็จะเริ่มมาแล้วเริ่มคิวแล้วคิวของม้ามก็คือถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะอ่อนแอกระเพาะมันก็จะเริ่มอ่อนแอลงนะคะเพราะว่าเขามาแล้วเขาไม่มีอะไรให้เขาย่อยค่ะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยได้ทำงานอ่ะเหมือนเขาไม่ได้ค่อยถึงเวลาทำงานของฉันไม่เห็นมีอาหารมาถึงท้องฉันเลยอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มอ่อนแอแล้วเริ่มไม่อยากทำงานละอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นคนที่กังวลนะพวกนี้ก็คือที่กังวลขาไม่ค่อยมีแรงปวดเข่าอะไรเงี้ยบางทีก็แก่เร็วเลยเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปเรียกดูดซึมอาหารเพื่อย่อยอาหารของเขาอะค่ะเนาะพอถึงคิวของกระเพาะแล้วเดี๋ยวม้ามเขาก็จะเริ่มมาที่เกินถึงควบคุมเม็ดเลือดนะคะม้ามก็จะทำงานตั้งแต่9 โมงถึง 11 โมงเนาะสร้างน้ำเหลืองด้วยควบคุมไขมันด้วยพยายามอย่าให้ม้ามชื้นนะคะถ้าม้ามชื้นแล้วเราจะอ้วนเร็วมันจะอ้วนง่ายเฮ้ยกินนิดเดียวทำไมอ้วนจังอะไรเงี้ยทำไมเธอกินเยอะแล้วเธอไม่เห็นอ้วนเลยเงี้ยเพราะว่าระบบเผาผลาญก็ดีเนาะตัวม้ามเนี่ยอย่าให้ชื้นนะคะม้ามชื้นม้ามโตเนี่ยม้ามโตก็จะเป็นตาเหลืองเหนื่อยง่ายค่ะ สร้างเม็ดเลือดได้น้อยลงอะไรเงี้ยน้ำชื้นก็จะทำให้อ้วนง่ายอย่างที่บอกนะปวดหัวบ่อยพวกนี้นะคะเวลาที่เจ็บทรายโครงด้านซ้ายอ่ะม้ามที่อยู่ตรงทรายโครงด้านซ้ายนะคุณอาจารย์ตรงใกล้ๆแบบทรายโครงที่เกือบสุดท้ายอ่ะก็จะโผล่มาหน่อยนึงอะไรเงี้ยม้ามจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนตับก็จะเป็นอวัยวะที่ใหญ่นะตับจะอยู่ด้านขวานะคะม้ามจะอยู่ด้านซ้ายเนาะคือม้ามเนี่ยไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ถ้าม้ามไม่อยู่นี่คือก็เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะม้ามนี่สำคัญมากเพราะว่าวันก่อนมีน้องรุ่นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เผลอไปเล่าถึงเรื่องสมัยอดีตที่ว่าเพื่อนสาวเขาที่อยู่โรงเรียนก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยน้อยใจแฟนไปนอกใจเขาแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองตัวใหญ่ด้วยกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็ดีนะเขาก็ไปจับได้ว่าผู้ชายแบบอะไรอ่ะไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็โมโหโมโหนะอาจารย์น้องอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้พูดให้ฟังว่ามันสำคัญจริงๆเพราะว่าน้องอ่ะทำจนเป็นข่าวเศร้าก็คือทุบจนม้ามแตกค่ะอาจารย์ม้ามแตกนี่ไม่มีอะไรแล้วคุณหมอซ่อมไม่ได้นะคะคุณหมอรักษาไม่ได้จริงๆค่ะแล้วน้องใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ไปค่ะก็เนี่ยค่ะม้ามนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องทนุถนอมนะคะอย่าไปให้เขาเขาเรียกอะไรม้ามโตม้ามแตกหรือว่าม้ามชื้นอะไรพวกนี้ค่ะต้องดูแลนะคะม้ามชื้นก็อย่าอาบน้ำตอนกลางคืนก็ไม่ควรอาบน้ำนะมันจะทำให้ม้ามชื้นเนาะหลังสามทุ่มอ่ะยิ่งอาบน้ำสระผมเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะทำให้ม้ามชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรนะการดูแลสุขภาพขั้นต้นเนาะง่ายๆเลยเนี่ยได้จบนะคะม้ามต่อไปเป็นเรื่องของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเขาก็จะดูดซึมตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะเวลาเนี้ยมันไม่ควรกินอาหารทั่วประเทศเลยเนาะเพื่อให้ลำไส้เขาทำงานนะคะดูดซึมอาหารวิตามินอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะก็เป็นช่วงของสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกกำลังกายถ้าต้องให้เหงื่อออกนะคะอาจจะไปเดินเร็ววิ่งสักหน่อยหย่อๆอะไรเงี้ยค่ะหรือไปออกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีฮิตกันนะคะแอโรบิกแดนซ์เนาะไปทำตามเสียงเพลงยกแข้งยกขาขยับร่างกายนะคะทำให้เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของเราแข็งแรงแล้วก็อาจารย์คะอย่าอั้นปัสสาวะนะคะมันไม่ดีเนาะปัสสาวะเนี่ยถ้าเวลาอั้นมากๆเนี่ยตัวปัสสาวะเองมันก็จะถูกหลุดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือดเราแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะเหมือนสังเกตว่าคนที่เขามีปัญหาเรื่องไตอ่ะที่เขาปัสสาวะไม่ออกกลิ่นของคนที่ป่วยเป็นโรคไตที่ถึงขนาดต้องฟอกไตแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนมีกลิ่นของปัสสาวะในตัวแล้วจะลองไปอยู่ใกล้ๆหรือคุยจะรู้เลยนะคะอันนี้คือวิธีสังเกตเนาะเพราะนั้นอย่าอั้นฉี่นะคะเพราะอั้นฉี่นี่คืออันตรายนะคะถึงเวลากระเพาะปัสสาวะได้ปวดปัสสาวะต้องรีบไปเอาออกนะคะเดี๋ยวมันจะดูดซึมกลับเข้าไปแล้วทำให้เหงื่อเราเหม็นด้วยค่ะเหงื่อจะเหม็นเหมือนปัสสาวะกลิ่นปัสสาวะนะคะแล้วบางคนถึงขนาดติดเชื้อในกระแสเลือดเลยนะคะ
6: อัน
5: ฉี่ไปค่ะใช่ค่ะก็บางทีแล้วก็ยังสังเกตเนาะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งอ่ะท่านไปบวชก็ไปบวชอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ช่วงที่บวชก็จะมีกิจนิมนต์ไปท่านมีวิชาก็คือสวดมนต์ได้อะไรเงี้ยก็รับนิมนต์กิจนิมนต์ไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเราก็จะสังเกตเวลาพระท่านสวดอ่ะท่านก็จะไม่ลุกไปไหนไม่นั่งไม่ขยับไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยไปนั่งฟังพระสวดเรายิงลูกเข้าห้องน้ำตั้งหลายรอบเนาะแต่พระท่านจะไม่สามารถทำได้แบบเราไงเพราะท่านได้อั้นฉีดมากเนี่ยอั้นปัสสาวะมากๆเนี่ยค่ะก็พี่ท่านนี้กลับมาจากศึกแล้วก็คือได้รับการมีปัญหาคือระบบปัสสาวะอักเสบคือไปติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออันตรายนะสำคัญเนาะอย่าไปอั้นฉี่นะคะก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้นะคะถึงแม้ห้องน้ำมันจะยังไงอ่ะยังไงก็ขอให้ได้เอาออกก่อนจากร่างกายเรานะคะเนาะก็ถึงตรงไหนแล้วนะคะถึงเวลาของไตจากปัสสาวะเสร็จแล้วก็จะเป็นเวลาของไตเนาะไตก็จะทำงานถึงทุ่มหนึ่งอะค่ะเวลาไตทำงานเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์ตอนห้าโมงถึงทุ่มเนี่ยเขาบอกเป็นเวลาของไตเวลาที่ไตทำงานเนี่ยให้เราทำใจให้สดชื่นเราจะไม่นอนเวลานี้ก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนมันเปลี่ยนพบอะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าผีอะไรนะผีจะออกมา ก็คือเป็นเวลาที่เราต้องทำใจให้สดชื่นไม่นอนเวลานี้ใครง่วงนะใครที่ทนไม่ได้เลยทำไมฉันชอบนอนตอน 5:00 น 6:00 นถึงทุ่มเนี่ยถ้าใครง่วงเวลานี้โปรดสังเกตนะคะแสดงว่าไตไม่ดีค่ะอาจารย
6: ์
5: ค่ะไตเสื่อมไตเสื่อมแล้วก็บางคนถึงขนาดนอนเพ้อนะถ้านอนเพ้อนี่ถือว่าหนักมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเพ้อนี่คือต้องรีบหาหมอนะคะเพราะว่าเวลานี้มันเวลาที่เราไม่ยังนอนไม่ได้ค่ะ
6: ค่
5: ะนี่ไตเนี่ยเราจะขยายให้นิดนึงคือไตซ้ายเราไตเรามันจะมีสองข้างเนาะไตซ้ายเนี่ยเขาจะดูแลสมองข้างขวาสมองข้างขวาก็จะเป็นสมองแห่งความสุขความคิดสร้างสรรค์ความอะไรนะความครีเอทรักสวยรักงามคิดอะไรมันจะออกมาจากสมองด้านขวานะก็แล้วมันจะถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่ร้อนเอ๊ะทำไมเราแบบร้อนง่ายหรืออยู่ก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะและไตขวาเนี่ยเขาจะดูความหมองด้านซ้ายนะด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของความจำแต่ถ้าเกิดใครที่หนาวเนี่ยก็แสดงว่าไตขวาไม่ดีทำให้สมองด้านซ้ายมีปัญหาเรื่องความจำอะไรเงี้ยอันนี้มันมีผลร่างกายเนี่ยเขาทำงานสัมพันธ์กันนะอาจารย์มันมีผลต่อกันมากเลยอ่ะมันเหมือนทุกอย่างทำให้เราเหมือนแบบบางทีเราต้องเข้าใจร่างกายเราด้วยเนาะว่าเราจะดูแลมันยังไงให้เขาอยู่กับเรานานๆโดยที่ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายแหล่นะคะเนาะอาจารย์มีความเห็นเป็นยังไงบ้าง
6: ผมสนใจท้ายสุดเชื่อพอไปอยู่กรรมการเย็นๆเนื่องมาจากไตทางซีกขวาเนี่ยนะผมไปนั่งในห้องประชุมเนี่ยผมเย็นเยือกเลย
5: ค่ะ
6: เย็นแบบเหมือนกับจะบอกว่าทนไม่ได้แต่ก็ไม่เชิงแต่จะบอกว่ามันนั่งสบายมันก็ไม่ใช่เพราะมันเย็นมากทีนี้ผมก็เปิดไว้เพื่อต้องการจะให้มากันเป็นกลุ่มมันก็ต้องเดี๋ยวมันจะหากไม่เย็นมากเนี่ยไม่เย็นเท่าที่ควรเนี่ยมันก็ไม่สบายอันนี้ผมควรจะดื่มน้ำอะไรแบบไหนถึงจะทำให้สมดุลระหว่างความเย็นมากกับการพอดี
5: อาจารย์ต้องไปเช็คดูระบบการทำงานของร่างกายก่อนเนาะจริงๆอ่ะก็แนะนำว่าทุกคนอาจจะต้องไปรับการตรวจเลือดนะคะไป

0: หาคุณหมอไปคลินิกก็ได้ลองเจาะเลื
1: ออ
0: ด
1: ื
0: ออ
1: ม
0: กมาดูเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันบกพร่องตรงไหนคือตอนเนี้ยบางทีมันความเย็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็บอกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรประมวลออกมาไหมอะไรเงี้ยว่าหรือว่าเราดื่มน้ําน้อยเรามีปัญหาเรื่องของอะไรนะเขาเรียกอะไรร่างกายเราเหมือนมีพลังงานมันน้อยอะถ้าพลังงานมันตกเนี่ยนะคะอาจารย์เรามันจะร้อนง่ายหนาวง่ายอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งก็หนาวแป๊บหนึ่งก็ร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเราขาดพลังงานนะอันนี้ก็คือต้องไปดูทุกระบบเลยใต้แนะนํานะคะลองไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจค่าเลือดก่อนก็ได้ค่ะค่าเลือดก็จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายเรามันเอียงไปทางไหนมีอะไรที่บกพร่องบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่ต้อยดูแลตัวเองคือต้อยเนี่ยเคยตรวจเลือดเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีปัญหาเยอะก็มีทั้งเรื่องของเบาหวานหัวใจไขมันความดันอะไรเงี้ยมาเป็นชุดเนาะเพราะเราวัยนี้แล้วส่วนใหญ่ก็มาเป็นชุดถ้าเกิดไม่ได้ระวังอะนะแต่ว่าต้อยแนะนำว่าอายุเราขนาดเนี้ยมาช่วงนี้อ่ะควรจะสัก3เดือน6เดือนทีนึงไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็พอต้อยได้รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของเบาหวานก็คือไตเบาหวานค่าน้ำตาลสะสมอยู่ที่ 6.7 ก็ถือว่าต้องได้รับยาแล้วนะคะปกติคุณหมอเขาจะ 5.7 เนาะ HbA1c อะไรเงี้ยก็เลยไปตรวจพอถึงรู้ว่าตอนนี้เราต้องทำตัวยังไงก็คือพอรู้ว่าต้องก็ไม่ยากไม่อยากจะกินยาคืออย่างนี้แล้วกันไตไม่กินไม่ใช้ยาเคมีเนาะไม่ใช่ว่ามันนั่นนะแต่ก็ไม่อยากแบบว่าคือเคมีอ่ะมันดีนะคะเขาก็ดูแลควบคุมน้ำตาลเราได้แต่ว่าควบดูลเป็นการดูแลทางปลายเหตุอ่ะมันต้องไปดูแลที่ต้นเหตุว่าเราเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเกิดจากการกินอาหารที่ไม่สมดุลกินแป้งเยอะเกินไปอะไรเงี้ยกินเบเกอรี่เยอะเกินไปแล้วก็ดูตัวเองเนาะว่าตัวเองมีปัญหาอะไรไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้อยก็มาสอบสวนตัวเองเนาะจนตอนนี้คือต้อยมาเจอนวัตกรรมอย่างที่บอกนะคะคือตัวน้ำดีด็อกมันสามารถสร้างสมดุลให้กับร่างกายเราได้แล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราปลอดภัยมีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ผิวพรรณการพูดจาการใช้ชีวิตสมองอ่ะมันดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยจะเหนื่อยง่ายค่ะอาจารย์ก็ไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนและไม่ชอบไปไหนเพราะรู้สึกแบบว่าไม่อยากออกไปไหนเวลากลางคืนถ้าจะไปก็มีคนมารับหรือมีคนขับให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นคนชอบขับรถนะคะขับรถไปเหนือล่องใต้เนี่ยโหไม่หวั่นเลยค่ะอย่างกรุงเทพหาดใหญ่เงี้ยกรุงเทพสงขลาโกลกเงี้ยสบายนะกรุงเทพเชียงใหม่เงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเราถึงตรงนี้แล้วอะร่างกายมันบ่งบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปกลางคืนก็มองไม่ค่อยชัดค่ะจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นใยแมงมุมอะค่ะอาจารย์แล้วก็อะไรอยู่ในตาเราเนาะเรามองไปทางไหนเขาก็วิ่งตามเป็นหยักย่ายอะค่ะเป็นสีดำๆอะค่ะก็มองไปทางไหนก็เอ๊ะตอนนี้มันไม่มีแล้วอะค่ะอาจารย์ตอนนี้หายไปเลยตอนไหนยังไม่ทราบเลยอะท่านก็แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเราโชคดีเนาะอะไรเงี้ยเรามาเจอตัวนี้อะไรเงี้ยถามตั้งชอบกินอาหารเสริมไหมก็ชอบแต่ว่าอาหารเสริมมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้มันจบไปอ่ะมันก็ไม่ได้หายก็ยังต้องไปตัดแว่นอยู่ตอนนี้ต้องปรับแว่นตลอดนะว่าแว่นเนี่ยมันถึงเวลาเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าสายตาเรามันก็จะเริ่มมันจะใช้มองไม่เห็นนะแต่ตอนนี้คือสายตาต้อยไม่มีปัญหาเลยนะไม่ต้องหาหมอแว่นนะไม่ต้องตัดแว่นนะแล้วก็เรื่องของฟันแต่ก่อนก็จะมีการอักเสบบ่อยๆเหงือกอักเสบเนี่ยค่ะไปกินอาหารเสริมเป็นกรรมนะคะแล้วก็ดูแลทุกส่วนเพราะเรารู้ว่าอวัยวะของเราสำคัญเนี่ยนะเพราะกินพวกไอเป็นพวกอะไรเงี้ยที่บำรุงสายตาแล้วก็ไปซื้อมากินอะไรเงี้ยค่ะไอตัวดังย่ายมันก็ยังอยู่อะค่ะอาจารย์มันยังไม่หายอาการตาแห้งก็ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยเปลี่ยนใจไปกับการซื้ออาหารเสริมไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีนะแต่ต้องกินแล้วมันไม่ได้ผล มันเยอะเกินมันเยอะเกินหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าร่างกายเราดื่มซึมไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพอตอนที่มาเจอนวัตกรรมตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ต้อยน่าชื่นมากเลยเพราะว่าต้อยไปเจอตอนนี้ต้อยปวดมีปัญหาเรื่องเหงือกบวมเหงือกมันบวมแล้วก็มันก็ปวดฟันแล้วมันทรมานนะคะอาจารย์ใครที่เคยปวดฟันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทรมานเนาะทรมานเพราะว่ามัน
2: มัน
0: คิดในใจอ่ะมันคิดแล้วก็มันรำคาญมันโอ้สารพัดแหละมันไปไหนมันก็ไม่สนุกอะค่ะจะกินอะไรก็กินไม่ได้ก็นั่งนั่งมองเขาเลยเพราะว่าเราปวดฟันไงเราเคี้ยวไม่ได้ แล้วยิ่งอาจารย์นะสมมุติว่าเขาดื่มน้ำอะไรเงี้ยไปคาเฟ่เพื่อนดื่มสั่งอะไรไม่

0: โดโน่นนี่นั่นเนี่ยไม่ดื่มไม่ได้เลยนะคะอาจารย์พอดื่มปุ๊บเนี่ยมันจะจี๊ดเลยแล้วโอ้โหแบบจี๊ดขึ้นแบบขึ้นสมองเลยอ่ะจี๊ดแบบวิ่งปุ๊บเลยอ่ะเพราะมันมีน้ำตาลไงฮะแล้วอันแบบน้ำตาลตัวนี้มันก็จะแบบไปทำให้แบคทีเรียมันโตพอโตปุ๊บมันก็จะวิ่งเลยทีเนี้ยโอ้โหมันมีกำลังมากเลยมันปุ๊บป้าปุ๊บป้าเลยแล้วพอได้ใช้เจลที่ว่าเนี่ยได้ไปเจอดร.เอนะคะเขามาหมอคือเป็นคุณหมอจากออสเตรเลียค่ะท่านก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ใช้หลอดสาธิตมาให้เขาให้มาหลอดเล็กๆหลอดหนึ่งเป็นหลอดตัวอย่างให้ใช้แล้วก็ใช้ใต้ไปที่เหงื่ออุ๊ยมันหายเลยอาจารย์อ๋อไม่ได้หาย 100% นะเอาเท่ากับว่าเหลือประมาณนิดนึงส่วนคะแนนเต็ม10เหลือ2อะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราก็โอเคแล้วเราก็เริ่มแบบเอ้ยมีจิตใจเราก็ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกคือมันก็รู้สึกแบบเออดีอ่ะมันเบาอ่ะตอนแรกมันหนักเนาะมันลามันธาตุขันมันบีบอ่ะทุกอย่างเป็นหมดเลยนะแค่ปวดฟันนี่เราก็จะบ้าตายอยู่แล้วขอโทษนะคะขอประทานโทษคือแค่ปวดฟันนี่เราก็แบบไม่ไหวแล้วเนาะธาตุขันมันบีบอย่างที่เขาพูดอะค่ะนี่พอต้อยใช้เจลทาเข้าไปอ่ะใจมันแบบเอ้ยมันโอเคอ่ะมันก็เริ่มแบบคุยกับเขาบ้างได้รู้เรื่องแบบมันก็มีความสุขขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแม่ถึงบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนวัตกรรมตัวนี้เนาะค่ะ
1: โอเคครับก็ผมไม่แปลกใจเพราะนี่แกว่าพี่ต้อยนี่นะครับท่านผู้ฟังท่านได้คลุกคลีกันกับเรื่องของสุขภาพมานานแต่ก็เรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเองแต่ก็รู้เรื่องรู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรในการแนะนำจุดนั้นจุดนี้เลยน่าสนใจทีนี้เรื่องของที่มันดูแล้วมันก็เป็นใยอะไรอยู่ในตาเนี่ยผมรู้ว่ามันคืออะไรเพราะนักยาบอกผมเคยไปผ่าตัดตามาก่อนตอนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยฉะนั้นก็หมอก็ปรับแบบตัวเรื่องอะไรใหม่หมดเลยคุณแม่ผมนี่ก็เคยไปผ่าต้อกระจกเหมือนกันผ่านไปไม่กี่เดือนเนี่ยคุณแม่ก็บอกเออลูกทำไมมันมีอะไรแบบวังผ่านตาเนี่ยเหมือนกันลอยไปลอยมาเนี่ยดังนั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรต่อมาก็ได้คุยกับหมอบอกมันเขาเรียกว่าวุ้นนะเป็นวุ้นที่อยู่ในเซลล์ของตาครับแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็ลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปที่ถามว่าจะเอาออกได้ยังไงครับมันจะต้องไปให้หมอนะครับเขาไปดูดออกมาซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่ต้องเสียตังค์เหมือนกันนี่ไอ้ตัวนั้นก็คือเป็นตัวของที่อยู่ในร่างกายของเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากผมตัวนี้นี่ไม่ปรากฏเลยก่อนหน้านี้ก็มีปรากฏนะแต่ตัวนี้ไม่ปรากฏเลยมันจะอย่างที่พี่ต้อยว่านะฮะก็สิ่งเหล่านี้ครับทุกฝั่งครับคนเราถ้าได้รู้เรื่องพวกนี้ไว้จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ารอดนะเรามีพระนะพระนี่ที่แขวนที่คอเรียกว่าพระรอดพระโรจน์ก็จะช่วยเราอีกแบบหนึ่งนะฮะในกรณีสุขภาพถ้าเราจะไปช่วยขอช่วยพระมากเกินไปเนี่ยจะบอกแม่ไม่คิดเองบ้างหรือยังไงโยมในแรงที่มาที่วัดจะเปลี่ยนพระเนี่ยนะพวกก็เนี่ยเราได้ฟังได้ทราบไงครับทีนี้คนบางคนเนี่ยมักจะคิดเล่นเหมือนกันที่ต่อยกับท่านผู้ฟังครับจริงๆมันดีอะอย่างเช่นผู้ป่วยลำพึงว่าผมไม่สามารถจะซื้อยาที่หมอสั่งหรอกครับเพราะว่าฉลากยาระบุไว้ว่าต้องทานพร้อมกับอาหารผมมีเงินซื้อได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นเองซึ่งก็เลยบอกแกไม่มีอะไรกินเพราะว่าเจ้าที่สั่งมามันแพงไอ้เป็นหมอผู้หญิงอยากจะตบที่ไหล่เบาๆหนึ่งครั้งนะคุณนี่นะวันถามว่าไอ้เรื่องคึกๆดีไหมดีแต่เราจะทำใจกับเราในการที่เราเคยกินผิดเวลาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นหลักบ้างไหมครับพี่ต้อยที่ทำให้เราชนะใจตัวเองได
0: ้หมายถึงว่าเวลาหิวตอนเวลาที่เรา
1: เวลาตอนบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามต้องอย่างนี้บ่ายสามถึงบ่ายห้าต้องอย่างนี้เนี่ยที่บางทีเราทำไม่ตรงไงหรอกเราทำตามสบาย
0: ก็คือจริงๆนะพยายามแล้วบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยใครจะมาทำตามทฤษฎีที่บอกมันทำไม่ได้วิถีชีวิตของเราอ่ะมันจะมาเป๊ะอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาบอกให้เราสวดมนต์ตอนทุ่มถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจสามทุ่มสองทุ่มฉันยังอยู่ที่อะไรสักที่หนึ่งที่กำลังแบบ
1: มีปาร์ตี้ปาร์ต
0: ี้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ใช่อ่ะค่ะก็จริงอยู่เนาะก็อันนี้มันเป็นทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลร่างกายเราพยายามปรับเท่าที่ทําได้นะคะก็ถ้ามันทําได้เนี่ยมันจะดีมากแต่ถ้าทําไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือต้อยบอกว่าอย่างน้อยเรามีตัวช่วยนะเราก็หาอย่าง

0: ไปท่องเที่ยวสังสรรค์กัน3 วัน 3 วัน 2คืนไอ้นี้มื้อเช้าทุกคนต้องทำกิจกรรมพร้อมกันเนาะเพราะต้องกินเป็นเวลามันทัวร์เหมือนไปกับทัวร์แต่ว่าจริงๆอ่ะนี่มันเป็นงานกลุ่มเล็กๆที่จะมีกิจกรรมร่วมกันด้วยเขาจะมีเวลาเลยว่าช่วงนี้ให้กินข้าวเสร็จแล้วมาเจอกันตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่อ่ะที่อยู่ใช้ชีวิตประจำวันของเขาอ่ะที่กรุงเทพอ่ะนี่พอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบังคับให้เลยว่าเอ้ยเวลานี้คุณลงมาเจอกันที่นี่นะแล้วกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเขาก็ต้องทำตามกิจกรรมที่ได้เนาะปรากฏว่าพอทานอาหารเสร็จอะค่ะเขารู้สึกเวียนหัวเขาอยากนอนมากสโลสเลแล้วก็เพราะว่ากระเพาะเขาไม่เคยเจออาหารตอน7 โมงแล้วก็เลยแบบถึงรู้ว่าจริงๆอะนะเวลาเราทำให้ร่างกายมันมีปัญหาผิดเนี่ยก็พอดีโชคดีว่าไปในงานเนี่ยเขามีแจกน้ำนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าน้ำดีด็อกเนี่ยค่ะก็เขาจะให้ตลอดเนาะก็เป็นงานสัมมนาของบริษัทเนี่ยค่ะใต้บอกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็บริษัทให้รับเชิญให้ไปเที่ยวฟรีแล้วก็เขาไม่เคยทานอาหารตอนเช้าเนาะแล้วก็เขาจะทานอาหารทีเนี่ยเป็นเที่ยงหรือก็บ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไม่ใช่เวลาของนั้นแล้วก็ทำจนกระเพาะอาหารเขาเนี่ยอ่อนแอก็คือไม่รับอะไรเลยที่เหมือนชินอะไปชินไปแล้วอะแล้วเขาก็จะเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เขามีตัวช่วยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันทำไม่ได้ชีวิตวิถีชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันการทำงานอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็เขามีตัวช่วยตรงนี้ก็คือดื่มน้ำไปแล้วเขาก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สดชื่นกล้ามเนื้อก็พลังงานก็เริ่มกลับมาค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเสกขึ้นมาเลยพอเข้าไปกับภรรยาเขาด้วยแล้วภรรยาก็คอยดูแลอะไรเงี้ยก็เราก็คอยถามว่าดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกติกับพวกเราได้อย่างที่อาจารย์ถามมาค่ะว่านี่มันทำไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือของเขาแบบมาดีอยู่แล้วแต่เขาไปทำจนร่างกายเริ่มชินกับการที่ไม่ทำงานตามเวลาอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะนะก็แต่เราก็นะช่วยกันดูว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆอาจารย์เพราะว่าหลังจากน้องเขาดื่มไปนะคะเขากลับมาใช้ชีวิตวิ่งแข่งก็จะมีเล่นเกมนะก็วิ่งแข่งกันเนี้ยจนแบบชนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยของเธอนี่สุดยอดเขาอายุประมาณ55 กลางๆอะค่ะก็ถือว่าร่างกายฟื้นฟูได้เร็วค่ะใช่ค่ะก็จากที่คนไม่มีแรงจะแบบมันเหมือนแบบจะนอนลุกเดียวแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจะอาเจียนอะไรเงี้ยก็แป๊บนึงเขาก็สามารถรื้อฟื้นร่างกายเขาได้เลยตัวนี้ก็คือต้องว่าโอ้สุดยอดจริงๆนะค่ะค่ะ
1: ก็เพราะว่าเรื่องอะไรเนี้ยเรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเราจะมานั่งดูว่าตรงไหนไม่ใช่ปัญหาของเราตรงไหนที่มันรู้สึกว่ากระแพร่กระแพร่นี่จะกระแพร่กระแพร่ว่าเอ๊ะแล้วเราเข้าข่ายหรือเปล่าที่จะต้องไปบำบัดเสียเนี่ยผมว่าเราอย่าละวางเนี่ยมีมุกอยู่มุกหนึ่งฮะพี่ต้อยก็สมมติฮะคนไข้เนี่ยเดินเข้ามาในร้านขายยาแล้วก็บอกว่าฉันซื้อยามาแล้วผลข้างเคียงบอกว่าอาจจะทำให้มันปวดหัวทำให้เวียนศีรษะคือเวียนหัวทำให้มีอาการคลื่นไส้อ่ะเภสัชกรก็บอกว่าขอวันนี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่คุณจะต้องเลือกขอใบสัญญาจากช่างทำผมนะคะคือปรากฏว่าแกบึนจนกระทั่งแกจับไม่ได้ไปผิดที่นะฮะแกไปซื้อยาปรากฏไปที่ร้านช่างทำผมนะฮะพวกแกไม่ได้เป็นร้านขายยาแต่ว่าคนที่ไปซื้อยาเนี่ยเบลอการเบลอมันคนทุกคนมีสิทธิ์เบลอได้นะเคยไหมฮะที่ประเภทเรื่องจากบ้านแล้วงงเอ๊ะกุญแจรถอยู่ไหนเนี่ยพวกมีไหมเพราะว่ามีนะ
0: มีปกติค่ะอาจารย์สมัยก่อนหนักมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอ๊ะตอนนี้จะมาหยิบอะไรนะอะไรเงี้ยต้องเดินกลับไปที่เก่าตะกี้เราจะทำอะไรอะไรเงี้ยเดินกลับไปจุดเดิมที่เรากำลังเดินมาอะไรเงี้ยคือหนูนี่คือเป็นเยอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำงานเยอะเนาะไปทำงานพร้อมกันที3-4อย่างอะไรเงี้ยเปิดบริษัทเอกจริงอย่างเช่นเราเปิดบริษัทเกี่ยวกับออกแบบกราฟิกดีไซน์เนี่ยค่ะแต่ก็จะทำไม่ได้กาแฟขายด้วยไปรับไปจริงๆตัวเองก็ปลูกด้วยแล้วก็ไปรับจากชาวสวนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะแล้วก็เอามาคั่วแม่ส่งอะไรเงี้ยแล้วก็
1: งานเยอะ
0: ไปออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นทำกระเป๋าตัวเองชอบสวยชอบงามก็ไปรับกระเป๋าเข้ามาแล้วขายบนออนไลน์อะไรเงี้ยคือทำงานหลายๆงานในเวลาเดียวกันนะคะเหมือนเราใช้ร่างกายเยอะเกินไปอะค่ะอาจารย์ก็ทำให้เบอร์บางทีก็เบอร์งงๆ

0: ไปค่ะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะคะถามว่าที่ทฤษฎีที่ต้อยพูดไปเมื่อกี้เวลานอนต้องกินอะไรต้องนอนอะไรเงี้ยต้อยทำไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ ขอบอกเพราะว่าเวลาเราออกไปทำงานอย่างเช่นเนาะการทำงานพวกไปจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยหรือว่าไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปตกแต่งภายในให้กับบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นเชลขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้เราเข้างานตอน4 ทุ่มถึงตีสี่มันเป็นเวลาที่เราต้องนอนนะคะแต่ว่ามันเขาให้เราทำงานเวลาเนี้ยถ้าเวลานั้นลูกค้าเข้ามาเนี่ยไปรบกวนเวลาเขาเวลาขายของเขาคือเหมือนประมาณว่าเราเปิดร้าน8 โมงเนี่ยทุกอย่างต้องจบต้องสวยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้ต้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ของคนที่บ้านด้วยจนเขามันเป็นพอมันนำหนักเป็น20 ปี30 ปีเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยอาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ซ่อมยากเหมือนมันพังหลายระบบอะค่ะก็ซ่อมไม่ได้
1: ร
0: บ
1: กวนน้ำบันทอน
0: ใช่ค่ะ
1: จะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คือผมฟังพี่ต้อยแล้วท่านผู้ฟังครับก็มีความเห็นที่รู้สึกที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นที่พูดถึงเรื่องน้ำมีดอกที่ว่านี่นะฮะถ้าที่คุณทวีชัยเคยมาแล้วก็พี่ต้อยจะมาเนี่ยหลายท่านได้เชิญมาคุยเรื่องนี้เขาคุยเรื่องดีดอกในว่าดื่มไปแล้วเนาะมันเกิดผลดีที่พิเศษกว่าที่เคยดื่มจากน้ำอื่นซึ่งผมได้ทดลองมาแล้วก็เห็นด้วยว่าใช่ทีนี้ผมขออุปมาหน่อยเอาสั้นๆง่ายๆว่าคนทุกคนตอนที่อยู่ในธรรมดาเนี่ยไอตัววีดอกนั้นในคอดูเลเซลในการเติบโตของกล้ามเนื้อทั้งหลายกว่าจะมาเป็นเด็กทารกเนี่ยก็อยู่ในธรรมดาแม่อยู่9 เดือนบวกลบนะแล้วแต่กรณีพอคลอดมานะครับถ้าเป็นคนจีนก็นับไปด้วยเลยนะว่าข้างในจะเป็น1 ปีเหมือนกันเขาไทยนับก่อนคลอดพอคลอดมาเนี่ยนับจากคลอดแล้วนะครับจนกระทั่งเดินได้ไป13 ปีเนี่ยฉะนั้นดีจบยังคงเป็นรปภ.ให้อยู่เดี๋ยวเป็นยามดูแลให้อยู่นะฮ
0: ะ
1: ทีนี้พอ13ปั๊บเนี่ยรปภ.เนี่ยไปละหมดหน้าที่แล้วดูแลตัวเองบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้รปภ.เนี่ย ผมว่าก็เหมือนกันน้ำวิดกเป็นรปภ.น
0: ะ
1: ที่จะมาคอยคุ้มกันดูแลให้มีความสมดุลต่อไปเรื่อยๆจะได้ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนนะครับเรามีเวลาอยู่สักประมาณ8 นาทีผมขอให้พี่ต้อยช่วยเล่าย่อๆว่าเคยมีใครที่อาจจะหนักแล้วมาคุยกับพี่ต้อยปรึกษาหรือพี่ต้อยเห็นแล้วก็บอกเขาเองในฐานะคุณเคยอะไรบอกเขาเลยก็ไม่ได้ถามในเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่ดีดอกเรื่องผลเป็นยังไงเชิญครับ
0: ก็จริงๆที่อาจารย์บอกไปก็คือที่เราเคยมาพูดคุยกันหลายครั้งเนาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำรีด็อกเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาจากที่อเมริกานะคะได้คิดค้นมาได้เมื่อ17 ปีที่แล้วนะคะโดยดร.แคลลี่ที่เป็นผู้ที่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นได้จนสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลโนเบลด้วยนะคะแล้วก็นวัตกรรมตัวนี้ถูกเก็บไว้โดยแล้วก็ส่งต่อมาถึงคุณไทเลอร์และคุณเบอร์ดีชา2 คนพ่อลูกนะคะที่เขารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นมีความสำคัญกับมวลมนุษยชาติเนื่องจากว่าคุณไทเลอร์ลูกชายอ่ะได้นำนวัตกรรมตัวนี้ไปให้กับคนป่วยในโบสถ์ของเขาที่อเมริกานะคะที่เขาเป็นศาสนาคริสต์ที่เคร่งเนาะทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องไปโบสถ์และที่โบสถ์เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของวันนี้มีคนไม่สบายเราช่วยสวดมนต์แล้วก็ส่งบุญให้กับให้เพื่อนคนนี้หน่อยชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะก็มาบวชไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปวดอยู่ที่บ้านก็คุณหมอให้มาไม่ได้รับการดูแลจากคุณหมอแล้วคุณหมอให้กลับมาบ้านเลยซึ่งว่าอาการเหมือนนับถอยหลังนะคะคุณไทเลอร์ก็นึกถึงน้ำตัวนี้ค่ะที่ว่าดร.เกลลี่เคยเอามาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เอาไปฝากไว้ให้กับคนป่วยคนนี้ปรากฏว่าอีก3 วันต่อมาเนี่ยค่ะผู้ป่วยคนนี้ก็คือฟื้นขึ้นมาแล้วก็เดินได้สามารถเปิดประตูมารับต้อนรับคุณไทเลอร์ได้เพราะว่าคุณไทเลอร์พอทราบข่าวจากเพื่อนที่ใช่ไปอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคนป่วยคนนั้นอ่ะเขาสามารถเดินได้แล้วนะอะไรเงี้ยบอกฮักจริงเหรออะไรเงี้ยก็เป็นอันว่าเป็นงานพิสูจน์ขั้นต้นเป็นแหล่งกำเนิดเนาะที่ว่า ทำไมตัวนี้เขาสามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยก็คุณและต่อมาในโบสถ์ก็คือหากันมากเลยทุกคนในโบสถ์เนี่ยสมาชิกในโบสถ์ก็นึกถึงญาติพี่น้องทุกคนก็ได้ใช้นะคะแล้วก็ส่งไปให้ญาติพี่น้องที่ต่างประเทศเนาะแพร่หลายกันไปทั้งยุโรปทั้งเอเชียก็มาถึงประเทศไทยค่ะอาจารย์ก็มีคุณเอมมี่ซึ่งท่านจะมาประเทศไทยวันพุธนี้ค่ะวันพุธนี้จะมาที่บริษัทที่ตึกสีพระรามเก้าชั้น16นะแล้วท่านจะอยู่ถึงวันเสาร์ก็จะมาเจอพวกเราคุณเอมมี่เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียแล้วก็ไปได้สามีคนชาวอเมริกันแล้วก็นึกถึงเพื่อนที่เป็นคนไทยชื่อป้าดีป่วยเป็นโรคหลายชนิดหนึ่งแล้วก็คุณหมอก็นับถอยหลังไว้ว่า2 เดือนเนาะป้าดีก็เลยได้รับตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นส่งมายากมากแล้วก็นั่งเครื่องกักส่งเครื่องบินมาก็ค่าขนส่งก็แพงอยู่กล่องหนึ่งประมาณ4 โลเนี่ยค่าส่งประมาณค่าส่งเจอไป 3,000 กว่าบาทค่ะก็ต้องใช้เนาะเพราะว่ามันเป็นจุดมันไม่มีทางที่จะดูแลแล้วอะไรเงี้ยคือก็พอป้าดีใช้ป้าดีหายแล้วมีชีวิตอยู่แบบสบายใช้ชีวิตปกติเลยแล้วก็ ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนกับหลายๆคนเป็น100คน 1,000 คนก็ส่งต่อไปให้ญาติพี่น้องมันมาแบบนี้ค่ะเป็นการแบบใช้ดีแล้วก็บอกต่อแล้วก็ส่งไปให้ญาติเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะอาจจะมีเรื่องของมันจะไม่ตรงกับการใช้ยาเท่าไหร่การรักษาปัจจุบันถามว่าดีไหมเขาก็ดีแต่ทีเนี้ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่เขาดูแลคนที่ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะใช้ยาแล้วก็ไม่ไปต่อกับการคือไปต่อไม่ได้ด้วยบางคนนะคะอย่างเคสแรกที่ไปเล่าให้ฟังก็คือที่ว่าอยู่ในโบสถ์อ่ะก็คือเป็นเคสที่คุณหมอเขาบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่ยินดีกับเขาว่าเขาหายแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ประวัติเนาะแล้วทำให้สิ่งต่างๆที่เรามีปัญหาเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอย่างการใช้ชีวิตอย่างพวกเราที่พูดถึงว่าโอ้ยเวลานั้นต้องทำนี้ใครจะทำได้เธอต้องทำงานหากินอ๋อเนาะ เหมือนต้อยนี่แหละ เขาบอกให้ทำงานตอน4 ทุ่มถึง 4:00เนี่ยฉันมีเวลาให้เธอแค่นี้นะถ้าเธอทำไม่เสร็จนะจบกันเลยไม่มันมีปัญหาแน่เพราะว่าเดี๋ยวเปิดงานมาเปิดร้านมาเนี่ยงานเธอไม่เสร็จนี่คือเราก็จะต้องโดนปรับเนาะก็ว่ากันไปเสียเครดิตไปทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องเหล่านี้ค่ะซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่ทำงานแล้วมันไม่ตรงกับความการคิดว่าชีวิตเรามันจะต้องดำเนินต่อไปยังไงนะคะเพราะน้ำตัวนี้มันเข้ามาแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาของคนรอบข้างเราเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าที่จริงเราต้องเพิ่งเจอมาเมื่อ2 ปีนี้เองเนาะก็ไม่ทันคนในบ้านที่เขาไม่ทันได้ใช้ถ้าเกิดอยู่เนี่ยก็เขาน่าจะได้ใช้แต่เสียดายนะคะก็ไม่เป็นไรแต่เราโชคดีที่เราได้ใช้ไปก็ดูแลร่างกายของตัวเองจนแข็งแรงขึ้นมาเยอะแต่ก่อนเนี่ยไปนอนกลางคืนไม่ได้เลยนะคะอาจารย์กลางคืนเนี่ยร่างกายมันเหมือนแบบมันไม่ยอมนอนนะคะบางทียันสว่างเลยอะแบบทำไมเราไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ต้อยก็ไม่กล้าที่จะไปกินยานอนหลับนะคะต้อยเป็นคนนอนหลับยากมากแล้วพยายามออกกำลังกายเขาบอกว่ากลางวันเธอต้องออกกำลังกายให้เหนื่อยเดี๋ยวเย็นมามันก็จะง่วงเองแหละมันก็ไม่ง่วงพอไม่ง่วงปุ๊บก็เลยแบบจะทำยังไงเจ้าต้อยโชคดีต้อยขอบคุณตัวเองเนาะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยที่พาให้ต้อยไปรู้จักนวัตกรรมนี้นะคะทำให้เราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้นะแก้ปัญหาว่าคือการนอนผมร่วงนะคะก็ระบบต่างๆของร่างกายรวนหมดเลยก็รู้สึกน่ากลัวเหมือนกันแล้วเราต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลังโควิดใหม่ๆด้วยเป็นช่วงที่อะไรก็มันช็อกไปหมดเลยแล้วก็บริษัทก็ปิดไปเลยไม่มีคนทำงานไม่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นร้านแล้วการทำกาแฟของต้อยก็หยุดไปอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยอะค่ะมันทุกอย่างมันชัดดาวเราก็บอกเฮ้ยเราจะอยู่แบบนี้หรออะไรเงี้ยก็โชคดีจริงๆที่ต้อยยังคิดว่าตัวเองเนี้ยยังมีบุญเนาะได้เจอนวัตกรรมตัวนี้เขามาดูแลร่างกายเราแล้วก็มาซ่อมแซมมาดูแลให้เรากลับขึ้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาไปข้างนอกไปกับเพื่อนกับฝูงหรือแม้แต่น้องสาวหลานสาวก็จะทักว่าทำไมคุณป้าช่วงนี้ป้าสตรองมากเลยอะไรเงี้ยดูแข็งแรงการออกกำลังกายการเดินการเหินกิจกรรมแอคทิวิตี้ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่ะเนาะเพราะว่าไปมาศึกษาแล้วคร่าวๆก็จะบอกว่านักวาทกรรมตัวนี้เขามาทำอะไรนะคะเขามาดูแลเรื่องของระบบของการไหลเวียนของเลือดสมัยก่อนเนี่ยต้อยก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงไขมันต้อยเนี่ยบางที200กว่าเกือบสักหน่อยนะเฉียดๆเลยนะ200ปลายๆอ่ะแบบโหยหน้าใจหายมากแล้วคุณ คุณหมอบอกว่าอันตรายนะคะไขมันในเลือดสูงอะไรเงี้ยก็มันเวลาไขมันในเลือดสูงด้วยแล้วก็ตัวหลอดเลือดเราก็มันก็เหมือนมีการหนืดๆอ่ะมันเลือดไม่ค่อยไหลเวียนก็ทำให้เราทำอะไรมันตื้อๆมึนๆอื่นๆอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกก็ไต้ก็ได้ตัวนี้เข้ามาแล้วมาช่วยให้ระบบการไหลเวียนของหลอดของเลือดของไต้ดีขึ้นนะคะเขาก็มาดูแลให้เราใช้ชีวิตแบบดีขึ้นแล้วก็นอกจากดูแลระบบไหลเวียนแล้วเนี่ยเขาดูแลเรื่องฮอร์โมนเพราะเรามีวัยนี้แล้วเนี่ยระบบฮอร์โมนที่มันเหวี่ยงวีนฮอร์โมนที่มันเกินมันเป็นวัยทองวัยอะไรเงี้ยฮอร์โมนที่มันจะมันเป็นเรื่องปกติเนาะพอถึงอาจารย์ค่ะเวลาเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยที่เขาเรียกกันวัยทองอะไรอย่างเงี้ยมันเพี้ยนเพี้ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากเคยบ่นไม่เคยบ่นก็มาบ่นเยอะหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยพวกนี้คือฮอร์โมนนะแล้วบางคนก็จากที่ไม่เคยปวดปัสสาวะบ่อยก็บ่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือฮอร์โมนมันเพี้ยนตัวนี้ก็จะมาควบคุมการทำงานของร่างกายนะ
1: ครับอีกสิบวิครับ
0: อีกสิบวิโอ้จะหมดแล้วคะก็เรื่องระบบย่อยอาหารเอาย่อยอาหารก็พวกเป็นกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะพวกต้านการอักเสบอักเสบนี่คืออักเสบมากๆก็จะเป็นเรื่องของตระกูลมะทั้งหลายนะคะต้องระวังเนาะเรื่องการอักเสบอักเสบเยอะไม่ดีแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เข้าข้าก็คือระบบภูมิคุ้มกันค่ะคุ้มกันก็เราจะต้องแบบเวลาเราไปเจออะไรเชื้อโรคอะไรเงี้ยเขาจะดูแลภูมิคุ้มกันเราเนาะแต่อัปโกรดว่าเนื่องจากเวลาเหลือน้อยขอบคุณค่ะ
1: okay.
0: ก็ขออนุญาตฝากเบอร์ไว้นะคะที่เหลือถ้าอยากจะเรียนเชิญโทรมาหาต้อยได้นะคะ099นะคะก็อยากขออนุญาตบอกเบอร์ได้ไหมคะอาจารย์เนื่องจาก
1: ไป
0: จัดการเวลาไม่ดี099ค่ะ269 6928เรียนเชิญนะคะก็สอบถามนอกหลักไมค์ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: 0992696928ขอบคุณพี่ต้อยครับขอบคุณคุณนุ่นนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
10: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
12: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะดิฉันดร.อรนุชแสงสุริยจันทร์นะคะจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ซึ่งทั้งหมดในพ.ร.บ.นี้มี46มาตรานะคะแต่วันนี้ก็จะขอพูดเฉพาะมาตราหมวดที่สำคัญหมวดที่1ก็เป็นบททั่วไปนะคะมาตรา4ถึง16มาตรา4นั้นก็สำคัญมากค่ะกำหนดความหมายของคนต่างด้าวนะคะว่าควรจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทในไทยที่คนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปเป็นบริษัทที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมกิจการคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นคนต่างด้าวส่วนมาตรา7ถึง16จะกำหนดเรื่องการขอใบอนุญาตการออกหนังสือรับรองหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตอันนี้คืออยู่ในหมวด1นะคะส่วนหมวด2นั้นก็คือพูดถึงการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งเป็นหมวดที่สำคัญที่สุดเลยในมาตรา17จะกำหนดนะคะว่าคนต่างด้าวนั้นห้ามประกอบธุรกิจอะไรบ้างที่อยู่ในบัญชีท้ายพ.ร.บ.เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยจะแบ่งธุรกิจออกเป็น3บัญชีสำคัญได้แก่บัญชี1เป็นธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบโดยเด็ดขาดตัวอย่างเช่นอาชีพสื่อมวลชนอาชีพทำนาทำสวนอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพค้าโบราณวัตถุอาชีพค้าที่ดินอันนี้อยู่ในบัญชีหนึ่งห้ามเด็ดขาดเลยค่ะคนต่างด้าวทำไม่ได้นะคะส่วนบัญชี2นี่จะเป็นธุรกิจที่จะต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะถึงจะทำได้อันนี้ในบัญชี2นะคะส่วนบัญชี3นั้นก็จะพูดถึงธุรกิจที่คนไทยเรายังไม่พร้อมที่จะแข่งขันตัวอย่างเช่นงานบริการส่วนใหญ่งานก่อสร้างบางประเภทนายหน้าตัวแทนการค้าปลีกค้าส่งบางกรณีอาชีพเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะถึงจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้ต่อไปจะพูดถึงมาตรา18ถึง22นะคะจะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต การพิจารณาอนุญาตเงื่อนไขที่รัฐกำหนดได้เกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้ทั้งหมดก็อยู่ในหมวด2นะฮะส่วนหมวด3นั้นก็เกี่ยวกับคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรา23ถึง24ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขออนุญาตการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับการลงทุนต่างชาติอันนี้หมวดที่3นะฮะส่วนหมวดที่4นั้นพูดถึงมาตรา25ถึง33นะฮะเป็นการตรวจสอบและการกำกับดูแลกำหนดอำนาจเจ้าหน้าที่เช่นเรียกเอกสารเข้าตรวจสถานประกอบการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นตรวจสอบการใช้คนไทยถือหุ้นแทนที่เราเรียกกันว่าโนมินีหมวดนี้ถูกใช้บังคับบ่อยในทางปฏิบัติค่ะต่อไปเป็นหมวดที่5และหมวดที่6เรื่องการอุทธรณ์และบทเฉพาะการมาตรา34เป็นต้นไปซึ่งกำหนดสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตการคุ้มครองผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมก่อนกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับต่อไปหมวด7เป็นการพูดถึงบทกำหนดลงโทษนะคะมาตรา34ถึง45ประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1แสนถึง1ล้านบาทและปรับรายวันจนกว่าจะเลิกกระทำความผิดมาตรา36กรณีโนมินีนะคะคนไทยเนี่ยเข้าไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับ1แสนถึง1ล้านบาทส่วนมาตรา37ถึง45กำหนดความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของคนต่างด้าวการขัดขวางเจ้าหน้าที่การให้ข้อมูลเท็จนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็เป็นมาตราที่สำคัญสำคัญซึ่งก็ในเชิงกฎหมายธุรกิจนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าบัญชี1บัญชี2บัญชี3มีธุรกิจอะไรบ้างและธุรกิจใดนะควรจะถูกนำออกจากบัญชี3ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในการปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้นะคะประเด็นที่เสนอแก้ไขพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ.2542มากที่สุดคือการปรับลดหรือยกเลิกธุรกิจบางประเภทออกจากบัญชี3เพราะปัจจุบันนั้นหลายธุรกิจไทยคนไทยมีศักยภาพแข่งขันกับต่างชาติได้มากขึ้นได้มากแล้วนะคะและบางธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วธุรกิจที่มักถูกเสนอให้นำออกจากบัญชี3ก็คือธุรกิจโฆษณาซึ่งปัจจุบันบริษัทโฆษณาไทยนั้นมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและระดับอาเซียนเหตุผลที่ควรนำออกก็เพราะว่าไม่ใช่ธุรกิจด้านความมั่นคงคนไทยมีผู้ประกอบการจำนวนมากการแข่งขันจะช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม2ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งบางประเภทเดิมบัญชี3จำกัดการค้าปลีกและค้าส่งที่มีเงินทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เหตุผลที่ควรทบทวนปัจจุบันมีห้างและร้านค้าต่างชาติจำนวนมากอยู่แล้วระบบการแข่งขันค่อนข้างเปิดเสรีช่วยดึงดูดการลงทุนและลดต้นทุนสินค้าต่อไปเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะปัจจุบันโรงแรมจำนวนมากดำเนินการโดยเครือข่ายต่างชาติผ่านโครงสร้างทางกฎหมายรูปแบบต่างๆอยู่แล้วเหตุผลที่ควรแก้ไขเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มการลงทุนในจังหวัดท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจจริงต่อไปธุรกิจบริการทั่วไปบัญชี3มีข้อกำหนดกว้างมากคือธุรกิจบริการอื่นๆซึ่งถูกวิจารณ์มานานว่าไม่ชัดเจนเหตุผลที่ควรแก้ไขจะทำให้การตีความไม่แน่นอนนักลงทุนไม่ทราบว่าธุรกิจของตนเข้าข่ายหรือไม่แล้วก็เพิ่มภาระการขออนุญาตโดยไม่จำเป็นธุรกิจหลายฝ่ายที่เห็นว่ายังไม่ควรนำออกจากบัญชี3ก็เป็นธุรกิจด้านบริการทางกฎหมายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายไทยโดยตรง2บริการบัญชีเกี่ยวข้องกับการรับรองงบการเงินและระบบภาษีไทย3อาชีพมัคคุเทศก์และการนำเที่ยวเพื่อคุ้มครองอาชีพคนไทยและการนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องต่อไปเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมบางสาขาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศจึงถือว่าธุรกิจทั้ง4ประเภทนี้ยังไม่ควรนำออกจากบัญชี3เรามาดูเรื่องของการเคลื่อนไหวล่าสุดในปีนี้ปี2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงกฎหมายและยกเลิกข้อกำหนดการขอใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบางประเภทจำนวน9ประเภทซึ่งสะท้อนแนวโน้มว่ารัฐบาลต้องการลดข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นและเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นความเห็นเชิงนโยบายหากพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจที่ควรพิจารณานำออกจากบัญชี3ก่อนได้แก่1ธุรกิจโฆษณา2ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล3ธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี4ธุรกิจโรงแรม5ธุรกิจค้าปลีกและการค้าส่งบางประเภทส่วนบริการทางกฎหมายบัญชีวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมควรยังคงมีมาตรการคุ้มครองหรือกำกับดูแลต่อไปเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะและมาตรฐานวิชาชีพเราจะพูดถึง9ธุรกิจที่ครม.เห็นชอบให้นำออกจากบัญชี3ในปี2569มีอะไรบ้างและเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละธุรกิจปัจจุบันมีความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสำหรับธุรกิจ9ประเภทเนื่องจากว่ามีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วหรือเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงกลุ่มที่1นะคะก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับอยู่แล้ว1 เป็นธุรกิจบริการโทรคมนาคมประเภทที่หนึ่งผู้ให้บริการที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองข้อดีส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนต่างชาติข้อเสียผู้ประกอบการไทยรายเล็กอาจแข่งขันยากขึ้น 2. ธุรกิจศูนย์บริหารเงินข้อดีส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยมีการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนข้อเสียคือประโยชน์ตกอยู่กับบริษัทใหญ่เป็นหลัก 3. ธุรกิจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เช่นในหน้าตัวแทนที่ปรึกษาหรือผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ข้อดีคือเพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนข้อเสียต้องมีการกำกับดูแลที่เข้มงวด 4. ธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ข้อดีคือเพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้ภาคเกษตรข้อเสียคืออาจเพิ่มการเก็งกำไรในตลาดสินค้าเกษตร 5. ธุรกิจบางประเภทภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ข้อดีคือลดความซ้ำซ้อนของการขอใบอนุญาตข้อเสียคือต้องอาศัยการกำกับของหน่วยงานตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้มีหน่วยงานกำกับเฉพาะอยู่แล้วเช่นสำนักงานกรต.และสำนักงานกสทช.ซึ่งมองว่าการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซ้ำอีกชั้นหนึ่งจึงไม่จำเป็นกลุ่มที่สองเป็นธุรกิจบริการภายในกลุ่มบริษัทของตัวเองนะคะบริการบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือเช่นงานบุคคลงานบัญชีงานไอทีงานธุรการข้อดีคือลดต้นทุนการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยข้อเสียคืออาจทำให้แรงงานวิชาชีพบางส่วนแข่งขันสูงขึ้น 7. การค้ำประกันหนี้ให้บริษัทในเครือในประเทศข้อดีคือเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินข้อเสียคือต้องระวังการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงทางการเงินระหว่างบริษัทธุรกิจกลุ่มนี้ไม่ได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือจึงไม่ถือว่าแข่งขันกับธุรกิจไทยโดยตรงกลุ่มที่3เป็นธุรกิจเฉพาะทางก็คือ1การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติเช่นตู้ ATM เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเครื่องชำระเงินอัตโนมัติข้อดีสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนข้อเสียมีผลต่อธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมบางส่วน9เป็นบริการขุดเจาะปิโตรเลียมสำหรับผู้รับสัมปทานข้อดีคือดึงดูดเทคโนโลยีจากต่างประเทศข้อเสียคือเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจพลังงานข้อเสียคือต้องควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เราได้พูดถึงมาตราต่างๆที่มีความสำคัญแล้วก็ธุรกิจใดในบัญชีหนึ่งที่ว่าคนต่างด้าวไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้เลยนะคะแล้วก็บัญชีสองก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการขอ อนุญาตผ่านรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต่อบัญชี3นั้นก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องให้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจอนุญาตถึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ดังนั้นก็ในช่วงแรก20นาทีนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงหลัง30นาทีต่อไปสวัสดีค่ะ
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ปิยะจันทร์นะคะจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะที่จะพูดถึงเรื่องพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้พูดไปเน้นเรื่องมาตราที่สำคัญนะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีพรบพูดถึงบัญชี1บัญชี2บัญชี3ไปแล้วนะคะ เราจะมาดูประเด็นที่น่าสนใจทางนโยบายนะคะแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้มีการผ่อนคลายข้อจำกัดใน9ธุรกิจที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงแรกนะคะว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่มีการผ่อนคลายไปแต่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะปราบปรามธุรกิจโนมินีอย่างเข้มงวดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดเสรีให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจทุกประเภทได้โดยเสรีแต่อย่างใดธุรกิจที่ยังคงได้รับการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะคะก็คือบริการทางกฎหมายบริการบัญชีวิชาชีพสถาปัตยกรรมวิชาชีพวิศวกรรมธุรกิจนำเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์นะคะธุรกิจการค้าปลีกการค้าส่งบางประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมต่างๆนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วไปในบัญชี3เราก็ลองสรุปในเชิงวิเคราะห์นะฮะหากมีการแก้ไขพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทั้งฉบับเลยในอนาคตว่าควรแก้ไขมาตราใดบ้างและควรปรับบัญชี1บัญชี2และบัญชี3อย่างไรให้เหมาะสมกับ เศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นที่นักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์ถกเถียงกันมากในขณะนี้แต่ถ้าเรามองในเชิงนโยบายและการปฏิรูปกฎหมายปัจจุบันมีข้อเสนอหลายประการให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มันมีอายุมากกว่า25ปีแล้วและสภาพเศรษฐกิจก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาตรา4ที่นิยามว่าคุณสมบัติคนต่างด้าวมีอะไรบ้างนั้นควรแก้ไขหรือไม่กฎหมายปัจจุบันบริษัทที่คนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็ยังถือว่าเป็นคนต่างด้าวข้อเสนอบางฝ่ายเสนอให้พิจารณาเรื่องอำนาจควบคุมกิจการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะสัดส่วนหุ้นเท่านั้นข้อดีก็คือป้องกันการใช้นอมินีแล้วก็สะท้อนสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจข้อเสียคืออาจทำให้การพิจารณาซ้ำซ้อนขึ้นแล้วนักลงทุนอาจไม่แน่ใจในสถานะทางกฎหมายของตัวเองข้อ2มาตรา17และบัญชี3ควรแก้ไขมากที่สุดนี่เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเหมือนกันปัญหาก็คือบัญชี3ระบุว่าเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันแต่หลายธุรกิจในปัจจุบันคนไทยมีศักยภาพแข่งขันได้แล้วเช่นธุรกิจโฆษณาธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ปรึกษาทางธุรกิจโลจิสติกบางประเภทข้อเสนอคือทบทวนบัญชี3ทุก5ปีแล้วก็ตั้งคณะกรรมการอิสระประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการไทย 3. ควรแก้ไขปัญหาธุรกิจบริการอื่นๆปัจจุบันบัญชี3มีข้อความกว้างมากธุรกิจบริการอื่นๆนะฮะทำให้เกิดปัญหาการตีความตัวอย่างธุรกิจออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลคลาวด์เซอร์วิสAI service เมื่อกฎหมายออกในปี2542ธุรกิจเหล่านี้แทบไม่ได้มีอยู่เลยข้อเสนอกำหนดรายการธุรกิจต้องห้ามให้ชัดเจนแทนการใช้ถ้อยคำกว้างๆ 4. ควรเพิ่มมาตรการปรับปรามนอมินีแม้ปัจจุบันมีมาตรา36อยู่แล้วแต่ก็ยังพบปัญหาคนไทยถือหุ้นแทนคนไทยเป็นกรรมการในนามใช้สัญญาควบคุมกิจการแทนการถือหุ้นข้อเสนอเพิ่มมาตรการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลายชั้นข้อดีป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพิ่มความโปร่งใส 5. บัญชี1ควรคงไว้เกือบทั้งหมดบัญชี1เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและทรัพยากรของประเทศตัวอย่างเช่นอาชีพทำนาทำสวนค้าที่ดินสื่อมวลชนหลายฝั่งต่างเห็นว่าควรคุ้มครองต่อไปแต่อาจพิจารณาทบทวนบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่บัญชี2ควรคงไว้แต่ปรับขั้นตอนอนุญาตบัญชี2นั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติปัญหาหลักไม่ใช่ตัวธุรกิจแต่เป็นขั้นตอนการขออนุมัติที่ใช้เวลานานข้อเสนอกำหนดกรอบเวลาพิจารณาใช้ระบบดิจิทัลลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน 7. ควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี2542นั้นยังไม่มีนะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ AI Cloud Computing Data Center E-commerce Platform Financial Technology ข้อเสนอกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับธุรกิจดิจิทัลแทนการตีความให้เข้ากับบัญชี3แบบกว้างสรุปความเห็นเชิงนโยบายหากต้องแก้พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปัจจุบันเห็นว่าควรให้ความสำคัญอยู่4เรื่องหลักคือ 1. ทบทวนบัญชี3อย่างเป็นระบบ 2. ปรับนิยามการควบคุมกิจการให้ทันสมัย 3. ปรับปรานโนมินีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เพิ่มบทบัญญัติรองรับธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ขณะเดียวกันควรรักษาการคุ้มครองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและวิชาชีพสำคัญบางประเภทเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนและการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไปเราควรจะมาดูและเปรียบเทียบนะฮะว่าพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ของไทยเราเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยคู่แข่งของไทยเราเนี่ยนะมีประเทศอะไรบ้างนะฮะก็ประเทศที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยเนี่ยก็มีสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียเราจะมาดูเปรียบเทียบกับพรบ.ของไทยเราซึ่งกำหนดการถือหุ้นของโครงต่างชาติ 50% ขึ้นไปจะถูกจำกัดธุรกิจหลายประเภทตามบัญชี 1, 2และ3และต้องขอใบอนุญาตในหลายกรณีนะคะประเด็นมาดูหลักการก่อนนะฮะหลักการของไทยเราเนี่ยเราจำกัดธุรกิจหลายประเภทสำหรับต่างชาติส่วนสิงคโปร์นั้นเปิดเสรีมากนะคะเวียดนามเปิดกว้างขึ้นมากบางธุรกิจมีเงื่อนไขอินโดนีเซียเปิดกว้างขึ้นหลังปฏิรูปกฎหมายส่วนเรื่องการถือหุ้น 100% ของไทยทำได้เฉพาะบางธุรกิจหรือ BOIสิงคโปร์ทำได้เกือบทุกธุรกิจเลยส่วนเวียดนามนั้นทำได้หลายธุรกิจแต่บางสาขามีเพดานกำกับอินโดนีเซียหลายธุรกิจถือหุ้นได้ถึง 100% นะคะมาดูหลักประเด็นเรื่องธุรกิจบริการของไทยเราถูกจำกัดจำนวนมากสิงคโปร์เปิดเสรีนะคะเวียดนามเปิดมากกว่าไทยอินโดนีเซียก็เปิดกว้างมากกว่าไทยมาดูประเด็นการขออนุญาตของไทยเรานั้นค่อนข้างซับซ้อนส่วนสิงคโปร์นั้นแบบง่ายๆเวียดนามปานกลางอินโดนีเซียก็ปานกลางมาดูประเด็นความสามารถแข่งขันด้าน FDI FDI ก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะของไทยเรานั้นต่ำกว่าคู่แข่งบางประเทศสิงคโปร์นั้นสูงมากนะคะส่วนเวียดนามก็สูงขึ้นต่อเนื่องอินโดนีเซียก็สูงขึ้นต่อเนื่องจุดแข็งของไทยนั้นก็คือเรามีระบบ BOI ก็คือบอร์ดนะฮะการลงทุนการสนับสนุนการลงทุนแล้วก็ช่วยยกเว้นข้อจำกัดของพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. โครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานไทยเรามีจุดแข็งนะคะโดยเฉพาะยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแรงมาก 3. แรงงานจุดแข็งของไทยก็คือแรงงานไทยนะมีทักษะสูงกว่าเวียดนามในบางอุตสาหกรรมจ จุดอ่อนของไทยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศคู่แข่งนะคะกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของต่างด้าวของเรานั้นยังจำกัดธุรกิจบริการจำนวนมากเช่นที่ปรึกษาการตลาดโลจิสติกและบริการอื่นๆ 2. นักลงทุนต่างชาติมักต้องหาผู้ถือหุ้นไทยหรือขอใบอนุญาตเพิ่มเติม

ประเทศใดเป็นคู่แข่งตัวจริงของไทยมากที่สุด 1. เวียดนามค่ะแข่งกับไทยโดยตรงในภาคการผลิตค่าแรงก็ต่ำกว่านักลงทุนมองว่ากฎเกณฑ์การเข้าตลาดมีความชัดเจนมากขึ้นของเวียดนามเขามากขึ้นดีขึ้นกว่าไทยนะคะได้รับการย้ายฐานการผลิตจากจีนจำนวนมากไปที่เวียดนามประเทศคู่แข่งสิงคโปร์นะคะอันดับ2ไม่ได้แข่งด้านการผลิตค่ะแต่แข่งด้านสำนักงานใหญ่และธุรกิจบริการเขาเปิดเสรีกว้างมากกว้างมากกว่าเรานักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดส่วนอินโดนีเซียนั้นเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่าไทยมากเลยนะคะแล้วช่วงหลังก็ผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนหลายสาขาเพื่อดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็คือ FDI นะคะประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันนะคะOECD ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนารายงานว่ารัฐบาลไทยได้เริ่มขบวนการทบทวนและปรับปรุงพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่โดยมีแนวคิดผ่อนคลายข้อจำกัดในธุรกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดโลจิสติกและเทคโนโลยีสีเขียวมากขึ้นสรุปสั้นๆ นะคะก็คือกฎหมายของไทยในการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยมีลักษณะคุ้มครองธุรกิจไทยนั้นมากกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศในอาเซียนก็ทำให้ไทยนะเสียเปรียบเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียในแง่ความสะดวกของนักลงทุนต่างชาติแต่ไทยยังได้เปรียบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะอุตสาหกรรมเดิมและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOIเรามาดูว่า FDI เนี่ยนะคะก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นนะก็หมายถึงการที่บุคคลหรือบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศหนึ่งโดยมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการเช่นบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยบริษัทสหรัฐอเมริกาเข้ามาถือหุ้นและบริหารธุรกิจในไทยบริษัทสิงคโปร์ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในไทย FDI จึงแตกต่างจากการซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่า FDI คือการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจากต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีส่วนในการบริหารกิจการนะคะส่วนองค์กร OECD นะคะคือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รวบรวมประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจสำคัญเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษีแรงงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานใหญ่ OECD ตั้งอยู่ที่กรุงที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะกรุงปารีสปัจจุบัน OECD นั้น

0: มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด38ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียประเทศอังกฤษส่วนประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก OECD นะคะแต่กำลังดำเนินการกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งหากสำเร็จไทยก็ต้องปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบหลายด้านรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นค่ะในบริบทของพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542นั้น OECD มักใช้ดัชนีวัดความเข้มงวดของข้อจำกัดการลงทุนต่างชาติเพื่อเปรียบเทียบแต่ละประเทศว่ามีการเปิดกว้างต่อนักลงทุนต่างชาติมากน้อยเพียงใดส่วน BOI นั้นสำคัญอย่างไรนะ Board of Investment เป็นการสนับสนุนการลงทุนนะฮะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ต่างชาติได้รับการยกเว้นข้อจำกัดบางส่วนของพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ในไทยนะคะตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดงานด้านวิจัยและการพัฒนาหากได้รับส่งเสริมการลงทุนอาจถือหุ้นได้ถึง 100% ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนนะฮะกรณีที่1เนี่ยบริษัทต่างชาติเปิดสำนักงานในไทยเราก็ต้องตรวจเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา4หรือไม่ทำธุรกิจอยู่ในบัญชี1 2หรือ3หรือไม่ต้องขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542หรือ BOI หรือไม่ส่วนทางด้านแรงงานเมื่อมีลูกจ้างแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยทั้งหมดอันนี้เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนนะคะสำหรับคนต่างชาติที่จะมาเปิดสำนักงานในไทยนะคะเราต้องตรวจอะไรบ้างนะคะด้านแรงงานมีลูกจ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยจะต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายไทยมีวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดนักขัตฤกษ์วันลาพักร้อนประจำปีค่าล่วงเวลาค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างไม่ว่าบริษัทจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติหลักเกณฑ์นี้จะเหมือนกันส่วนกรณีที่2บริษัทต่างชาติจ้างผู้บริหารต่างชาติต้องดูเพิ่มอีก1กฎหมายนะคะก็คือกฎหมายธุรกิจบริษัทต้องมีประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็มาดูเรื่องกฎหมายแรงงานคนต่างด้าวผู้บริหารต่างชาติอาจต้องมีวีซ่าประเภทธุรกิจต้องมีใบอนุญาตทำงานที่เรียกกันว่า work permit ยกเว้นบางกรณีที่กฎหมายกำหนดแล้วกรณีที่3ก็มีการจ้างแม่บ้านคนสวนคนขับรถบริษัทเป็นผู้จ่ายค่าจ้างนะคะบริษัทเป็นนายจ้างตามสัญญาดูว่าลูกจ้างทำงานประจำลูกจ้างย่อมได้รับความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองแรงงานอันนี้การกรณีที่3นะคะจ้างแม่บ้านคนสวนคนขับรถนะคะ นายจ้างนั้นไม่สามารถตกลงว่าไม่ให้วันลาพักร้อนไม่ให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จ่ายค่าล่วงเวลานะคะเพราะเป็นสิทธิ์ขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองนะคะความเข้าใจผิดที่พบเสมอนะคะก็จะเข้าใจผิดนะฮะว่าเป็นบริษัทต่างชาติไม่ต้องใช้กฎหมายแรงงานไทยอันนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยค่ะหากลูกจ้างทำงานประเทศไทยก็ต้องใช้กฎหมายแรงงานไทยนะคะความเข้าใจผิดที่2นะคะลูกจ้างเนี่ยยินยอมแล้วนะจึงตัดสิทธิ์วันหยุดได้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะสิทธิขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ลูกจ้างยินยอมก็สละสิทธิ์ไม่ได้ค่ะนะคะต้องทำตามกฎหมายนะคะเท่านั้นความเข้าใจผิดที่3นะคะแม่บ้านไม่ใช่ลูกจ้างอันนี้ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดูว่ามีลักษณะต่อไปนี้แล้วแม่บ้านก็คือลูกจ้างถ้ามีลักษณะ1รับคำสั่งนะคะจากบริษัทหรือหัวหน้างานโดยตรงนะคะ2กำหนดเวลาการเข้างานออกงานนะคะแล้วก็ได้รับค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็เป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานก็แม่บ้านก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับตำแหน่งแม่บ้านตำแหน่งคนสวนคนขับอะไรเนี่ยนะคะหรือตำแหน่งแม่บ้านเนี่ยค่ะก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นลูกจ้างประจำได้รับสิทธิ์ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายได้รับสิทธิ์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะได้รับสิทธิ์การลาพักร้อนนะได้รับสิทธิ์การลาป่วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สรุปง่ายๆแบบจำง่ายๆเลยนะคะเมื่อเราเจอบริษัทต่างชาติเราก็มีคำถามนะคะอยู่3คำถามนะคะว่าทำต่างชาตินั้นทำธุรกิจถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่าถูกต้องตามกฎหมายพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542หรือไม่นะคะแล้วการจ้างพนักงานคนไทยหรือลูกจ้างต่างชาติก็แล้วแต่นะฮะก็ตามที่พูดไปก็คือถ้าเป็นคนไทยก็ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานไทยก็ต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายไทยทั้งหมดอะค่ะส่วนถ้าเขามีลูกจ้างผู้บริหารต่างชาติก็ต้องมาดูกฎหมายการกฎหมายประกอบธุรกิจนะฮะก็ต้องมีใบอนุญาตมีวีซ่านะฮะที่สำหรับทำงานนะฮะมี work permit ที่จะต้องทำงานนะเพราะคนพรบ.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะถ้าครบทั้ง3เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ปัญหาของบริษัทคนต่างชาติในประเทศไทยได้เกือบถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาพูดเรื่องพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วงแรก20นาทีแรกแล้วตอนนี้นะเรามาพูดในช่วง30นาทีช่วงหลังนี้นะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในรายละเอียดตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าพรบ.นี้นะมีมาตราสำคัญสำคัญอะไรบ้างแล้วปีนี้2569ก็รัฐบาลก็ได้พิจารณาไม่เข้มงวดนะคะหรือว่าผ่อนคลายนะในธุรกิจบางประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปนะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจดิจิทัลซึ่งเมื่อ2542เราได้ตราพรบ.นี้ขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีธุรกิจด้านนี้เลยมันก็เลยต้องมีการปรับนะฮะแล้วก็เพื่อให้การลงทุนของไทยนะฮะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาผ่อนคลายเรื่องกฎหมายมากกว่าเราเยอะนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นนะฮะถึงความสำคัญในการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเรานั้นนะฮะดีขึ้นและสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านนะฮะได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงสุดท้าย30นาทีนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังที่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
7: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโต ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนแทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ตโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz เรากลับมาพร้อมกับข่าวที่ดีมีคุณภาพในหลากหลายมิตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งสามารถให้ได้ทั้งในเรื่องข้อมูลใกล้ตัวเชิงเศรษฐกิจและในเรื่องการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ไปฮิวกายฮิวใจหรือไปหยุดพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแบบสโลไลฟ์ทำให้กายใจนี้มีความสงบร่มเย็นเพิ่มมากขึ้นสำหรับในช่วงนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามผลักดันหลายๆโครงการล่าสุดนี้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกำลังจะออกมาแล้วนะคะรอปลายปีนี้ว่ารายละเอียดข้อมูลและการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะมีแค่ 500,000 สิทธิ์เท่านั้นสิทธิ์ละประมาณเป็นคูปองนะคะสิทธิ์ละ500บาทต่อสิทธิ์ก็เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอไว้ได้เลยคือรัฐบาลจะออก 50% แล้วก็คนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมก็จะเข้าได้แล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ 50% จ่ายแค่ 50% เท่านั้นก็คือลดครึ่งราคานั่นเองแล้วก็เที่ยวได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเลยนะคะแต่ว่าจะเที่ยวได้ช่วงไหนยังไงต้องรอฟังอีกครั้งนึงส่วนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษสำหรับ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยที่บินข้ามทวีปไกลที่สุดนะคะจากอเมริกามาให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการของเรากันโดยเฉพาะเป็นในช่วงที่มีการประชุมแผนการตลาดของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นลงนะคะก็คือคุณชมพูมลิโชติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงความท้าทายต่างๆที่อเมริกากับทั่วโลกนั้นมีความไม่สมานฉันท์กันนั้นเราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามายังประเทศเราได้ยังไงบ้างและอุปสรรคสำคัญรวมไปถึงแรงส่งต่างๆมาจากอะไรนะคะน่าสนใจมากทีเดียวเลยสำหรับอเมริกาในปีนี้2569ที่มาเที่ยวเมืองไทยและก็ยังมีข่าวในช่วงต้นชั่วโมงของกลุ่มบริษัท King Power เองและพูดถึงเรื่องของ King Power เนี่ยได้เปิด Duty Free ใน4สนามบินนะคะก็มอบส่วนลดความคุ้มค่าในการช้อปได้มากกว่าสนามบินใดๆในโลกโดยได้ลดสินค้าแบรนด์สูงสุดถึง 40% ด้วยกันและอีกข่าวหนึ่งก็ยังเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power เนี่ยเขาได้ชวนให้ไปช้อปแคมเปญ The Power Sale นะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปทาง King Power ออนไลน์หรือจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่เป็น Home Delivery ก็มีบริการส่งตรงถึงบ้านถึงทุกคนได้เลยนะคะและทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ปิดจ็อบในเรื่องของการจัดประชุมแผนการตลาดในปี2570หรือที่ใช้ตัวย่อว่าTATAP TATAP 2027นะคะตอนนี้ปิดการประชุมไปเรียบร้อยแล้วประชุมไปตั้งแต่วันที่16ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอทั้งเรื่องของยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการที่ไทยจะใช้กลยุทธ์1 TAT 1หลังคาเดียวกัน1หลังคาในการที่จะทำให้เกิดพลังของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระจายไปทั่วโลกดึงรายได้จากตลาดทั่วโลกเข้ามายังประเทศไทยต่อด้วยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะกับการเปิดเส้นทางที่น่าสนใจของการเป็นผู้นำพลังงานทางเลือกเส้นทางจากการพัฒนาไบโอดีเซลสู่พลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือซาร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กได้อัปเดตตลาดอเมริกาในปี2569โดยฝ่าทุกความท้าทายรวมพลัง3สำนักงานคือททนิวยอร์กลอสแอนเจลิสชิคาโกตั้งเป้าทำยอดดึงอเมริกามาเที่ยวไทยให้ได้1ล้านคนสัญญาณตลาดครึ่งปีหลัง2569นี้ยังอยู่ในแดนบวกก็จะเร่งกวยตลาดคุณภาพสูงทั้งทัวร์สุขภาพและก็นักท่องเที่ยวกลุ่มยั่งยืนด้วยการเสนอสินค้าและก็เพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยวหรือ Hidden Gem กระจายไปในเหนืออีสานใต้ดันสินค้าที่เรียกว่า Healing is the New Luxury ไปตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ยังมีการผนึกกำลังกับสายการบินโลกที่มีไฟบินตรงจากอเมริกาเอเชียเชื่อมให้บินมายังประเทศไทยฝ่าความท้าทาย3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องตั๋วเครื่องบินไกลราคาสูงตลอดเวลา2ไทยไม่มีที่บินตรงแต่ต้องพึ่งพาประเทศอื่น3สงครามอิหร่านยังไม่ยุติรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ฟังได้จากคุณชมพูมลิโชติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะผอ.ชมพูคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ในโอกาสที่เดินทางกลับมาประชุมเรื่องของแผนการตลาดในปี2570ในช่วงนี้ก็เลยจะขออัปเดตสถานการณ์ของตลาดลองฮอลอย่างอเมริกาค่ะว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569เนี่ยตอนนี้เนี่ยสัญญาณตลาดเนี่ยสดใสหรือไม่หรือแนวโน้มเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ
6: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าภาพรวมของสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะก็ถ้าดูจากตัวเลขนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มบรรยากาศณตอนนี้ค่ะก็ยังมีแนวโน้มเชิงบวกนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์วิกฤตหลายๆอย่างแต่ว่าการเดินทางจากสหรัฐอเมริกามายังภูมิภาคเอเชียเนี่ยยังคงเป็นสัญญาณบวกอยู่นะคะเพราะนักท่องเที่ยวอเมริกาค่ะตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าการเดินทางเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ยังเดินทางออกนอกประเทศกันอยู่ทั้งที่ทางของอเมริกาเองอ่ะตอนนี้ถ้ามีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิภาคใช่ไหมคะที่มีเรื่องของสงครามกับในอิหร่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นที่ในพื้นที่อเมริกาในหลายพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าความต้องการของการเดินทางระยะไกลของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันก็ยังสูงอยู่นะคะในกลุ่มทั้งของมิเลเนียลและของเจนซีเนี่ยเขาก็ยังมีการเดินทางแล้วก็ประเทศไทยอ่ะก็ยังติดอันดับนะคะรองจากญี่ปุ่นกับ เกาหลีอันนี้ก็ต้องมองว่า2ประเทศนั้นน่ะเขามี direct flight แล้วก็ภาพรวมของประเทศเรื่องภาพลักษณ์เขาก็ถือว่าดีแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังถือเป็นระดับท็อปๆต้นๆของความนิยมของฝั่งของอเมริกาค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีนี้ค่ะก็ยังมีแบบช่วงฤดูท่องเที่ยวของตลาดอเมริกาอย่างช่วงซัมเมอร์คือซัมเมอร์ที่นู่นใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงของวันหยุดฤดูหนาวช่วง Thanksgiving Day หรือว่าช่วงคริสต์มาสก็คิดว่าในช่วงปลายปีก็น่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะ
5: ค่ะคราวนี้ก็คือแนวโน้มก็ยังเป็นบวกในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะ
6: อ๋อช่วงคือโทษนะคะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยของตลาดอเมริกาก็ยังอยู่ในสัญญาณที่ดียังเป็นบวกอยู่นะคะถึงแม้จะบวกน้อยแต่ก็ยังตัวเลขยังเป็นบวกค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตอนนี้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 500,000 กว่าค่ะเป้าหมายเราก็ปลายปีถึงสิ้นปีน่าจะแตะที่1ล้านได
5: ้ค่ะเป็นอีก1ประเทศที่ตัวเลขครบ7หลักเลยทะลุล้านเหมือนกันใช่มั้ยคะ
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: ค่ะคราวนี้ถ้าดูจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอเมริกาในยุคนี้หรือในยุคที่จะเป็นอนาคตอันใกล้นี้ค่ะสินค้าประเภทไหนที่เขานิยมที่จะเลือกมาเที่ยวเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆที่เรานำเสนอขายเก่าบวกใหม่หรือว่าเมืองหลักเมืองรองเรานำเสนอยังไงบ้างอะค่ะ
6: อ๋อค่ะก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวอเมริกาเนี่ยเขาก็นิยมตัวสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่ของทางอเมริกาเองเนี่ยที่เขาก็ดูแลตัวเองรักสุขภาพเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการที่เขาก็เหมือนมาเดินทางก็จะดูแลเรื่องสุขภาพไปด้วยทีนี้เรื่องของจุดหมายปลายทางแน่นอนว่าจังหวัดยอดนิยมหรือจังหวัดหลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตกระบี่พังงาเชียงใหม่หรือว่าแม้กระทั่งสมุยนะคะต้องยอมรับว่าเนี่ยเป็นพื้นที่หลักแต่ว่าเราก็ต้องทางของอเมริกาเนี่ยเราก็ทำเรื่องของพื้นที่เมืองหลักและพื้นที่เมืองรองพื้นที่เมืองน่าเที่ยวเนี่ยเป็น hub and hook ก็อาจจะเน้นในเรื่องของ hidden gem มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวพื้นที่ที่ support ในเรื่องของ health wellness นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหินหรือว่าเขาใหญ่แล้วก็พวกเชียงรายลำพูนคือเราจะมีเมืองหลักที่เป็นเมืองที่เชื่อมกับเรื่องของสายการบินต้องยอมแล้วว่าจังหวัดไหนที่มีสนามบินอันนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพหรือว่าเมืองหลักเมืองรองก็ต้องให้เมืองหลักที่มีสนามบินเนี่ยเป็นฮับแล้วก็เราจะเรียกว่าฮับแอนด์ฮุกก็คือไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ของเมืองท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบไปเชียงใหม่อาจจะแบบไปพื้นที่ใกล้เคียงอย่างลำพูนหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายแต่เพราะว่าของการเดินทางระยะไกลอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาคงไม่ได้มาแค่พื้นที่จังหวัดเดียวนะคะก็จะมาลงที่กรุงเทพไปลงไปที่ภาคใต้แน่นอนว่าทางนั้นเขาก็ชื่นชอบในเรื่องของทะเลหรือบีชอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่สนใจในเรื่องของ culture ก็จะอาจจะบินเพิ่มไปทางเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายที่เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกานิยมนะคะแล้วก็แนวโน้มรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างพวกกลุ่มเจนซีของชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้มากกว่าด้วยนะคะว่าเอ้ยในพื้นที่นี้ที่เขาเดินทางไปเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องความสนใจอะไรบ้างอาจจะเรื่องของบีชแอคทีฟหรือว่าในเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมอะไรพวกนี้
5: ค่ะ
6: แล้วก็ในกลุ่มของฝั่งนักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยจำนวนวันที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์ก็ประมาณ14วันถึง15วันในการเดินทางการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็มีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะของฝั่งอเมริกาที่เพิ่มรายได้ให้กับประเทศค่
5: ะอย่างในแผนปี2570ที่กำลังนำเสนอกันอยู่เนี่ยเราไฮไลท์พื้นที่หลักๆที่ดึงขึ้นมาเลยไหมคะให้ชัดเจนด้วยเลยไหมคะ
6: ก็ถ้าในแง่ของคือต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้นะคะว่าของทางตลาดอเมริกันเนี่ยเราจะมีทท3ออฟฟิศ3สำนักงานก็คือทางททนิวยอร์กทางทสำนักงาน LA แล้วก็ททสำนักงานชิคาโกในพื้นที่ของตัวของฝั่งททสำนักงานนิวยอร์กที่ดูแลอเมริกาทางฝั่งตอนออกเนี่ยอีสต์โคสต์เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มไฮเอนด์ที่เป็นลักชัวรี่แล้วก็เน้นกลุ่มหลักก็คือเฮลท์แอนด์เวลเนสนะคะส่วนของทางฝั่งตะวันออกที่ฝั่งตะวันตกที่ของททสำนักงาน LA เนี่ยก็จะเน้นย้ำในกลุ่มของกรีนหรือว่าเรื่องของอีโคซิสเต็มเน้นในเรื่องของ sustainable อันนี้เขาก็จะมีจุดเด่นแต่ว่าทุกออฟฟิศนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็น high end กลุ่มที่เป็น high income อยู่แล้วส่วนในกลุ่มของ Miss Wade เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มเหมือนเป็น for visit แล้วก็เน้นในเรื่องของพวก young traveler ที่เป็นนักท่องเที่ยวนักศึกษาอันนี้ก็คือ3ออฟฟิศที่มีลักษณะโดดเด่นที่ต่างกันแต่ว่าทุกออฟฟิศ เนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของที่เป็นตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นกลางถึงสูงเป็นอัพเป็นที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งหมดนะคะทีนี้พื้นที่ที่เปิดใหม่ก็เราพยายามที่จะขยายพื้นที่จากเมืองหลักเนี่ยไปเมืองใกล้เคียงเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ฮับแอนด์ฮุกก็คือย้ำเมืองหลักแล้วก็เชื่อมโยงเมืองรองอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากเรียกเป็นเมืองรองแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนพื้นที่รองที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างปีหน้าเนี่ยด้วยที่ของตลาดอเมริกาเนี่ยเขาจะไปบีชที่เมื่อกี้ที่เรียนเริ่มต้นแล้วว่าภูเก็ตก็บีพังงาสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่หลักๆที่ท่องเที่ยวอเมริกาไปละแล้วเราก็จะเพิ่มต่อไปในพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นสตูลหรือว่าตัวตามหรือนครศรีใช่ไหมถ้าจะพกภาคใต้อย่างภาคเหนือแล้วก็จะเพิ่มในพื้นที่ของเชียงรายด้านสุโขทัยในพื้นที่พวกนั้นแต่ภาคอีสานน่ะในปีนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์พาพวกสื่อพวกอะไรเนี้ยไปงานแห่เทียนที่อุบลแล้วก็จะตอกย้ำในปีหน้าเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอุบลและในเรื่องของเขาใหญ่ที่เป็น Health and Wellness กลุ่ม Luxury Health Wellness ก็จะพาเน้นย้ำไปในพื้นที่ของเขาใหญ่ที่เขามีศักยภาพรองรับเรื่องพวกนี้ด้วยอะค่ะ
5: ค่ะเราก็มีคือแผนเราก็ชัดเจนนะคะว่าเราจะขยายยังไงบ้างคราวนี
6: ้
5: มาพูดถึงเรื่องของตัวไฟล์บินของสายการบินต่างๆอะค่ะดูแล้วในช่วงวินเทอร์ที่ปลายปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปต้นปีหน้าค่ะมันจะมีอะไรเพิ่มหรือว่าตัวซีทแคปซิตี้มันรองรับเพียงพอยังไงบ้างไหมคะ
6: อ๋อค่ะก็คือต้องถือว่าช่วงเนี้ยถือเป็นโอกาสดีเลยถึงแม้ว่าตลาดอเมริกาเนี่ยจะไม่มีไฟล์บินตรงนะคะแต่ว่าก็มีการเปิดเที่ยวบินใหม่นะคะในพื้นที่อเมริกายกตัวอย่างเช่นการเปิดเที่ยวบินใหม่ของ EVA Air นะคะเส้นทางวอชิงตันดีซีไทเปนะคะเริ่มวันที่26มิถุนายนก็คือเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนที่แล้วจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์มันก็ทำให้ซีทแคปซิตี้ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเข้ามาฝั่งเอเชียเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จากอันนี้ค่ะเราก็ต่อเนื่องที่ดึงนักเที่ยวของอเมริกาเนี่ยเข้ามาเอเชียแล้วก็จากเอเชียเนี่ยก็บินต่อเข้ามาเมืองไทยได้สะดวกเยอะขึ้นแล้วก็อย่างของ United Airlines ที่เขาขยายเส้นทางกรุงเทพฯฮ่องกงอันนี้ก็เป็นอีกสายการบินที่เพิ่มseat capacity แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังทำงานร่วมกับสายการบิน Korean Air ซึ่งเขาอ่ะมีพาร์ทเนอร์ก็คือ Delta Airline เนี่ยจะมีเครือข่ายในอเมริกาที่เยอะมาก Korean Air Delta เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ co-partner กันนะคะแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกันในการดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยจากฝั่งอเมริกาเข้ามาไทยให้เยอะมากขึ้นนะคะ
5: นี่ก็เป็น3สายการบินเสาหลักที่จากเอเชียเชื่อมลองฮอลอเมริกาใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันก็มีอีกหลายสายการบินค่ะที่ตอนนี้กำลังคุยอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์แอร์ไลน์China Air ก็คือฝั่งของ LA เนี่ยเขาก็กำลังทำงานร่วมกันอยู่แต่เราก็จะมีสายการบินอื่นด้วยอะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีโปรเจกต์พิเศษแต่ว่าตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่ในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีพวกสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์กาตาร์แล้วก็อิมิเรตส์ที่เป็นแบบฝั่งของตะวันออกกลางนะคะ
5: ค่ะแล้วถ้าตอนนี้สินค้าที่เป็นไฮไลท์ที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเองพยายามที่จะผลักดันมากที่สุดเรื่องของ Healing is the new luxury ค่ะอันเนี้ยเราจะผลิตสินค้าอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะเพื่อที่จะไปกระตุ้นตลาดในอเมริกาที่พอ.หนิงดูแลอยู่บ้างนะคะ
6: อ๋อก็สำหรับสินค้าในกลุ่ม Healing is the new luxury ก็จะเน้นย้ำในเรื่องของต้องบอกว่าHealing ในแง่ของเราคือ Healing ทั้งร่างกายและจิตใจอ่ะจะเน้นย้ำในเกี่ยวกลุ่มของ Health and Wellness เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นHealth and Wellness ที่เป็น Physical อย่างพวกสปา Medical Care นะคะหรือว่าตัวอาหารหรือว่า Art หรือว่า Culture นะคะก็คือเน้นย้ำในทุกกลุ่มเลยค่ะพี่โก้ค่ะ
5: ค่ะแล้วจริงๆตัวที่เป็นแรงส่งที่สำคัญนอกเหนือจากตัว product สินค้าที่ high อยู่แล้วอะค่ะเราต้องการแรงเสริมหรือพลังร่วมอะไรบ้างที่จะทำให้การขับเคลื่อนหรือการทำตลาดนี้มันลื่นไหลได้มากขึ้นนะเราต้องอาศัยพลังอะไรด้วยเพิ่มไหมคะ
6: ตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกับตัวเรียกว่า consortium travel agent ในฝั่งอเมริกาเองคือต้องยอมรับว่าพื้นที่อเมริกาเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่เราทำงานร่วมกับ consortium ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Virtuoso ที่เขาดูแล ลุ่ม Luxury แล้วก็อีกหลายๆคอนโซเทียมนะคะแล้วก็พวก Travel Advisor ทั้งหลายที่อยู่ในฝั่งอเมริกานอกจากนั้นเราก็ทำงานร่วมกับ KOL แล้วก็สื่อนะคะแล้วก็สื่อหัวใหญ่ๆในพื้นที่ในการที่จะขยายการสร้างการรับรู้ในเรื่องของข้อมูลคอนเทนต์ภาพลักษณ์แล้วก็แรงกระตุ้นแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีแรงกระตุ้นที่ซัพพอร์ตก็คือผู้ประกอบการไทยตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวในการที่จะขยายไปทำตลาดในพื้นที่ของอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้แรงซัพพอร์ตที่ดีที่สุดคือตอนนี้เรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในประเทศไทยเองแล้วก็ข่าวด้านดีๆทั้งหมดก็จะเป็นแรงเขาเรียกแรงซัพพอร์ตที่ดีในการที่ทางการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่กระทั่งพวกทัวร์เอเจนต์ที่อยู่ที่อเมริกาเนี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้หรือว่าไปเสนอขายหรือว่าไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าเชิญชวนให้ลูกค้าของเขาว่าตัดสินใจเดินทางที่เวลาจะเลือกเอเชียเนี่ยก็คือมาปักหมุดเพิ่มมาที่ประเทศไทยอะค่ะ
5: คราวนี้ถ้าพูดถึงตัวที่เป็นความท้าทายหรือตัวที่น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการตัดสินใจค่อนข้างช้ามีอะไรด้วยอยู่ในนี้ด้วยไหมคะ
6: อันดับแรกเลยต้องยอมรับว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางคือค่าตั๋วเครื่องบินนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท้าทายเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ด้วยตังเงินที่มันอาจจะแบบไม่ได้มีความเสถียรถ้าค่าเงินของค่าเงินบาทหรือว่าค่าอะไรเนี่ยทำให้พวกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่มันแพงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยท้าทายเพราะว่าระยะทางหรือว่าค่าตั๋วเครื่องบินจากฝั่งอเมริกามาประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเขาจะมาเป็นแฟมิลี่เนี่ยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันบวกเพิ่มเยอะมากขึ้นแล้วอีกส่วนนึงที่เกิดความท้าทายเลยก็คือจากฝั่งอเมริกามาประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีไดเรกไฟหรือไม่มีไฟบินตรงจะต้องมีการเชื่อมต่อเนื่องไปยังประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียหรือว่าโซนตะวันออกกลางนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของมิติสงครามตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติอันนี้ก็เป็นความท้าทายเพราะว่าพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ของสายการบินที่ไปสต็อปอยู่ที่ทางพื้นที่ของตะวันออกกลางนะคะอันนั้นน่ะก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ว่าทำให้เรื่องของเส้นทางหรือว่าจำนวนซีทาริตี้เนี่ยที่มันไม่ได้เต็มสเกลพื้นที่เหมือนก่อนเหตุการณ์นะคะ
5: ก็เป็น
6: ถ้าเรื่องพวกนี้มันนิ่งหรือยุติลงอะโอกาสมันก็จะเยอะมากขึ้นแต่ก็เราก็ยังโชคดีที่ยังมีสายการบินที่เป็นของฝั่งเอเชียนะคะแต่เราก็ต้องมีคู่แข่งว่าเขาอ่ะเป็นประเทศต้นทางใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Korean Air ที่ไปสต็อปที่โซแล้วก็พวก ANA ที่ไปเวียที่ตัวโตเกียวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะอยู่ในกลุ่มประเทศพวกนั้นก็เป็นความท้าทายว่าจะทำยังไงให้เขาอ่ะเดินทางต่อมาที่เมืองไทย
5: หรือว่าต้องทำงานหนักมากกว่าประเทศที่มีพอสมควรนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มี direct flight เลยค่ะ
5: ในส่วนสุดท้ายในเรื่องของความต้องการในเรื่องของการเที่ยวเชิงประสบการณ์ในเรื่องความยั่งยืนนะคะตลาดอเมริกานี่มีความต้องการในลักษณะแบบนี้สูงจากประเทศไทยไหมคะ
6: ก็ต้องถือว่าด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอเมริกาหรือคนอเมริกาเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ sustainable มากๆถือว่าสูงเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในของตัวของตลาดอเมริกาเองเนี่ยโดยสำนักงานตัว TATLA ที่เป็นเมนหลักในการที่จะทำในเรื่องของ tourism care ก็คือเป็นทำเรื่องพวกนี้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วเขาจะมีโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ sustainable เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะแล้วก็ในของสำนักงานอื่นๆในภูมิภาคอเมริกามันอยู่ในกิจกรรมที่เราช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของ sustainable อยู่แล้วค่ะ
5: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผอ.ชมพูผอ.หนิงมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณพี่กูค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: กับผอ.ชมพูมฤชโชตนะคะผู้อำนวยการการเรื่องประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าความยากลำบากในการนำนักท่องเที่ยวจากตลาดไกลข้ามทวีปที่ใช้เวลาบินไม่ต่ำกว่า14ชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงเมืองไทยและที่สำคัญก็คือไม่มีเที่ยวบินตรงที่เข้ามายังประเทศไทยแต่เราก็ยังมีศักยภาพความสามารถที่นำคนอเมริกันมาเที่ยวเมืองไทยได้ถึง1ล้านคนนะคะนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นความมุมานะพยายามของททท.ทั้ง3สำนักงานเป็นอย่างยิ่งและ แล้วก็มีการแบ่งภารกิจกันอย่างชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่ของททเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปเจาะกลุ่มไหนบ้างอย่างและก็คือเล็งให้ตรงเป้าหมายนั่นเองก็จะทำให้การทำงานง่ายและก็ได้ผลคุ้มเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามที่เราได้เห็นกันนะคะอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของความแออัดต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกแล้วก็เป็นภาพออกมาและเป็นเรื่องที่หากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบก็สามารถที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยโฟลว์ได้และก็การสร้างรายได้โดยเฉพาะจากตลาดคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงก็จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศเรานะคะก็อย่าเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องที่แก้ไขได้นะคะก็ช่วยๆกันใครที่มีไอเดียนะคะที่ดีๆและเป็นประโยชน์มาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power เขามอบความพิเศษในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายวันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ไปช้อปดิวตี้ฟรีของคนไทยในราคาคุ้มกว่าทุกสนามบินขาออกต่างประเทศทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่จบครบที่เดียวมีการแจกคูปองส่วนลดและก็นำไอเทมฮอตแบรนด์ดังหันราคาเอาใจคนไทยด้วยกันโดยได้นำเสนอสินค้าแบรนด์ยอดนิยมในแผนกน้ำหอมเครื่องสำอางแฟชั่นแว่นตานาฬิกาก็คัดมาให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบในราคาที่ใช่หลากหลายรายการตอบโจทย์กำลังซื้อนักเดินทางในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มต้นที่ King Power ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาจัดโปรแรงโดนใจแจกฟรีคูปองส่วนลด500บาทให้นำไปลดออนท็อปได้ทันทีเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จและก็ยังมีการหันราคาไอเทมฮอตเอาใจคนไทยโดยลดสูงสุดถึง 40% ด้วยการคัดสินค้ายอดนิยมอย่างน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์แบรนด์ดังมากมายมาร่วมรายการผนึกกำลังลดจากปกติสูงสุด 30% เป็นการบวกออนท็อปเข้าไปให้อีก 5% นะคะก็เริ่มด้วยการช็อป 5,000 บาทก็จะได้ลดสูงสุด 25% ช็อปครบ 8,000 บาทก็จะได้ลดสูงสุด 30% และสมาชิก Power Pass จะได้ลดเพิ่มอีก 5% ต่อด้วย King Power ท่าอากาศยานดอนเมืองเขาได้จัดทับน้ำหอมสกินแคร์แบรนด์ดังเข้าร่วมรายการโดยลดจากปกติ 30% บวกออนท็อปอีก 5% เช่นกันเป็นช็อป 3,000 บาทอันนี้ช็อปลดลงมาหน่อยนึงก็จะได้ลด 20% ช็อปครบ 5,000 บาทก็จะได้ลด 25% ช็อปครบ 8,000 บาทก็จะได้ลด 30% และสมาชิก Power Pass ได้รับออนท็อปแน่นอนอีก 5% King Power ท่าอากาศยานสุวรรณภูเก็ตนะคะก็ลดทันที800บาทเมื่อช็อปครบ 4,000 บาทต่อใบเสร็จ King Power ท่าอากาศยานเชียงใหม่ลด500บาทเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จและลดทันที 1,000 บาทเมื่อช็อปครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จสำหรับสมาชิก Power Pass ช็อปแฟชั่นแว่นตานาฬิกาที่ King Power 4ท่าอากาศยานก็คือสุวรรณภูมิช็อปโดยไม่ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำก็รับคูปองส่วนลดไปเลย 30% ได้2ใบส่วนที่ดอนเมืองช็อป1ชิ้นลดทันที 30% ภูเก็ตลด 10% บวกออนท็อปอีก 5% และเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทก็จะได้ลดสูงสุดอีก 10% ด้วยนะคะนี่ก็ลดกันแบบถล่มทลายมากสำหรับในแต่ละสนามบินในแต่ละแผนกของสินค้าแบรนด์ต่างๆที่เป็นสินค้าดิวตี้ฟรีขาออกประเทศของ King Power มาอีกข่าวนึง King Power เขาปลุกตลาดช็อป The Power Saleสมาชิก Power Pass ทุกสัญชาติไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินะคะเขาให้รับฟรีคูปองส่วนลดและก็เปิดโอกาสให้ช็อปออนไลน์ง่ายๆกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำด้วยสิทธิพิเศษส่งตรงถึงผู้ซื้อเพียงกดช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ให้ทุกการช็อปคุ้มค่ามากกว่าที่เคยช็อปแล้วรอรับสินค้าง่ายๆได้ที่สนามบินขาออกต่างประเทศพิเศษสำหรับเมมเบอร์ออนไลน์ของ Power Pass ลด500บาทเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทด้วยการใส่รหัสส่วนลด PWPJUL 500นะคะเมื่อสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ในแผนกที่เข้าร่วมรายการได้1สิทธิ์ต่อ1รายการสั่งซื้อสิทธิ์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำหรับสินค้าดิวตี้ฟรี King Power ย้ำกันอีกทีว่ามีไฟล์บินแล้วรีบซื้อได้เลยรับสินค้าได้ที่สนามบินส่วนสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ก็เป็นสินค้าที่ไม่ต้องมีไฟล์บินก็สามารถซื้อได้และมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปกับ King Power ครบ899บาทและก็อย่าลืมรับอีก5สิทธิ์ที่ King Power จัดเตรียมไว้ให้ต่อเนื่องนั่นก็คือชำระแบ่งชำระ 0% นาน6เดือน2รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 62,800 บาท3ฟรีของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ดัง4คือรับเลยส่วนลด800บาทเมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์5รับสิทธิ์สมัครสมาชิก King Power เมื่อช็อปขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะนี่ก็เป็น15สิทธิ์ที่มาพร้อมกับการช็อป King Power ได้ตลอดเวลานะคะ มาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าในการจัดประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี2570หรือที่ใช้ตัวย่อว่าTATAP 2027นะคะททท.ประกาศที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียวหรือ One TAT อย่างแท้จริงภายใต้แนวคิด From Silo to One TAT เป็นการเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศและสำนักงานททท.ในต่างประเทศทั่วโลกด้วยการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมและทำงานด้วยใจร่วมกันเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่ High Performance Organization รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียในเรื่องของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและททท.ยังคงยึดมั่นนำเสนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในปี2570ภายใต้แนวคิด Value Over Volume มุ่งสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวไทยไปสู่เวทีโลกเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและเป็นการขับเคลื่อนTATAP 2027ในปี2570ด้วยการยึดเสาสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย4ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1ก็คือการปรับโครงสร้างตลาดหรือ Shape Market Portfolio ก็เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีกำลังซื้อสูงเปิดตลาดใหม่ในระยะไกลอย่างยุโรปตะวันออกไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เบลารุสแอฟริกาใต้อเมริกาใต้อย่างบราซิลเม็กซิโกโคลอมเบียยุทธศาสตร์ที่2เป็นการขายประสบการณ์แทนสินค้าหรือ Chef Experience Platform ก็คือกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอด365วันยุทธศาสตร์ที่3เป็นการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนยกระดับคุณค่าเรียกว่า High Value Destination เป็นการมุ่งเน้นที่กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Wellness การลงทุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มการท่องเที่ยว Digital Nomad และยุทธศาสตร์ที่4เป็นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความคล่องตัวปรับองค์กรให้ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์ทั้ง4ยุทธศาสตร์จะทำควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของไทยที่มีศักยภาพสูงสร้างแม่เหล็กครองใจนักเดินทางในตลาดโลกด้วย7กลุ่มสินค้าประกอบไปด้วย1กลุ่ม Health and Wellness 2กลุ่มอาหารก็คือ Gastronomy 3กลุ่มธรรมชาติและการผจญภัย Nature and Adventure กลุ่มที่4ก็คือวัฒนธรรมและมรดกโลกหรือ Culture and Heritage กลุ่มที่5เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ Community Based Tourism กลุ่มที่6เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism กลุ่มที่7เป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นหรือ Local Experience ในปี2570ผู้ว่าถาปนีย้ำว่าจะใช้พลังของ One TAT ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยภายใต้เป้าหมายหลักจะไม่ใช่เพียงเพื่อการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่คือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส่งคุณค่าและมีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียและเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพของโลกในอนาคตต่อไปด้วยนั่นเองค่ะมาอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ทางด้านของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้นำเสนอเส้นทางการพัฒนาพลังงานจากไบโอดีเซลสู่ Sustainable Aviation Fuel จากพลังงานทดแทนสู่ระบบนิเวศคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจชีวภาพมูลค่าสูงหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เราได้นำเสนอไปแล้วว่าบางจากเขาได้ผนึกกำลังกับทางด้านสายการบินแห่งชาติคือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในการนำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบินชีวภาพที่ยั่งยืนหรือ Sustainable AviationFuel SAF นะคะ SAF นั่นเองนะคะวันนี้ก็มานำเสนอต่อเนื่องว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนา Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF เนี่ยหรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนเนี่ยเขาได้รับการกล่าวถึงในฐานะเป็นหนึ่งในความหวังของโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ลดคาร์บอนได้ยากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งปัจจุบันเนี่ยทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO International Civil Aviation Organization กับทางด้านของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA International AirTransport Association ต่างก็ประเมินว่าซาเป็นหรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนเนี่ยจะเป็นกลไกหลักในการช่วยอุตสาหกรรมการบินบรรลุเป้าหมายเข้าสู่ Net Zero ในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นซาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่เรื่องของเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับภาคการบินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนโอกาสในการต่อยอดทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปสู่ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในอนาคตด้วยซึ่งบางจากก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเป็นพิเศษด้วย สำหรับประเทศไทยเรื่องนี้ก็อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่แต่สำหรับกลุ่มบางบริษัทบางจากแล้วเรื่องนี้เป็นผลลัพธ์ของการเดินทางที่เริ่มต้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปในปี2548บางจากได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการพัฒนาไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศโดยนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในวงจำกัดและมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนที่สร้างคุณค่าได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการผลิตไบโอวีดีเซลในวันนั้นก็ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพลังงานชีวภาพและพลังงานแห่งอนาคตในเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆได้หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาบางจากก็ได้ประสบการณ์จากการพัฒนาไบโอดีเซลการบริหารจัดการวัตถุดิบการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรจนกลายเป็นรากฐานสำคัญของการต่อยอดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงโดยเฉพาะ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ในปัจจุบันซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมไปถึงเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการเดินเรือหรือมารีนไบโอฟูเอลแล้วก็ยังมี HVO หรือ Renewable Diesel สำหรับการเดินทางและขนส่งทางบกรวมไปถึงไบโอเนปตาสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี2569กลุ่มบริษัทบางจากได้เริ่มดำเนินการผลิตหน่วยผลิตเฮฟฟาSPK ซาฟขึ้นมาเป็นแบบ stand alone แห่งแรกของเมืองไทยด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น1ล้านลิตรต่อวันและได้การรับรองมาตรฐานสากลที่สำคัญจาก ISCC EU ISCC CORSIA และ ISCC Plus ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สามารถนำไปตรวจย้อนกลับได้ตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของตลาดโลกพร้อมกันนี้บางจากก็ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกไปยังลูกค้าต่างประเทศเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2569เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็สะท้อนถึงศักยภาพในการก้าวไปสู่ห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนในระดับสากลสำหรับความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีการผลิตเพียงอย่างเดียวหากยังต้องอาศัยระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้คนกับภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการรับรองมาตรฐานและผู้ใช้ปลายทางเบื้องหลังที่ซับ1ลิตรที่ผลิตจากหน่วยผลิตในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงก็คือระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนกับภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันตั้งแต่ครัวเรือนร้านอาหารโรงแรมเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบเกษตรกรนักวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการบินโดยใช้น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญและทำให้มีโครงการ Fly to Fly หรือทอดแล้วก็นำไปใช้บินนั่นเองกลับไปสู่ระบบอย่างถูกต้องผ่านจุดรับรวบรวมในสถานีน้ำมันบางจากว่าทั่วประเทศกว่า 2,000

0: ด้วยนะคะก็บางจากก็ยังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า U Collect Box นะคะเป็นระบบรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวกความโปร่งใสมีประสิทธิภาพในการรวบรวมวัตถุดิบนอกจาก Fly to File แล้วก็ยังมีการพัฒนาน้ำมันพืชทางเลือกผ่านแนวคิด Farm to File ด้วยเช่นหยีน้ำที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตซาร์ฟด้วยโดยไม่แข่งขันกับห่วงโซ่อาหารและก็ยังเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจใหม่ในภาคเกษตรกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบในระยะยาวด้วยนี่ก็เป็นเส้นทางและวงจรที่บางจากพยายามสร้างทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ช่วยลดคาร์บอนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะร่วมด้วยช่วยกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2รอฟังได้เลยนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวใกล้กรุงในช่วงส่งท้ายเดือนก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งการเที่ยวทางบุญนะคะที่ราชบุรีมีหลายงานเลยนะคะรอต้อนรับอยู่และก็ยังมีเรื่องของประโยชน์ในการกินแตงกวาผักใกล้ตัวในครัวบ้านเรานะคะแล้วก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมง การท่องเที่ยว

0: งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปพักผ่อนฮีลใจในช่วงปลายเดือนเป็นช่วงใกล้เข้าสู่งานบุญใหญ่แห่งปีก็คือการประเพณีการทำบุญเข้าพรรษานะคะแล้วก็มีงานเทศกาลแห่เทียนสำหรับใกล้ๆกรุงเทพนี่ก็มีการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานราชบุรีก็ชวนไปเที่ยวใกล้กรุงที่ราชบุรีสายบุญสายศรัทธาสายอาร์ตสายศิลปะสายคาเฟ่สายวิถีชีวิตที่สโลไลฟ์ต่างๆก็ไปสัมผัสประสบการณ์ฮีลกายฮีลใจกันได้ในพิกัดต่างๆที่จะแนะนำกันนะคะก็มีพิกัดที่1ไปตลาดบุญริมน้ำวัดบ้านกล้วยที่ตำบลท่าราบนะคะอยู่ในชุมชนพื้นที่ที่ชวนท่องเที่ยววิถีชีวิตในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นี้ที่บริเวณวัดบ้านกล้วยอำเภอเมืองนะคะเขามีกิจกรรมให้สายบุญไปร่วมการทำบุญตักบาตรทางน้ำที่ปกติแล้วตลาดริมน้ำวัดบ้านกล้วยนี่เขาจัดทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีกิจกรรมในวันที่24ก็เป็นพิเศษก็คือมีการแข่งเรือยาว4จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีการจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้นานาพันธุ์มีการแสดงเขียนลวดลายบนโอ่งมังกรการแสดงปากัดแฟนตาซีมีนกเลิฟเบิร์ดด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนวัดบ้านกล้วยได้ไปเลือกชิมเลือกชอบสินค้าวิสาหกิจชุมชนส่วนพิกัดที่2ไปร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ก็เป็นงานบุญใหญ่แห่งปีในช่วงวันที่24ถึง27กรกฎาคมนี้บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมตั้งแต่9โมงเช้าก็จะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์จากวัดช่องลมมาประดิษฐานตรงประรำพิธีบริเวณริมเขื่อนประชาพัฒนาจากนั้นในวันที่25-26กรกฎาคมก็จะมีชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมหล่อเทียนพรรษาเสริมมงคลและก็สักการะหลวงพ่อแก่นจันทร์วันที่27ก็ไปร่วมแห่เทียนพรรษาสุดอลังการวิจิตรการตานะคะเริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีไปสู่ประรำพิธีริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแล้วก็มีชวนให้ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆร่วมกันด้วยพิกัดที่3ไปเช็คอินเสน่ห์อาร์ตคราฟแอนด์เฮอริเทจนะดื่มด่ำงานฝีมือศิลปะและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในแต่ละย่านได้ทั่วเมืองราชบุรีนะคะ13พิกัดก็1ก็คือโกสมิธมัชชา2ก็ถนนหน้าเดินโพธาราม3ซุ้มประตูจีนวัดช่องลม4ศูนย์ศิลปะนะทำหลวงยกระบัดนะคะ5ก็คือบัฟฟาโลมาร์เก็ต6ก็มะขามโฮมคาเฟ่7ก็เท่าหงไทย8ก็ดีโอทาวราชบุรี9ก็ตรงตลาดโอป่อย10ก็ตรงบ้านหอมเทียน11ก็คือที่โพธารามแกลเลอรี่12ก็คือเรื่องขององค์13ก็คือดีคันอาร์ตสเปซแอนด์คาเฟ่นะคะนี่ก็น่าจะอยู่ในเท่าหงไทยนะคะก็เป็นร้านกาแฟชิคๆเป็นการเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายส่งท้ายเดือนแห่งงานท่องเที่ยวทางบุญไปเช็คอินฟินกันได้ที่เมืององค์ราชบุรีนะคะ24กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือตลอดสัปดาห์หน้าส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็มาต่อด้วย10ประโยชน์ของการกินแตงกวาผักใกล้ตัวในครัวบ้านเรานะคะแตงกวาเป็นผักที่คนไทยรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีปกติก็จะนำมาจิ้มน้ำพริกแล้วก็เป็นเครื่องเคียงในเมนูเต้าเจี้ยวหลนหรือทำเป็นอาหารจานเดียวอย่างข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก็จะช่วยเสริมรสชาติและก็ยังแก้เลี่ยนได้ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือคุณค่าทางโภชนาการของแตงกวา1ผลเนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำในประมาณถึง 96.4% มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ 2.8% มีโปรตีนอยู่ 0.4% และมีแร่ธาตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามิน B แล้วก็ยังมีเอนไซม์หลายชนิดที่ช่วยย่อยโปรตีนอย่างซักซินิกมาลิกดีไฮโดรเจนจิเนสแอสคอบริกแอซิดนะคะแล้วก็ออกซิเดสส่วนเมล็ดแตงกวาก็จะมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงประโยชน์ของแตงกวาที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือ1ช่วยลดอุณหภูมิหรือความร้อนในร่างกายโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเหมาะกับการรับประทานแตงกวาเพิ่มเข้าไปนะคะ2ก็คือช่วยรักษาสมดุลในร่างกายคือรักษาระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม3ก็คือช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารให้มีให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น4ก็คือช่วยฆ่าเชื้อโรคยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปาก5ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวทำให้ผิวสดใสและรูขุมขนกระชับขึ้น6ก็คือช่วยป้องกันสภาพร่างกายขาดน้ำได้เพราะแตงกวามีส่วนประกอบของน้ำถึง 90% ด้วยกัน7ก็คือช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร8ก็คือมีสารแอนโทรแซนทีนนะคะ

0: ลดการอักเสบและอาการปวดได้นะคะ9ก็ช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกายและช่วยละลายก้อนแข็งที่อยู่ภายในไตได้ด้วย10ช่วยเสริมสร้างความจำการทำงานของสมองและรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย11มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วยไม่น่าเชื่อนะคะว่าแตงกวาจะมีคุณสมบัติมากมายที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมไปรับประทานแตงกวานะคะแต่การรับประทานทุกอย่างก็รับประทานให้พอเหมาะอย่า กินจนมากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องการนะคะมาต่อด้วยข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่แกรี่วานกรรมการผู้จัดการของไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าได้นำการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้ามาขยายตลาดเอเชียต่อเนื่องเตรียมจัดการแข่งขันครั้งสำคัญที่เรียกว่า BYD ไฮร็อกแบงคอกในวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และคาดว่าจะดึงทั้งคนไทยและต่างชาติทั่วโลกเข้าร่วมในมหกรรมไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ในศูนย์สิริกิติ์ได้ไม่ต่ำกว่า 22,000 คนเป็นการแข่งขันใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเป็นรายการที่ต้องมากันให้ได้บนปฏิทินการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกปัจจุบันไฮร็อกเนี่ยได้ดำเนินการในภูมิภาคต่างๆกว่า30ประเทศเป็นการจัดแข่งขันรวมกว่า100รายการในฤดูกาล2025ถึง2026นี่มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า1ล้านคนครอบคลุมทั้ง5ทวีปทอดถึงการเติบโตระดับนานาชาติส่วนในเอเชียแปซิฟิกก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในปี2519มีหลายเมืองทั่วภูมิภาคเนี่ยจัดประมาณ17รายการด้วยกันแกรี่วานยังได้กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นไฮร็อกรายการใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตไม่เพียงแต่จะทำให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางนะคะยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียด้วยและที่เลือกมาจัดกรุงเทพเพราะว่าเป็นเมืองที่มีความคึกคักมีชีวิตชีวามีเสน่ห์การท่องเที่ยวระดับนานาชาติสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมได้และปีนี้ไฮร็อกก็ตัดสินใจกลับมาจัดโดยเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกเขาจัดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่กรุงเทพเหมือนกันมีคนเข้าร่วมเกือบ 18,000 คนด้วยกันนี่ก็เรียกได้ว่าประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางในหลากหลายเรื่องด้วยกันทางด้านของคุณสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็กล่าวว่าการได้สนับสนุนจัดไฮร็อกเอเชียที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่ก็จะช่วยดึงดูดทั้งนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมาช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศศูนย์สิริกิติ์เนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติที่รองรับกิจกรรมขนาดใหญ่และเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะสำหรับไฮร็อกเอเชียก็เป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคนี้ด้วยและก็ยังมีการเตรียมจัดไฮร็อกยังสตาร์ด้วยนะคะก็รอติดตามได้แต่ในเดือนสิงหาคมนี้มาเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้กับไฮร็อกเอเชียครั้งสำคัญมาที่ทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าล่าสุดเขาได้นำทีมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปลงพื้นที่หารือกับผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงเรื่องของการลดการยกระดับการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะภาพที่ปรากฏเป็นเรื่องของการรอเข้าคิวนานจากนักเดินทางต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางขาเข้าประเทศไทยนะคะที่สนามบินมีความแออัดตอนนี้เขาก็เน้นนโยบายใหม่เร่งให้เน้นเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้ได้มากที่สุดด้วยและก็จะผลักดันเรื่องการล้นระยะเวลาการเพิ่มช่องตรวจอัตโนมัติเพิ่มการบริหารจัดการกำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณเที่ยวดินการเพิ่มประสิทธิภาพของงานตรวจคนเข้าเมืองการบริหารจัดการพื้นที่รองรับผู้โดยสารการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในสนามบินสุวรรณภูมิและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ลดความแออัดให้ได้มากที่สุดนี่ก็เป็นทางแก้ที่กำลังร่วมมือกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้อย่างโล่งโปร่งสบายใจและไม่มีภาพความแออัดเกิดขึ้นต่อไปนะคะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังใน YouTube รวยได้ข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านในบล็อกเกอร์กรูทัวร์ซ่าในเพจ Facebook เพ็ญลุงยายสามเสนและในช่องทางต่างๆที่เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทย

0: บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี 2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พืชชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากสิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นเชื่อพวกผู้ต้องขังและที่พยายามๆครับทั้ง2โครงการนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
5: ประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์ท่านก็ลงเพลงลูกลงนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมาล่ะท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินละเพื่อนพึ่งพาฉันน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์ดอถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทับฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569 โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอิออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ20%อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
10: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
13: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
14: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านปบสูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ปบเหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
13: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
11: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่ 97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
16: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยอยศพรอัครไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
17: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
11: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
18: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดแทนและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศอันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมเรียแควนอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตราไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุกาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา2นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์ด้วยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีเป็นจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวอลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะฮิกาวาดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา1-3เซต 21-25 25-16 23 25และ17 25ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.ด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน 2-3 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเน็ตเดลกาคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4x100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงนภักษ์ไสยาวงศ์คว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปรินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ FPT Polytechnic จากเวียดนาม4-3เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relive Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 นขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esport จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.นายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศร่นคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
2: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเคืองบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
20: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราไสปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจ

0: ปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของสำนักงานกพตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้น ตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกา ถึง14นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงนะครับของวันหยุดวันอาทิตย์ที่ท่านสามารถติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับ1ชั่วโมงเต็มที่เราจะพูดคุยกันนะครับติดตามฟังกันสดๆทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือฟังกันทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพครับติดตามฟังรายการได้นะครับในหลายช่องทางครับฟังกันทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่วิทยุก็คือ FM 97เว็บไซต์ก็จะเป็น www.97qfm.com นะครับ2ช่องทางนี้จะเป็น2ช่องทางที่ท่านฟังภาพไม่เห็นนะครับฟังเสียงได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นภาพได้ยินเสียงต้องนึกมโนภาพนะครับกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการที่จะได้ยินเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงที่พูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับทาง เพจนะครับเพจ QFMสถานีข่าวคุณภาพนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับติดตามกันได้นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านหรือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับรวมทั้งทาง YouTube นะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับติดตามฟังติดตามชมกันนะครับเผื่อใครที่กำลังมองว่านะครับว่าเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนั้นนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับเราจะแชร์กันได้ในช่องทางไหนนะครับติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นเราจะมีอยู่กันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็จะมีผมสันชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันหยุดนะครับบางท่านก็อาจจะกำลังออกไปทานข้าวนะครับบางท่านก็อาจจะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับหรือว่าฟังกันนะครับอยู่บนรถนะครับก็สามารถที่จะฟังกันได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เพียงแต่วันนี้ครับเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามฟังนะครับเรื่องราวต่างๆได้ไม่ใช่ว่าแค่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสามารถที่จะติดตามได้ในทุกรายการนะครับเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าทางสถานีนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีที่มีเรื่องราวต่างๆครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีฬาเรื่องการศึกษาเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องที่ท่านจะติดตามกันได้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับที่เราจะมาคุยกันต่อนะครับกับสิ่งที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับก็คุยกันไปนะครับรายละเอียดยิงว่าใช้เวลา1วันในการติดตั้งแผ่นนะครับแล้วก็ไม่รวมงานฉาบนะครับงานฉาบก็จะเป็นวันถัดไปนะครับเพราะว่าการทำผนังกันดินไหลเมื่อวานที่เราคุยกันไปนั้นนะครับก็จะมาคุยกันต่อในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับแล้วก็มีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับคุยกันสดๆในรายการนะครับก็โทรมาได้ที่02-276-3632นะครับ02-276-3633นะครับ2เบอร์นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยนะครับโทรเข้ามาคุยหรือว่า สอบถามกันนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังและก็ติดตามชมนะครับกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับคุยหรือแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับอันนี้โทรเข้ามาเพื่อคุยกันสดๆที่ตอนออกอากาศหรือทางสถานีนะครับ ส่วนท่านที่จะส่งรูปภาพมาพูดคุยหรือมาสอบถามนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้ทาง LINE นะครับแอด LINE ผมได้นะครับ ID LINE นะครับแอดสัญชัยนะครับ ID LINE แอด SUNCHAI ครับแอดสัญชัยนะครับก็สามารถที่จะส่งรูปภาพส่งคำถามนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับป้าปัญหาหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมาต่อกันครับเมื่อวานครับเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของการทำผนังการบินไหลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบ้านนะครับที่สร้างนะครับโดยส่วนใหญ่ครับหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการถมนะครับถมดินใหม่ๆนะครับถมดินใหม่ๆหลังจากถมดินเสร็จนะครับก็จะมีการตอกเสาเข็มนะครับเพื่อการก่อสร้างเพราะบ้านนี้นะครับมันอยู่บนโครงสร้างฐานรากที่เราเรียกว่าเสาเข็มแต่ดินนะครับไม่ว่าดินใต้บ้านหรือดินที่อยู่รอบบ้านนะครับก็คือดินที่ถมใหม่ๆนะครับโอกาสในการยุบตัวโอกาสในการทรุดตัวของดินนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับของดินที่ถมนะครับมันก็จะค่อยๆแน่นขึ้นแล้วใต้บ้านนะครับบางครั้งนะครับพอมันมีฝนตกน้ำไหลเข้าไปนะครับมันก็จะอัดแน่นเลยยุบตัวซึ่งอาจจะมากกว่ารอบบ้านรอบบ้านนะครับก็อาจจะมีการเทพื้นทำลานซักล้างใช้น้ำใช้อะไรน้ำก็ไหลลงไปนะครับก็จะทำให้ดินนั้นนะครับมันจะค่อยๆแน่นยุบตัวลงไปอีกเพราะฉะนั้นครับใต้บ้านเมื่อมันมีการยุบตัวลงมากขึ้นดินที่อยู่รอบบ้านก็จะไหลเข้าไปในบ้านซึ่งเมื่อวานนะครับเราก็แชร์กันนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์กันต่อนะครับกับการใช้นะครับแผ่น EPD มวลเบาทำผนังกันดินไหลรอบบ้านนะครับผมก็ลืมอีกจนได้นะครับว่าจริงๆมันจะมีภาพที่ตอนนั้นนะครับคุณสุวิชาทำไว้อย่างสวยเลยนะครับตอนที่ใช้แผ่นพื้นสำเร็จนะครับไปทำเป็นผนังกันดินไหลรอบบ้านนะครับก็ติดตั้งอย่างสวยงามเลยนะครับแต่กว่าจะได้ความสวยงามแบบนั้นนะครับมันใช้เวลานานแล้วก็ใช้แรงงานใช้คนในการทำค่อนข้างเยอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะทำให้ไอ้แผ่นพื้นนะครับลงไปในแนวระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ลงไปในความสม่ำเสมอนะครับมันต้องขุดมันต้องจับดีๆนะครับเพราะว่าแผ่นพื้นมันหนักนะครับความหนักหน่วงของมันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การทำงานนะครับหรือการใช้งานนะครับมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเพราะน้ำหนักที่มันจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับการที่เราใช้แผ่น EPD มวลเบานะครับมาทำผนังกันดินไหลนั้นนะครับก็เป็นทางเลือกผมใช้คำว่าทางเลือกเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าการที่เราจะเลือกวัสดุในการทำผนังกันดินรอบบ้านนั้นมันจะมีหลายวัสดุนะครับที่สามารถนำมาใช้งานมาใช้นะครับในการทำเป็นผนังกันดินไหลรอบบ้านนั้นนะครับก็จะมีวัสดุนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้หลายวัสดุหลายประเภทนะครับ EPD มวลเบาเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่เราจะนำมาใช้นะครับทำเป็นผนังกันดินไหลรอบบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราใช้แผ่นดีบีมอนเบานั้นนะครับเราไม่ได้ใช้แผ่นดีบีมอนเบาติดตั้งแล้วก็ปล่อยเปลือยนะครับแต่เป็นการใช้แผ่น EPD มอนเบานะครับติดตั้งแล้วมีการฉาบปูนครับข้อสำคัญคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่า EPD มอนเบานั้นผลิตจากเม็ดพลาสติกคือโฟมชนิดหนึ่งโฟมนั้นมีตั้งแต่ PS โฟม EPS โฟมนะครับ EPP โฟม EPD โฟม XPS โฟมนะครับต้นต่อของวัตถุดิบก็คือเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตในคุณสมบัติและคุณภาพนั้นก็จะมีหลายชั้นคุณภาพ EPD มวลเบาหรือ EPS มีทั้งแบบลามไฟและไม่ลามไฟ EPS นั้นมีทั้งลามไฟและไม่ลามไฟแต่ EPD มวลเบานั้นมีเกรดเดียวคือไม่ลามไฟและเป็นเกรดที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง อ่ะนะครับวันนี้ผมนะครับอาจจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการนะครับผมเชื่อว่าเป็นการทำความเข้าใจเพราะที่ผ่านมานะครับเราใช้นะครับEPS กันนะครับจริงก็บอกว่าท่านสามารถใช้ EPS Foam หรือ EPD Foam นะครับหรือ XPS Foam ในการทำผนังกันดินไหลได้นะครับใช้ XPS Foam ก็ได้ XPS Foam นั้นจะเป็นโฟมสีฟ้านะครับXPS Foam นั้นจะเป็นโฟมสีฟ้า EPD Foam นั้นจะเป็นโฟมสีขาว EPS Foam นั้นจะเป็นโฟมสีขาวอ่ะเอาเป็นว่าท่านสามารถทำผนังกันดินไหลนะครับท่านสามารถใช้ EPS Foam EPD Foam XPS Foam ได้แต่ละโฟมราคาต่างกัน XPS Foam ถ้าท่านนำไปใช้ดีกว่า EPD Foam นะครับ E ดีกว่า EPD ถ้าท่านใช้ XPS Foam นะครับดีกว่า EPD นะครับ XPS นะครับใช้ XPS ดีกว่า EPD เพราะ XPS นั้นมีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีทั้งเกรดลามไฟและไม่ลามไฟนะครับมีทั้งเกรดลามไฟและไม่ลามไฟนะครับ EPD มีเกรดเดียวคือไม่ลามไฟนะครับมีความหนาแน่นเดียวนะครับส่วน EPS Foam นั้นมีหลายความหนาแน่นและมี2เกรดคือลามไฟและไม่ลามไฟนะครับเราจะใช้แบบไหนอยู่ที่งบประมาณครับทำไมถึงผมบอกว่า XPS ดีกว่า EPD หรือ EPS เพราะด้วยความที่ XPS Foam นั้นมันเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นสูงมันจะมีความแข็งมีความละเอียดนะครับน้ำหนักเบาพอกันเลยนะครับไม่ว่า EPS EPD หรือ XPS นะครับในความหนาที่เท่ากันนะครับในความหนาแน่นเดียวกันน้ำหนักจะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ XPS โฟมราคาจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันจะเป็นโฟมสีฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าท่านทำไปผนังเป็นทำเป็นผนังกันดินไหลยังไงก็ควรจะมีการฉาบปูนเพื่ออะไรครับเพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่คงทนยาวนานนะครับทีนี้นะครับแล้วระหว่าง EPS Foam กับ EPD Foam ถ้าเป็น EPD Foam ท่านไม่ต้องเลือกเพราะมีเกรดเดียวแล้วก็เป็นเกรดไม่ลามไฟมีความหนาแน่นเดียวเป็นความหนาแน่นที่ถูกจัดมาให้เหมาะสมกับการก่อสร้างแต่ถ้าเป็น EPS Foamท่านต้องเลือกว่า EPS Foam จะมีแบบลามไฟและไม่ลามไฟ EPS Foam จะมีความหนาแน่นหลายความหนาแน่นเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกว่าถ้าท่านต้องการประหยัดเงินท่านก็ใช้ความหนาแน่นต่ําแต่อายุการใช้งานก็จะไม่ทนถึงแม้ว่าโฟมทั้ง3ประเภทเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลายก็จริงแต่ความแข็งแรงของการนำไปใช้งานในแต่ละงานนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับผมอธิบายเพื่อความเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจว่าการเลือกใช้วัสดุสักอย่างหนึ่งเพื่อนำไปใช้งานเราต้องเลือกวัสดุที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน XPS EPD ถ้าท่านเลือกใช้ท่านไม่ต้องคิดมากท่านสามารถสั่งและนำมาใช้ทำเป็นผนังกันดินไหลได้แน่นอนแต่พอเป็น EPS ท่านต้องไปเจาะว่า 1. ลามไฟไม่ลามไฟ 2. ความหนาแน่นต้องความหนาแน่นความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นความหนาแน่นเอ๊ะทำไมมันไปอย่างนั้นได้นะครับทำไมมันไปความหนาแน่นเป็นความหนาแน่นได้นะครับความหนาแน่นนะครับพูดเองเพี้ยนเองผิดเองนะแล้วมันไปสลับคำพูดได้ยังไงเนี่ยผมพูดนะครับเขาเรียกว่าเอ๊ะหรือคำพูดกับสมองเราไปคนละทางกันนะครับมันเป็นไปได้นะครับบางครั้งสมองเราคิดไปอย่างหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราพูดนะครับอาจจะไม่ทันกับสมองที่คิดหรือสิ่งที่เราคิดไม่ทันกับสิ่งที่เราพูดนะครับเหมือนกันไหมเนี่ยหรือสลับคำผิดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพอเป็น EPS นะครับท่านต้องไปดูว่าลามไฟไม่ลามไฟและความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับนั่นคือการเลือกใช้ EPS Foam ความหนาแน่นต่ำไม่เหมาะกับการนำมาใช้เป็นผนังกันดินเลยไม่เหมาะกับการทำมันทำเป็นหนุนพื้นเพราะอะไรครับเพราะความหนาแน่นต่ำนั้นมันมีการยุบตัวและมันมีการเม็ดมันมีโอกาสหลุดออกจากกันด้วยธรรมชาตินะครับอันนี้คนอื่นหลายคนอาจจะไม่รู้ ผมว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับโรงงานก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่นะครับด้วยความที่ผมอยู่กับวัสดุประเภทนี้นะครับวัสดุประเภทนี้อาจจะรู้จักมานานครับนานหลายปีนะครับนานกว่า10ปีนะครับกว่า10ปีที่ผมรู้จักนั้นแน่นอนครับแต่ถ้าถามว่าวัสดุประเภทนี้การที่นำโฟมมาใช้และลงมือทําคลุกคลีอยู่กับมันอย่างใกล้ชิดนั้นนะครับไม่น้อยกว่า10ปีครับเพราะผมเปิดบริษัทหรือร้านช่างรู้คู่บ้านทำรายการนั้นมานานครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับรู้จักเรื่องของการนำโฟมไปใช้ในการก่อสร้างนั้นจำไม่ได้เพราะว่ามีแฟนรายการตอนนั้นที่ผมทำทางเอ็มคอร์ดวันแล้วก็แฟนรายการท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับใช้นะครับแผ่นดีวีดีแผ่นอีบีเอสโฟมในการสร้างบ้านแล้วก็นะครับติดตามรายการแล้วก็เราก็ไปดูนะครับก็เป็นประสบการณ์ซึ่งมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในวงการคลุกคลีรู้จักกันมานะครับไปงานเจอนู่นเจอนี่นะครับแล้วสุดท้ายครับปีพ.ศ. 2558คือปีที่ผมนะครับเริ่มนะครับลงมือจับกับมันเองด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้นะครับในการนำ EPS นะครับมาใช้ก็ใช้ในระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมีความหนาแน่นตามที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือโรงงานแนะนำมาว่าต้องใช้แบบนี้แบบนี้เราก็ต้องใช้แบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะโรงงานคือผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ความมั่นใจว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องแนะนำเราอย่างถูกต้องนั้นบางครั้งใช่แต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่อง EPS Foam ผมเคยทำเรื่อง EPS Foam นะครับแล้วสุดท้ายนะครับแนวคิดกับประสบแนวคิดประสบการณ์กับตรรกะที่ผมคิดแบบหนึ่งแต่โรงงานมาแนะนำอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมมีคำถามว่าถ้าทำตามเขาแล้วถ้าเจอปัญหา1 2 3 4อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือเงียบแล้วถ้าเกิดปัญหาใครรับผิดชอบคำตอบคือเงียบผมก็บอกถ้างั้นพี่กลับไปเลยเดี๋ยวผมจะติดตั้งตามวิถีคิดของผมเองนะครับเนี่ยครับติดตั้งตามวิถีคิดผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงอยู่แต่เราก็เรียนรู้ว่าถ้าเป็นโฟม1ปอนด์0.6 0.81ปอนด์นะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันจะมีอะไรบ้างนะครับประสบการณ์ครับประสบการณ์จากการทำงานอยู่หน้างานนะครับมันจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เรานำไปใช้นะครับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะพูดออกไปไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าท่านถามมาหลังไมค์ผมก็จะบอกได้เลยครับว่าอันนั้นนะครับไม่ได้อันนี้ได้อันเนี้ยใช้แทนกันได้อันเนี้ยปรับเถอะครับเพราะท่านสร้างบ้านมีใครที่สร้างบ้านแล้วต้องการทำลายหลายท่านบอกว่าพอใช้โฟมในการสร้างบ้านมันเบามันปลิวไฟมันไหม้ถามว่ามีใครสร้างบ้านไว้เพื่อให้มันปลิวมีใครสร้างบ้านเพื่อให้รองรับไฟไหม้มีใครสร้างบ้านเพื่อที่จะพร้อมที่จะทำลายไหม้ครับข้อเสียของโฟมติดไฟแต่มีแบ่งเป็นลามไฟไม่ลามไฟน้ำหนักเบามีโอกาสยุบตัวแต่ปัญหาเหล่านี้ถ้าเรารู้และเราประยุกต์นะครับมันสามารถทำใหแข็งแรงได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้คือสิ่งที่ผมนำมาพูดคุยว่า EPS EPD XPS นะครับเป็น3โฟมที่ท่านสามารถนำมาใช้ทำเป็นผนังกันดินหลายรอบบ้านได้นะครับอ่ะ3นะครับ3วัสดุนะครับ EPS EPD XPS 3โฟมนี้สามารถนำมาเป็นทำผนังกันดินหลายได้เพียงแต่ท่านต้องศึกษาก่อนว่าถ้าเป็น EPSท่านจะต้องใช้ชั้นความหนาแน่นเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรงทนทาน EPD ท่านไม่ต้องคิดมากเพราะมันเป็นตัวที่เราทำมาเพื่องานก่อสร้างอยู่แล้ว XPS ท่านก็ไม่ต้องคิดมากเพราะเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นสูงอยู่แล้วเพราะ3โฟมนี้นะครับท่านต้องตัดสินใจและเลือกได้วันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนำมาทำนะครับนำประสบการณ์ที่ทำมาแชร์ท่านเห็นเพียงแต่ว่าท่านก็ค่อยไปเลือกเอาว่าจากที่เห็นวันนี้ผมใช้ EPD ท่านอาจจะไปศึกษา EPS ท่านอาจจะไปศึกษา XPS แล้วเลือกว่าท่านจะใช้แบบไหนนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการแล้วถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับในรายการนะครับโทรเข้ามาคุยสดๆกันในรายการก็จะเป็น02 276 3632หรือ2 02-276-3633 2 เบอร์นะครับ02-276-3632และ02-276-3633ครับ2 เบอร์ที่ท่านสามารถพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านอ่ะนะครับเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ผมคุยไปเมื่อวานแล้วมีคําถามที่ถามเข้ามาว่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะแล้ว EPS ล่ะFPS นะครับวันนี้อธิบายก่อนที่จะไปดูรายละเอียดให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับว่าท่านสามารถเลือกได้ทั้ง EPS ที่ต้องไปศึกษาเรื่องของความหนาแน่น EPD ตัดสินใจใช้ได้เลย FPS ตัดสินใจใช้ได้เลยเพราะมันคือโฟมเหมือนกันซึ่งเป็นชั้นคุณภาพที่ผมบอกได้ว่าตัวเนี้ยใช้ได้เลยคือ XPS กับ EPD ส่วน EPS ท่านต้องศึกษาเรื่องของความหนาแน่นและทำความเข้าใจนะครับว่าควรจะใช้แบบไหนเพราะ EPS มันจะทำให้ท่านตัดสินใจยากเพราะราคามันเป็นตัวเขาเรียกว่าราคาเป็นตัวล่อที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอาแค่นี้ก็พอเพราะหลายครั้งครับโรงงานบอกโอ้ไม่ต้องหรอกครับใช้แค่นี้ก็พอแต่พอเกิดปัญหาท่านกลับไปหาโรงงานตรงนั้นไม่ครับเพราะท่านก็ต้องไปหาคนมาแก้ไขครับมาดูครับวันนี้ครับเรามาต่อกันว่าแล้ววันนี้นะครับการที่เราใช้โฟม EPD โฟมนะครับในการทำผนังกันดินไหลนะครับเราสามารถที่จะตัดแต่งตามพื้นที่ได้ง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วทำได้เลยไม่ต้องเตรียมพวกหน้าเราวัดพื้นที่ตัดแต่งตามหน้างานคือความสะดวกในการทำงานการยึดของแผ่นนะครับมันก็จะมีในส่วนของกาวนะครับแล้วก็รีบาร์ไฟเบอร์บ้านหลังนี้ทำไมถึงกล้าตัดสินใจใช้ EPD ในการทำผนังกันดินไหลเพราะบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่หลังบ้านชนกันเขาทำมาก่อนแล้วอันนี้ผมได้คุยกับช่างอำนาจช่างอำนาจนั้นเริ่มใช้ EPD ในการทำผนังกันดินไหลแถวจากลำลูกกาแล้วนะครับก็ทำมาหลัง2 หลังนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับท่านเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนะครับท่านก็บอกว่าก็ช่างอำนาจบอกแล้วก็ลองทำแล้วมันก็โอเคนะครับแล้วมันก็ยังคงอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะ1โครงสร้างของบ้านนั้นไม่เพิ่มภาระแล้วทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่ตอนที่ทำบ้านหลังนี้นะครับเขาใช้หนาประมาณ4นิ้วนะครับใช้ความหนาประมาณ4นิ้วเพราะเนื่องจากว่าบางจุดนะครับมันมีความลึกของการสุดตัวนะครับหลังจากทำเสร็จนะครับเทพื้นด้านรอบบ้านนะครับทำพื้นสแตมป์คอนกรีตนะครับปูกระเบื้องได้ตามปกติเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทำผนังกันดินไหลนั้นเราเป็นการทำเพื่อป้องกันไม่ให้ดินจากด้านข้างไหลเข้าใต้บ้านแต่เราจะไม่ไปเทพื้นทับบนผนังนะครับเพราะอะไรครับเพราะการไปเทพื้นเนื่องจากแผ่นนะเราไปฝากไว้กับคานถ้าเราไปเททับนะครับแผ่นมันไม่ได้ทำไว้สำหรับรับน้ำหนักของพื้นเราต้องทำแยกอิสระเพื่อให้การทรุดตัวของรอบบ้านนั้นเป็นไปตามอิสระของดินที่มันเกิดการยุบตัวหรือความแน่นของมันอ่ะนะครับหลังจากนั้นครับมาดูกันครับว่าบ้านหลังนี้ก็ตัดสินใจใช้นะครับความลึกของช่องว่างระหว่างขอบคานด้านใต้กับดินที่มันยุบตัวนะครับไม่เท่ากันรอบบ้านนะครับรอบบ้านนั้นความลึกไม่เท่ากันครับบางจุดลึกมากบางจุดลึกน้อยบางจุดต้องขุดลงไปและบางจุดก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนี่แหละครับผมนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับคือประสบการณ์จากที่ผมไปอยู่หน้างาน1 วันกับช่างอำนาจนะครับไปเนี่ยไม่เคยเจอเจ้าของบ้านเลยนะครับเพราะเจ้าของบ้านไปทำงานเพราะตอนผมไปเจ้าของบ้านออกไปทำงานแล้วพอตอนเรากลับเจ้าของบ้านยังไม่กลับนะครับไปเจออีกทีหนึ่งนะครับวันที่ฉาบปูนนะครับวันที่ฉาบปูนบนแผ่นนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องของจุดอื่นๆที่ได้ทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายวิธีการป้องกันวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการลดปัญหาไปนะครับอันนี้คือการติดตั้งแผ่นด้านหน้านะครับจากด้านหน้าเราก็ติดอ้อมไปด้านข้างนะครับติดมาด้านข้างสำคัญครับการติดแผ่น EPD มวลเบานั้นนะครับในการที่เราจะติดแผ่นให้มันอยู่กับอาคารนะครับเราจะต้องนำแผ่นนั้นนะครับมาฝากไว้กับคานคำว่าฝากไว้กับคานหมายถึงว่าเราแผ่นนะครับมายึดติดกับคานโดยใช้รีบาร์ไฟเบอร์นะครับหรือ GFRP การใช้รีบาร์ไฟเบอร์เป็นการใช้วัสดุที่เราเลือกแล้วว่าEPD โฟมนั้นไม่ย่อยสลายอยู่กับความชื้นได้ถ้าเราใช้เหล็กเสียบเข้าไป แล้วเกิดด้านข้างมันมีความชื้นรดน้ําต้นไม้น้ํามันเข้ามาเหล็กก็จะเป็นสนิมเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้มันเป็นจุดแค่เสียบเหล็กเข้าไปกับคานยึดด้วยอีพ็อกซี่แล้วส่วนยื่นมันก็จะมาฝากอยู่กับแผ่นอีพีดีมอนเบาและถ้ามันมีความชื้นมันมีรายละเอียดนะครับนั่นหมายความว่าเหล็กที่เราเสียบไว้มีโอกาสเกิดเป็นสนิมนะครับถ้าเหล็กเกิดเป็นสนิมนั่นหมายความว่าอนาคตนะครับการรับนะครับการรับก็เรียกว่าการดึงของเหล็กที่มีต่อแผ่นอีพีดีมอนเบานะครับมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราคิดไว้ล่วงหน้านะครับถ้าเกิดเราคิดไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะป้องกันแก้ปัญหาเพราะเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนจากเหล็กมาใช้เป็น GFRP rebar นะครับหรือ rebar fiber ซึ่งใช้ขนาด6มิลนะครับท่านสามารถใช้6มิลหรือ9มิลก็ได้นะครับการใช้แผ่นอีพีดีมอนเบานั้นนะครับก็มีความหนาที่จะแนะนำใช้ตั้งแต่3นิ้วจนถึง6นิ้วนะครับวัสดุใช้แทนเหล็กก็จะเป็น GFRP rebar fiber ตั้งแต่6นิ้วหรือ9นิ้ว6มิลหรือ9มิลไม่ใช่6นิ้วหรือ9นิ้วพูดผิดขออภัยครับ6มิลหรือ9มิลนะครับเราก็จะตัดรีบาร์ไฟเบอร์นะครับนะขึ้นอยู่กับแผ่น EPD ครับถ้าแผ่น EPD หนา3นิ้วก็คือ7เซนครึ่งเราจะตัดประมาณ10เซนนะครับเราตัดประมาณ10เซนโดยที่เราเจาะรูที่คานแล้วก็ผสมกาวนะครับหยอดลงไปในรูวิธีการนะครับเวลาที่เราจะเจาะรูแล้วเราจะเสียบลงไปนะครับอันนี้คือรีบาร์ไฟเบอร์นี่เห็นไหมครับใกล้ตัวนะครับเวลาเราเจาะนะครับปกติคานเนี่ยนะครับเราจะเจาะเข้าไปด้านข้างไม่ครับเวลาเราจะเจาะนะครับเราจะต้องเจาะแนวเฉียงแบบนี้ครับเพราะอะไรครับ1เราสามารถทํางานต่อได้เลยถ้าเราเจาะแบบนี้นะครับเราดึงไปดึงมามันอาจจะหลุดแต่ถ้าเราเจาะแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับสมอที่เราเจาะลงไปปั๊บนะครับเราสามารถเอาอีพ็อกซี่หยอดลงไปได้ง่ายแล้วอีพ็อกซี่ใส่ลงไปนะครับการยึดรีบาร์ไฟเบอร์กับคานนั้นเราก็จะเจาะรูแล้วก็เสียบอีพ็อกซี่ลงไปนะครับเจาะรูแล้วก็จุ่มอีพ็อกซี่หรือหยอดอีพ็อกซี่ลงไปในรูให้ดีนะครับหยอดอีพ็อกซี่ลงในรูแล้วก็เอารีบาร์ไฟเบอร์เสียบอันเนี้ยจะแข็งแรงแน่นหนานะครับจะแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จนะครับเนื่องจากว่าเราเสียบเป็นเฉียงขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เตรียมตัดแผ่นให้มันพอดีนะครับแล้วก็นํามาติดครับการยึดอันนี้นะครับแผ่น EPD ที่เราใช้เนี่ยมันกว้าง60เซนความยาวคือเมตร20ทุกแผ่นเนี่ยนะครับเราจะยึดอย่างน้อย2อันคือช่วงหัวกับช่วงท้ายจากหัวเราเข้ามาสักประมาณ10 20เซนนะครับ2ด้านแล้วเราก็เจาะไว้เพราะฉะนั้นการเจาะเพื่อยึดรีบาร์ไฟเบอร์นะครับเราไม่ได้เจาะไว้ล่วงหน้านะครับเราติดแผ่นนะครับแล้วเราก็วัดแล้วเราก็เจาะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเคยเจาะล่วงหน้าไอ้ตอนที่เราเจาะล่วงหน้านะครับพอถึงเวลาจริงๆนะครับมันไม่ลงตัวกลายเป็นว่าเราต้องมาเจาะเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะเจาะไปนะครับผสมกาวหยอดไปแล้วก็ติดแผ่นไปเป็นการทํางานที่อาจจะช้าลงนิดนึงแต่มันได้ความชัวร์ได้จุดและตําแหน่งที่เราต้องการจะยึดจริงๆนะครับนั่นคือการที่เราประยุกต์ในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะใช้นะครับเราก็จะเจาะรูนะครับการเจาะรูอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าเราจะต้องเจาะให้มันกว้างกว่าตัววัสดุหรือ GFRP ที่เราจะเสียบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับรอบรูนั้นมันมีเนื้ออีพ็อกซี่ที่เข้าไปทำการยึดระหว่าง GFRP รีบาร์กับผิวคอนกรีตนะครับซึ่งการใช้พวกนี้นะครับมันก็จะมีวัสดุในการยึดหลายแบบนะครับเช่นอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ซีเมนต์นะครับหรือกาวอันนี้เราใช้กาวต่อโฟมนี่แหละครับเพราะว่ามันสามารถใช้แทนกันได้นะครับเราก็เจาะแล้วก็เสียบลงไปนะครับก็ทําแบบนี้นะครับไปนะครับทีละด้านนะครับแล้วก็ติดตั้งเห็นไหมครับเนี่ยครับเราผสมแล้วก็หยอดนะครับเพราะทุก1เม็ด20หรืออาจจะสั้นกว่านะครับถ้าสั้นมากๆเราก็จะใส่แค่รูเดียวนะครับแต่ถ้าใส่2อันนะครับมันก็จะเหมือนกับเราล็อกไว้หัวท้ายนั่นเองนะครับเนี่ยครับผสมกาวแล้วก็หยอดลงไปในรูแล้วครับก็เอา GFRP rebar นะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือการนะครับเตรียมพ พื้นที่สําหรับการติดตั้งแต่เป็นการเตรียมที่เราไม่ได้เตรียมล่วงหน้านะครับถ้าจะเตรียมล่วงหน้านะครับก็อาจจะทําได้เช่นนะครับบางจุดผิวมันไม่เรียบเราอาจจะแต่งขัดแต่งแล้วเราก็วัดระยะไว้แล้วก็เจาะรูเสียบเพื่อให้อีพ็อกซี่มันยึดกับรีบาร์ไฟเบอร์ให้มันแห้งแข็งก่อนนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับการทํางานหรือความสะดวกนะครับในการทํางานของพี่ๆผู้รับเหมานั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เจาะนะครับเจาะแบบนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับเจาะแล้วก็เสียบนะครับเจาะผสมอีพ็อกซี่หยอดแล้วก็เสียบรีบาร์ไฟเบอร์นะครับอ่ะทีนี้นะครับในการทํางานเนี่ยครับเราจะไล่ทําจากด้านใดไปด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้การทํางานมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะทําจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมนําประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่ไปทํามานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับปัจจุบันนะครับเราเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับขายพร้อมสอนคือช่างรู้คู่บ้านมีวัสดุเหล่านี้นะครับรองรับนะครับขายให้กับทุกท่านที่ต้องการการใช้วัสดุแล้วก็นําวัสดุไปใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะท่านสามารถที่จะปรึกษาหลังการขายได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าช่างรู้คู่บ้านผมสอนพร้อมขายนะครับสุดท้ายสอนแล้วก็ไม่ได้ขายตอนนี้ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับไม่สามารถที่จะไหนจะค่าเช่าค่านู่นค่านี่นะครับมันเยอะแยะไปหมดนะครับที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะครับก็ทําเรื่องเนี้ยนะครับไปให้กับก็เรียกว่าก็เรียกว่าทําผลประโยชน์ให้กับหลายคนไปเยอะวันนี้นะครับไม่สายทุกอย่างไม่มีอะไรสายเกินไปครับวันนี้เมื่อก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่มีทีมไม่มีทีมทํางานเป็นของตัวเองนะครับวัสดุเราก็สั่งมานะครับตอนนี้ครับผมมีทีมรองรับนะครับเป็นทีมที่รองรับในการทํางานตามที่ผมแนะนำนะครับจะหรือใช้ตรงๆว่ามีทีมรองรับในการทํางานตามที่ผมต้องการคําว่าต้องการหมายถึงว่าเช่นการเจาะต้องเจาะแบบนี้การผสมต้องผสมอีพ็อกซี่แบบนี้การหยอดจุ่มไม่ได้ต้องเทหยอดลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทําตามที่ผมต้องการเพราะความต้องการในการที่ผมทําแบบนี้ครับผมต้องการความคงทนและให้มันอยู่ได้ยาวนานนะครับเพราะวันนี้ครับท่านสนใจเรื่องของ EPD มวลเบานะครับหรือทีมงานก็สามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับเบอร์ผมก็0917893563นะครับ0917893563นะครับอันนี้จดไว้ก่อนได้อย่าโทรตอนนี้นะครับหรือ LINE นะครับ LINE ของรายการนะครับก็คือ ID LINE @สันชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI S สันชัยนะครับ @แล้วก็ S สิงคโปร์ใส่เครื่องหมาย S I นะครับแล้วก็ S สิงคโปร์ U United N Norway C China H ฮ่องกง A อเมริกา I อินเดีย @สันชัยตัวเล็กหมดนะครับเผื่อใครที่จะปรึกษาท่านปรึกษาผ่านไลน์หรือโทรศัพท์นี่นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยท่านโทรมาผมนะครับท่านปรึกษาฟรีนะครับท่านโทรมาถามท่านปรึกษาทางโทรศัพท์หรือทางไลน์เนี่ยท่านสอบถามปรึกษาฟรีแต่ถ้าเกิดจะให้ผมไปให้คำปรึกษาคนเซาแนะนำสำรวจถึงหน้างานอันนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ฟรีแล้วครับสมัยก่อนยังไปด้วยความสงสารและเกรงใจแต่ตอนหลังไม่ใช่แล้วครับอาจจะผมเดินผิดทางเพราะวันนี้ทางที่เดินคือให้คำปรึกษาผ่าน LINE @สันชัยเบอร์โทรศัพท์0917893563เปิดให้คำปรึกษากับท่านทาง LINE หรือทางโทรศัพท์ที่ท่านถามมาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากให้ไปหรือบางครั้งผมบอกว่าสิ่งที่ท่านถามมานะครับผมบอกเบื้องต้นจากคำถามหรือรูปภาพที่ส่งมาได้ตอบเบื้องต้นนะครับแต่จะให้เจาะลึกนั้นอาจจะไม่ 100% เพราะสิ่งที่ท่านถ่ายมาบางคนถ่ายมาชัดอันเนี้ยสามารถสรุปได้ชัดเจนแต่บางคนถ่ายมาแยกไม่ออกนะครับบางคนส่งรูปมายังไม่บอกเลยว่าปัญหาคืออะไรนะครับผมอ่านเสร็จแล้วปัญหาคืออะไรไม่รู้เพราะท่านส่งรูปมา 2-3 รูปแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วท่านก็ไม่อ่านผ่านไปตั้งอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับท่านค่อยมาอ่านที่ผมถามว่าจะถามผมเรื่องอะไรอ่ะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความยากของมันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับการใช้แผ่น EPD มวลเบานะครับท่านลองศึกษาและทำความเข้าใจนะครับว่าท่านจะใช้ EPS EPD หรือ XPS นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงที่2ครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดการติดตั้งแผ่น EPD มวลเบา ทําผนังกันดินไหลนะครับแล้วก็ฝากไว้กับคานอย่างไรที่ไม่เป็นภาระและทําต่ออย่างไรนะครับที่จะทําให้มันคงทนยาวนานนะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับและเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับไปพักกันสักครู่ครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างกันนะครับวันนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าผมตั้งใจนะครับที่จะนำภาพทั้งหมดที่ทำเนี่ยครับมาคุยกันแบบยาวๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับก็จะทำมาแผ่นเดียวแล้วก็อาจจะคุยกันนะครับแต่วันนี้ครับตั้งใจที่จะคุยรายละเอียดนะครับจริงๆวันนี้นะครับภาพที่ผมเตรียมไว้นะครับมันก็จะเป็นส่วนแค่การติดตั้งยังไม่มีงานฉาบนะครับที่ไม่มีงานฉาบเพราะว่ากำลังหาอยู่ว่ารูปนะครับผมอะไปโยกรูปไปโยกมานะครับไม่รู้ไปลบหรือว่าอยู่ตรงไหนนะครับที่เป็นนะครับจริงๆตอนนี้นั่งเนื่องจากรูปมันอยู่ในคอมนะครับแล้วมันเยอะนะครับก็ย้ายไปนะครับพอย้ายไปปั๊บไปเจอว่าเอานะครับมันไปอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะเจาะเรื่องนี้แหละครับเรื่องการติดตั้งให้ละเอียดนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้มีท่านที่ถามการนำไปใช้นะครับอยู่หลายท่านถ้าท่านถามนะครับผมก็อธิบายทางสอบจะบอกถ้าวันนี้ท่านมีโอกาสได้ติดตามทาง YouTube ทางเพจทาง Facebook หรือท่านมาดูตอนท้ายแล้วดูไม่ทันท่านก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังในYouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะครับท่านก็จะเห็นรายละเอียดนะครับที่ผมพูดคุยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเปิดเผยแบบหมดเปลือกท่านที่ติดตามและดูนะครับผมเชื่อว่าท่านสามารถนำวิธีการนะครับจากภาพบวกคำอธิบายเนี้ยไปใช้ในการทำงานได้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือฟังหรือชมกันแบบนี้ได้นะครับติดตามกันได้นะครับอ่ะเรามาต่อกันครับนี่ครับคือการติดตั้งอย่างที่บอกนะครับว่าในการทำงานนะครับเราถึงจะเจาะไปเพราะบางช่วงจังหวะนะครับบางทีเนี่ยเราทำไปนะครับพอเราไปเจอปุ๊บบางจุดเราต้องตัดแผ่นนะครับพอเราตัดแผ่นจากความยาวไม่20มันอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นการเจาะล่วงหน้าที่ผมไม่ใช้นะครับมันมีโอกาสพลาดนะครับและเคยพลาดมาแล้วแต่ถามว่าสิ่งที่เคยพลาดมาแล้วเราเอาที่เคยพลาดในการเจาะล่วงหน้ามาประยุกต์ปรับปรุงและเจาะล่วงหน้าได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันมันนะครับไม่ผิดเพราะว่าถ้าเราเจาะสมมติถ้าเราเนื่องจากพอเราเจาะปุ๊บนะครับเราคิดว่ามันลงตัวไม่ลงตัวนะครับแล้วถ้าเราเจาะประสบการณ์มาคือพอเราวัดแล้วนะครับเราต้องวัดนะครับอย่างละเอียดแล้วถึงจะยึดไว้นะครับการเอาแผ่นไปลงมันต้องเป๊ะๆแต่พอเราทำไปเจาะไปนะครับมันก็จะมีความคล่องตัวข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างนี้ครับเราเจาะล่วงหน้าและฝังรีบาร์ไฟเบอร์ไว้นะครับ อันนั้นแหละครับกาวมันจะแห้งมันจะมีความแข็งแรงของจีบอภิริบาที่ยึดแต่ถ้าเราเจาะไปยึดไปเสียบไปนะครับมันยังไม่แห้งแต่ถึงมันยังไม่แห้งหลังจากทําเสร็จแล้วมันแห้งไปพร้อมกันนะครับความแข็งแรงเท่ากันนะครับก็อันนี้คือเป็นวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้วิธีไหนในการทำงานนะครับเพราะหลายครั้งนะครับเราก็จะซึ่งอันนี้นะครับก็จะใช้6มิลหรือ9มิลขึ้นอยู่กับงบประมาณเพราะอะไรครับ9มิลกับ6มิลเนี่ยครับมันก็จะเส้นมันก็จะต่างกันแล้วความแข็งแรงหรือการรับน้ำหนักจริงๆแผ่น EPD นะครับขณะนี้ฉาบปูนะครับ6มิลก็เพียงพอแต่ทำไมผมถึงเลือกใช้9มิลนะครับ6มิลเส้นมันจะเล็กกว่า9มิลยิ่งเล็กมันยิ่งมีโอกาสทำให้โฟมนั้นเกิดการฉีกขาดได้โฟมหรือ EPS หรือ EPD นะครับหรือ FPS เนี่ยนะครับการที่มันฉีกขาดนะครับมันเกิดจากของมีคมที่ไปกรีดมันหรือนะครับวัสดุที่มันแข็งๆเส้นเล็กๆเอาไปกรีดพูดมันมีโอกาสฉีกขาดได้เพราะถ้าเกิดมันใหญ่เมื่อไหร่นะครับการฉีกขาดของมันก็จะน้อยลงอ่ะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านนะครับเพราะวิธีการก็คือพอเราติดไปนะครับเราก็จะเจาะรูแล้วก็ผสมกาวนะครับแล้วก็หย่อนลงไปในรูหรือผสมกาวนะครับแล้วก็เอาตัววัดไอตัวรีบาร์ไฟเบอร์นะครับเสียบลงไปนะครับแล้วก็หยอดกาวนะครับบางทีก็มาจุ่มที่กาวปั๊บนะครับเนื่องจากตัวกาวKB 910เนี่ยนะครับมันมีความเหลวเราสามารถจุ่มแล้วก็ไปหยอดในรูก่อนที่จะเอารีบาร์ไฟเบอร์เสียบลงไปก็ได้นะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นกาวอีพ็อกซี่ซีเมนต์มันจะมีความแข็ง

างผนังนะครับทำไปนะครับจากด้านหน้าวนไปทางด้านขวาไปนะครับจะไม่ได้ทําขวากับซ้ายมาชนกันนะครับเขาจะทําไปทีละด้านนะครับไปต่อเนื่องทีละด้านนะครับเวลาแห้งนะครับมันก็จะสามารถแห้งไล่หลังกันแล้วก็สามารถเตรียมในการทําพื้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับพอเราทําไปอย่างเห็นไหมครับว่าความยากคือใต้ท้องคานบางจุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าคานที่เทนะครับไม่แบบมันจะทําให้ปูนมันเรียบนะครับบางครั้งการเทลีนบางหรืออาจจะไม่เทลีนปูนที่เทลงไปนะครับมันก็จะไหลไปตามช่องว่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะพอมันไปตามช่องว่างนะครับผิวขอบคานนะครับมันก็เลยจะไม่เรียบนะครับถ้ามันเป็นปูนที่มันล้นออกมานะครับเราเอาค้อนสกัดออกเพื่อให้มันเรียบได้แต่ถ้ามันเป็นโครงสร้างที่คอนกรีตที่มีความแข็งแรงนะครับเราก็ต้องยอมนะครับประยุกต์แผ่นของเราเพื่อให้เข้ากับจุดแต่ละจุดนะครับการใช้เจฟอภิริบาเหมือนกันนะครับตอนแรกผมบอกว่าแผ่นความแผ่นหนา7.5 เซนนะครับเราก็ตัดประมาณ10 เซนแต่บางครั้งบางจุดบางตำแหน่งนะครับเราอาจจะต้องตัดยาวกว่าเช่นเพราะนะครับด้านหลังมันไม่ติดกันหรือนะครับไว้นะครับสำหรับในการยึดแล้วก็ให้เขาเรียกว่าความแข็งแรงกับมันนะครับก็สามารถที่จะปรับระยะความยาวของแผ่นได้นะครับนั่นหมายถึงว่าพอเราเจาะรูผสมกาวนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็เตรียมแผ่นมาติดครับการเตรียมแผ่นมาติดนั้นนะครับเราจะต้องเอียงแผ่นนะครับเอียงแผ่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เวลาเสียบแล้วมันเสยขึ้นข้างบนนะครับการที่เสียบนะครับถ้าเราเสียบตรงๆอย่างนี้โอกาสในการดึงหลุดมันจะง่ายแต่ถ้าเราเสียบเสยแบบนี้เวลาไว้นะครับมันเป็นเหมือนกับสมอที่จะมันฝังไว้นะครับนะครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบนี้ครับมันก็จะเหมือนกับสมอที่มันฝังไว้นะครับที่จะยึดไม่ให้แผ่นนะครับมันไหลลงหรือไหลออกไปไหนได้แล้วการล็อกของมันนะครับหนึ่งตัวรีบาร์ไฟเบอร์มันถูกล็อกในรูด้วยกาวนะครับแผ่นเพื่อมาติดนะครับเราจะใช้กาวหยอดแต่กาวที่ไปหยอดกับแผ่นบางจุดหยอดไม่ได้ท่านดูนะครับอย่างเช่นภาพนี้อย่างเงี้ยครับถ้าตรงเนี้ยนะครับปูนมันดันออกมาสกัดแล้วนะครับออกไม่หมดนะครับมันอาจจะเกิดช่องว่างเพราะให้เกิดช่องว่างตรงนั้นนะครับมันก็จะสามารถที่จะมีช่องว่างนะกาวที่หยอดลงไปนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะยึดติดได้นะครับเราก็จะเสียบนะครับเพราะตัวสลักหรือว่าตัวรีบาร์ไฟเบอร์นะครับก็จะสามารถที่จะยึดไว้ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเสียบแบบนี้นะครับก็จะทําไปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทําไปอย่างต่อเนื่องได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการยึดเกาะที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ท่านถามมาปุ๊บนะครับนะครับก็จะเป็นการนะครับเสียบนะครับเราก็จะทําถัดไปแบบนี้นะครับเพราะการทําถัดไปนะครับมันก็จะทําให้ความแนบแน่นความต่อเนื่องระดับนะครับมันก็จะสม่ําเสมอนะครับแล้วมันก็จะเป็นระเบียบนะครับความสวยงามนะครับนะครับก็จะได้นะครับอันนี้คือการติดตั้งนะครับการติดตั้งแผ่นที่เราติดตั้งเพิ่มไปนะครับทีนี้นะครับหลายๆจุดครับเวลาเราติดตั้งนะครับมันก็จะเดี๋ยวนะครับนะครับบางครั้งนะครับการถามก็จะถามผ่านไลน์บางครั้งก็จะถามผ่านอินบ็อกซ์นะครับบางทีการที่ท่านถามมาทางนี้นะครับผมเปิดดูก็อาจจะเอาคําถามของท่านนะครับมาตอบมาแชร์ได้นะครับก็แต่อันนี้ไม่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราใช้นะครับปุ๊บโอเคนะครับผลการติดตั้งนะครับบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยากความยากอย่างไรครับความยากก็คือความยากในส่วนของการที่บางด้านนะครับมันจะมีท่อเช่น

0: น้ำจากห้องน้ำนะครับท่อของปลวกนะครับท่อสำหรับเดินปลวกหรือท่อระบายต่างๆนะครับผนังบางด้านทำได้สะดวกไม่มีอะไรเลยแต่ผนังบางด้านมันอาจจะมีความยากนะครับทีนี้อันนี้แหละครับเป็นตัวเปรียบเทียบถ้าวันนี้เราใช้ผนังตรงนี้นะครับเป็นแผ่นพื้นสำเร็จจุดที่เป็นท่อเนี่ยนะครับท่านต้องเว้นอย่างเดียวนะครับเว้นห่างเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านจะไปผ่าแผ่นพื้นเนี่ยมันยากหรือถ้าท่านใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ท่านก็สามารถผ่าได้นะครับท่านผ่าได้แต่ความยุ่งยากในการผ่าผมมั่นใจว่าใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าท่านต้องใช้ลูกหมูตัดเกียร์นะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทีนี้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เวลาท่านทำผนังเนี่ยท่านต้องใช้กี่มิล12 มิล15 มิล18 มิลนะครับเพราะน้ําหนักของแผ่นนะครับอย่างที่บอกนะครับที่เราคุยไปเมื่อวาน12มิลก็น้ําหนักก็ประมาณ40กว่ากิโลถ้า18มิลก็น้ําหนักก็ประมาณ70กว่ากิโลนะครับแต่อันเนี้ยนะครับอันเนี้ยหนา3นิ้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ3นิ้วนะครับหนา3นิ้วนะครับ3นิ้วกับ18มิลถ้าลองคิดดูนะครับน้ําหนักของ3นิ้วนะครับก็ประมาณถ้าแผ่นเต็มมันก็หนักประมาณสัก6.5 กิโลแต่พอเราตัดแบบนี้นะครับมันก็ลดลงเช่นเดียวกันครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับ40 กว่ากิโลนั่นคือต่อแผ่นแต่ต่อแผ่นของมันคือกว้างไม่20ยาว2.40อันเนี้ย6.5 กิโลต่อแผ่นคือกว้างไม่20ยาว3 เมตรแต่พอเราตัดมาในขนาดเดียวกันน้ําหนักยังไงมันก็ต่างกันอยู่ดีเห็นไหมครับนั่นคือความต่างและที่สําคัญนะครับถ้าท่านดูภาพนี้นะครับในการทำงานเนี่ยมันจะมีความสะดวกนะครับอันนี้ครับเห็นไหมมีระบบท่อเราสามารถที่จะผ่านะครับเพื่อเว้นในช่วงของท่อไว้ได้ช่วงของสายไฟนะครับหรือสายเดินท่อกำจัดปลวกนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้เพื่อให้นะครับแผ่นเนี่ยนะครับมันฝากไว้อยู่กับคานแล้วไม่ต้องกลัวเพราะอะไรครับเพราะแผ่นมันถูกยึดไว้กับคานนะครับคานไม่ได้รับภาระน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะด้วยความที่แผ่นจากกว้างเม็ดยี่สิบหรือกว้าง60 เซนเราลดลงเหลือแค่ประมาณ30-40 เซนก็ขึ้นอยู่กับความลึกของมันนะครับหรืออาจจะ60 เซนเพราะบางส่วนต้องติดอยู่กับคานและอีกส่วนหนึ่งมันถึงจะลงไปฝังอยู่ในดินนะครับนี่เป็นการติดตั้งเห็นไหมครับเพราะทั้งหมดที่เราทำมานะครับเราจะเห็นว่าบางจุดมันมีท่อนะครับบางจุดนะครับตรงช่องชาร์ปคอนกรีตที่เขาเทการเทรีเทคอนกรีตนะครับมันก็จะไหลออกมาด้านข้างซึ่งไม่ได้มีการต้องออกเราก็ต้องอาจจะต้องสกัดแต่งเพื่อให้เวลาติดตั้งแผ่นมันได้ความเรียบความสม่ำเสมอในการใช้หรือในการติดตั้งนั่นเองนะครับแผ่นบางแผ่นนะครับพอมาบางจุดนะครับบางจุดเนี่ยนะครับท่อเนี่ยนะครับมันหักนะครับท่อออกมาแบบนี้นะครับท่อเนี่ยผมเข้าใจว่าเนื่องจากมันน่าจะดินรอบบ้านมันมีทรุดตัวท่อบางจุดมีการเดินใหม่มีการเดินเพิ่มนะครับไอ้ท่อที่เดินใหม่หรือเดินเพิ่มนี่แหละครับมันคือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราติดตั้งแบบนี้นะครับมันจะเป็นความยากใช้แผ่นพื้นสำเร็จใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือวัสดุอย่างอื่นความยากอยู่ในการตัดแล้วก็การยึดแต่พอแผ่นอิฐมวลเบานะครับมันทำงานสะดวกครับน้ำหนักก็เบายกคนเดียวก็ได้ตัดคนเดียวก็ได้วัดคนเดียวตัดคนเดียวได้หมดนำมาติดตั้งก็สามารถทำคนเดียวได้อันนี้คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของการใช้วัสดุและที่สำคัญครับถึงมันจะหนาแต่น้ำหนักเบาและแข็งแรงเพราะแผ่นPVDผลิตมาจากเม็ดพลาสติกมันจะไม่ย่อยสลายเป็นวัสดุที่อยู่ในดินได้ไม่ย่อยสลายไม่กลัวความชื้นไม่กลัวน้ำนะครับไม่กลัวแสงแดดไม่กลัวความร้อนจากแสงแดดนะครับแต่ถามว่าแล้ว EPD มวลเบากลัวอะไรกลัวโซเวนต์ครับพวกน้ำมันสนทินเนอร์อันเนี้ยนะครับมันสามารถทำลายได้แต่การทำลายนะครับการใช้โซเวนต์น้ำมันสนหรือทินเนอร์ทำลายนะครับ EPD นะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายอย่างไรแผ่นสมมติแผ่นกว้างเม็ด20ยาว3เม็ดถ้าท่านจะทำลายนะครับท่านต้องเอาน้ำมันนะครับมาราดทั่วทั้งแผ่นมันถึงจะเกิดการยุบตัวแต่สมมติท่านเอามาหน่อยนึงเอามาถ้วยนึงแล้วท่านราดลงไปท่านราดตรงไหนมันทำลายเฉพาะตรงนั้นแต่มันไม่ได้ลามไปเรื่อยๆเหมือนกันครับถ้าโดนไฟไหม้นะครับไฟที่ติดกับแผ่นPVDมวลเบาเนี่ยครับมันติดตรงไหนมันจะดับเมื่อเชื้อออก มันจะไม่ลุกลามแล้วก็ขยายตัวแบบยาวไกลเกินไปอ่ะนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตั้งแล้วก็การตัดนะครับตัดมันนะครับนี่ครับตัดนะครับตัดแล้วตัดอีกได้ตัดไปปั๊บวางไม่พอดีก็ตัดได้เปิมได้ตัดแล้วหลวมใหญ่เกินก็เอาเศษที่ตัดนะครับมาต่อกลับได้เห็นไหมครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อเพิ่มครับนะครับสโลแกนผมคือยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับกับการใช้นะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงวันนี้และ1ชั่วโมงเมื่อวานวันเสาร์นะครับผมนำเรื่องราวของการใช้แผ่นอีบีดีมวลเบาทำผนังการดินไหลนะครับมาคุยกันในรายการเห็นไหมครับตัดนะครับเราสามารถตัดแต่งเพื่อให้ลงตัวในแผ่นเดียวเราสามารถตัดกี่ช่องก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะท่อและขึ้นอยู่กับระยะในการที่เราติดตั้งตามมาเห็นไหมครับมีทั้งท่อสีฟ้าท่อกำจัดปลวกนะครับท่อระบายน้ำทิ้งหรือท่อน้ำนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะทำการเดินนะครับแล้วก็ติดตั้งไปจนรอบบ้านนะครับอันนี้คือท่อน้ำดีเห็นไหมครับขอเดี๋ยวนะท่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นท่อไฟนะครับท่อเนี้ยเป็นท่อสายไฟจากในบ้านเพื่อที่จะออกไปหน้าบ้านไปเป็นโคมไฟหรือไปเป็นกระดิ่งนะครับอันนี้คือท่อที่ใช้งานนะครับมอนท่อที่ใช้งานตรงจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดที่เว้นนะครับเว้นช่วงแล้วก็ยึดไว้กับคานนะครับบางส่วนแผ่นก็ถูกตัดไปอยู่บนฟุตติ้งนะครับบนฟุตติ้งหรือบนต่อหม้อนั้นก็ไม่มีผลนะครับเพราะน้ําหนักของมันเบานั่นเองนะครับอ่ะนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ1วันเราติดตั้งนะครับ1วันนี้หมายถึงว่าหลังจากขุดโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับ1วันใช้คน3คนในการติดตั้งแผ่น EPD มวลเบารอบบ้านความลึกของมันนะครับแผ่นนะครับมีตั้งแต่30 40เซนนะครับความลึกของการตัดนะครับไม่เท่ากันมี30มี40เซนมี50เซนบางแผ่นก็อาจจะถึง60เซนนะครับแต่ความเสมอของขอบด้านบนนั้นเท่ากันหมดบางจุดลงไปลึกมากเราก็ปล่อยไปบางจุดตื้นนะครับขึ้นอยู่กับดินที่เราขุดมันแน่นมันแห้งมันแข็งขนาดไหนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับเป็นการทำงานโดยทีมงานนะครับช่างอำนาจนะครับในการติดตั้งนะครับนี่แหละครับคือการขายพร้อมสอนของช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ครับนี่คือผลงานครับที่เราใช้แผ่น EPD มวลเบามาแชร์ให้กับทุกท่านที่เป็นแฟนรายการทางวิทยุคลื่น FM 97ย้ำนะครับว่าท่านสามารถเลือกใช้ EPS แต่ท่านต้องเลือกเรื่องของ1ลามไฟไม่ลามไฟ2ความหนาแน่นของแผ่นนะครับวัสดุตัวที่2คือ EPD มวลเบาท่านไม่ต้องเลือกมากเพราะ EPD มวลเบามีชั้นความหนาแน่นเดียวเป็นเกรดเดียวไม่ลามไฟท่านสามารถใช้ XPS Foamนะครับท่านก็เลือกว่าเป็น XPS Foam แบบลามไฟหรือไม่ลามไฟนะครับแล้วก็ใช้แผ่นขนาดกว้าง60เซนยาวเมตร20เพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับอันนี้คือการติดตั้งแล้วก็ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะนำขั้นตอนในการฉาบปูนมาแชร์กันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษาที่เป็นแขกของเรานั้นขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4โมงเย็นของวันนี้นะคะแต่ว่าคุณณัฐกรนะก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเป็นแม่ทัพนำทัพบรรดาสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆนะคะไปจัดงาน Thailand Smart Money ค่ะอยู่ที่เซ็นทรัลสาขาอุบลราชธานีนะคะก็ที่บริเวณชั้น1ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก่อนที่จะเสร็จสิ้นงานวันนี้ก็ประมาณ2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังก็ถ้าฟังอยู่นะคะหรือฟังรายการเราเสร็จแล้ว4โมงเย็นจะไปเซ็นทรัลอุบลนะคะสำหรับคนที่อยู่จังหวัดอุบลนะคะก็จะได้เรียกว่าไปทำธุรกรรมทางการเงินกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ให้การบริการอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับกันอยู่แล้วนะคะที่ในงานที่ในแลนด์สมาร์ทมันนี่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็ถ้าพลาดนะคะที่จังหวัดอุบลแล้วนะคะก็ต้องรออีก1ปีเลยทีเดียวนะคะถึงจะกลับไปย้อนกลับไปที่อุบลอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะทีนี้ในชั่วโมงแรกนี้นะคะในรายการเซียนเศรษฐกิจของเราล่ะค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะติดตามบรรยากาศสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการทางด้านของฝั่งผู้ผลิตนะคะด้านของเกษตรกรด้านของผู้ส่งออกอะไรนะคะว่าตอนนี้นะคะพอเข้ามาถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าผ่านครึ่งปีมาแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกครึ่งปีที่จะวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยนะคะจะ อยู่ในบรรยากาศสถานการณ์แบบไหนนะคะกันบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะของเรานะคะก็เป็นที่เรื่องที่ว่าสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยอย่างเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยแหละนะคะแล้วก็เราก็ติดตามหลายๆเรื่องมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยน้ำตาลกุ้งนะคะคราวนี้ก็เราก็อยากจะดูเรื่องของการประมงบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะปีนี้วันนี้เราก็เลยเชิญคุณมงคลสุขเจริญคณานะคะท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ยังเป็นประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณมงคลเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคล
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณมงคลก็ตำแหน่งที่ถูกต้องฐานถูกต้องใช่ไหมคะว่าเป็นประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยอยู่ตอนนี้
1: อ๋อตอนนี้หมดวาระครับสำหรับ
0: หมดวาระ
1: เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์อยู่ครับ
0: อ๋อเป็นที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์แต่เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาถูกต้องนะคะค่ะค่ะค่ะคุณมงคลตอนนี้สถานการณ์เรื่องของธุรกิจประมงเรื่องของชาวประมงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วยเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะ
1: ก็ในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากวิกฤตสงครามค่าน้ำมันก็ขึ้นไปสูงมากอันนั้นน่ะก็ตรงนั้นเป็นวิกฤตร้ายแรงนะแต่รัฐบาลก็ได้โดดเข้ามาแก้ไขทันก็คือเร่งผลิตน้ำมัน20ออกมาช่วยนะแล้วก็สงครามก็สงบมาน้ำมันก็กลับมาเกือบจะปกติอันนี้ก็กลับมาลบกันอีกแล้วในช่วง7วันที่ผ่านมาอเมริกาก็ถล่มอิหร่าน7วันแล้วน้ำมันกลับขึ้นมา8-90เหรียญอีกแล้วก็เป็นอะไรที่อันตรายอยู่ครับเพราะว่ายังไม่เสถียรคือถ้าสงครามเขาสงบเนี่ยก็เชื่อว่าในส่วนของประมงก็น่าจะดีขึ้นไม่น่ามีปัญหาปัจจัยสำคัญของประมงทะเลก็คือเรื่องน้ำมันเป็นตัวปัจจัยหลักเพราะว่าเป็นต้นทุนของทั้งหมดก็คือ 50-60% นะตรงนี้ก็เรียนว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญในการที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยดูแลเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันมันแพงมากเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยก็จอดหมดก็จะทำให้สินค้าอาหารทะเลขาดตลาดครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เนี่ยในช่วง4เดือนกว่าๆที่ผ่านมาที่มีสงครามแล้วก็โอเคนะคะราคาน้ำมันมันตกลงมาแล้วอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ใน
2: เราจะต้องมีภาระต้นทุนในช่วงตอนต้นๆนั้นอ่ะเราขับตกลบหนี้ได้ไหมคะได้แล้วหรือไม่
1: คือรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรยังไม่มีมาตรการอะไรเลยในการชดเชยเยียวยาดูแลในช่วงที่วิกฤตนะซึ่งเราก็มีการผลักดันไปที่กระทรวงเกษตรว่าจะต้องมีการชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องชาวมงที่ได้รับผลกระทบแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้เราก็เรียกร้องผ่านสื่อไปในส่วนของทางรัฐบาลโดยท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านก็เร่งในเรื่องของการแก้ปัญหาคือท่านก็เร่งเอา B20 มาให้เราซึ่งก็ทำให้ทันต่อสถานการณ์อันนี้ต้องขอบคุณท่านพิพัฒน์มากครับ
0: ค่ะก็ได้ท่านพิพัฒน์ก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละนะคะในเรื่องน้ำมัน
1: ถ้าท่านไม่ช่วยตอนนั้นเนี่ยไม่ทันเหมือนกันก็ตายเหมือนพอดีแล้วพอเราเดือดร้อนปุ๊บเราขอเข้าพบเลยแล้วท่านก็เมตตาให้พวกเราเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ชี้แจงแล้วท่านก็ถามว่าตรงนี้เอาตรงนี้ไปแทนได้ไหมเราบอกได้ B20ก็เลยกลายเป็นที่มาท่านก็เลยเร่งผลิต B20ออกมาให้เราแล้วก็ใช้กองทุนน้ำมันช่วยพยุงด้วยก็เลยทำให้มีราคาที่ต่ำกว่าราคาทั่วไป5-7 บาท
0: ใช่นะคะ
1: 5-7 บาท
0: ที่ต่ำนะคะแล้วน้ำมันเขียวนี่ก็คือก็ไม่ได้ใช้
1: คือตอนนั้นมันใช้ไม่ได้น้ำมันเขียวขึ้นไปต้อง5-60 บาทมันไม่ได้เลยว่าน้ำมันเขียวมันอิงตลาดราคาน้ำมันตลาดนะครับก็เลยใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้น้ำมันเขียวใช้ได้อยู่อันนี้สงครามเกิดน้ำมันเขียวเด้งขึ้นมาอีกแล้วปวดหัวอยู่เนี่ยเจ็ดวันนี่เด้งขึ้นมา30อีกแล้วมันลงไป25แล้วนี่เด้งกลับมา30ดำไปอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: แค่7วันเองเ
0: นี่ยนะแค่ไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยค่ะเรือที่ตอนนี้เราเคยกังวลกันบอกว่าเรือคงจะต้องจอดนิ่งอยู่ที่ฝั่งไม่ได้ออกทะเลตอนนี้ก็คือเรือออกทะเลเป็นปกตินะคะ
1: ออกแล้วปกติแล้วนี่ก็เพราะว่าน้ำมันมันลงมาแล้วไงตอนนี้เขาไปเซ็น MOU สงบศึกกันน้ำมันมันลงอเมริกาไอ้น้ำมันสิงคโปร์มันลงมาจาก200 เหรียญลงมาเหลือ110 กว่าเหรียญอีกหน่อยเดียวมันขึ้นจาก90 กว่าเหรียญไงมันดีเซลมันขึ้นไปเกือบ200 เหรียญแล้วมันลงมาเหลือสักร้อยประมาณ110 กว่าเหรียญแล้วแล้วนี่เด้งขึ้นมา130 กว่า140แล้วปวดหัวมันทำมากเลย
0: ต้องวางแผนกันใหม่ไหมคะนี่ต้อง
1: โอ้มัน
0: เตรียมรับมือ
1: มันก็วางแผนยากไงเพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมนั่นทำได้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ท่านทำท่านไม่มีใครควบคุมได้ทั้งโลกแล้วแต่ลมนั่นนะท่านจะเดี๋ยวท่านดีเดี๋ยวท่านร้ายอะไรกันมั่วไปหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้โลกปั่นป่วน
0: นะคะใช่แต่ทีนี้เรือที่ออกประมงในช่วงที่ผ่านมานี่หมักไม่ทราบว่าเก็บเสียงผลผลิตจับปลาจับกุ้งหอยปูปลามาเนี่ยได้ในปริมาณแบบไหนคะแล้วก็ต้นทุนนะ
1: ก็พอได้อยู่นะเพราะว่าน้ำมันมันลงมาแต่ในช่วงน้ำมันแพงตอนนั้นเนี่ยปลามันก็ขึ้นมาไม่ทันทีหลังสักประมาณทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขึ้นราคามาสี่ห้าทะเลก็ทำให้ราคาตัดน้ำขึ้นมาก็ทำให้สู้กับต้นทุนได
0: ้สู้ได้คือไม่น่าจะห่วงมากไม่น่าตกกังวลมาก
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับดรอปลงมาอีกแล้วพอน้ำมันลงเขาก็ราคาเขาก็ลงอันนี้พอน้ำมันขึ้นเขาก็แหว่งขึ้นไม่ทันอีกแล้วมันยุ่งยากมากไงเพราะว่าน้ำมันเนี่ยอาทิตย์เดียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะ5-6 บาทเนี่ยขึ้นมาแรงมากไงเพราะว่าท่านทำถล่มอิหร่านไป7 วันเนี่ยโอ้โหเละเลย
0: แล้วไม่รู้จะถล่มกี่วันนะสิเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ไงคือเราไม่รู้เลยว่าท่านทำท่านจะเอายังไงแน่จะสงบศึกหรือจะอะไรถูกไหมคือเอาตกลงก็ตกลงแล้ว MOU ก็ MOU แล้วพอวันดีคือดีบอก MOU ไม่เอาแล้วอิหร่านไม่เอาแล้วถล่มต่อปวดหัวแล้วไปถล่ม ไปถล่มเขาโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยใช่ไหมก็คือเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกไปแล้วอเมริกาถูกไหมแล้วท่านก็ยังทำอย่างนี้อยู่แล้วถามว่าเออใครจะไปเชื่อถือท่านล่ะท่านเป็นผู้นำโลกนะ
2: ทีนี้ก็มาเข้า
1: ตัวไปยังไม่เชื่อถือเลยท่าน
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยอ
2: เมริกาเสียไปก็เลยกลายเป็นว่าเข้าเรื่องภาษีโลกเข้าเรื่องภาษีเลยพอพูดเรื่องผู้นำที่ชื่อทรัมป์เนี่ยแหละแล้วก็เลยเข้าเรื่องภาษีอีกนะก็ตอนนี้เนี่ยภาษีธุรกิจประมงก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องของแรงงานเนาะแล้วก็ตอนนี้มันกำลังใกล้จะหมดไอ้ที่ผ่อนคนเป็นใช้ม.122มาเป็นใช้เป็นม.301แล้วจะเก็บภาษีเพิ่มเป็น 12.5% ประมงก็โดนด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราส่งไปเราก็ผลักภาระให้กับผู้บริโภคอเมริกาอยู่แล้วตอนนี้ที่เช็คไปเนี่ยก็คือการส่งออกก็ยังปกติอยู่เนื้อปลากุ้งนะอ่านทะเลก็แต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆตอนนี้ที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยเราเคยส่งไป25%ตอนนี้เหลือประมาณสัก 17% ก็ลดลงแล้วก็ปัจจัยก็คือว่าวัตถุดิบเราขาดอย่างเช่นกุ้งเนี่ยที่เช็คไปนะเขาก็บอกว่ากุ้งเราตอนนี้ขาดไม่เพียงพอต่อการผลิตซึ่งเราเองเนี่ยสามารถผลิตกุ้งส่งออกได้ปีหนึ่ง4-5 แสนตันแต่จริงๆในประเทศเราเลี้ยงกุ้งได้แค่2,000-2,500 ตันนั่นเองซึ่งมันน้อยแต่ประเด็นเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้เกษตรกรไม่เลี้ยงเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนเขาสูงและราคาพุ่นมันไม่พอเนี่ยรัฐบาลแก้โจทย์นี้ไม่ได้นะหนึ่งเลยคุณจะทำยังไงให้ต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยให้คนเขากล้าเลี้ยงให้ได้400,000 ตันเนี่ยนะซึ่งต้นทุนของเราเนี่ยมันเป็นต้นน้ำถูกไหมมันได้เต็มๆอ่ะอันนี้รัฐบาลต้องช่วยมองให้จริงจังผมว่ารัฐบาลไม่เคยที่ผ่านมาไม่เคยจริงจังเรื่องประมงดูแต่ตัวเลขดูแต่พวก
2: ตรง
1: สน
2: ับ
1: สนุนสนับสนุนแต่พวกไอ้ที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วก็ส่งออกเนี่ยไปเอื้อเขาหมดแต่ไอ้ของในประเทศเนี่ยไม่เคยเอื้อผมถามหน่อยคุณเอื้อดิทำไมพวกผู้ประกอบการเนี่ยไทยที่เป็นต้นน้ำเนี่ยมันคุณไม่ช่วยเอื้อคุณเอาแต่พวกส่งออกเนี่ยไอ้พวกที่เราตัวเลขส่งออกเราโตแต่ผมยังเห็นคนไทยยังจนกันอยู่เลยไม่เห็นมีใครรวยขึ้นเลยถูกไหมเพราะไอ้คนที่มันได้ประโยชน์ใช่ก็ไอ้คนที่ได้ประโยชน์คือพวกที่เข้ามาส่งเสริมการลงทุนไงจากเรามาสวมสิทธิ์เรานั่นแหละเขาก็โตไงก็ถามว่าพวกเราได้อะไรอ่ะได้แต่ตัวเลข
2: ธุรกิจหลักของประเทศไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าที่ควร
1: ก็บอกว่ารัฐบาลโง่ก็ว่ารัฐบาลโง่แล้วกันไงรัฐบาลนี้ทุกรัฐบาลเนี่ยไม่ฉลาดนะไม่มองว่าเฮ้ยเราจะต้องมองโฟกัสไปที่ไอ้ตัวต้นน้ำหลักของประเทศเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะสินค้าเกษตรสินค้าประมงสินค้าต่างๆที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังต้องมานั่งตั้งชุดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราจะแก้กันยังไงอะไรยังไงนี่ส่งมาให้กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรทำอะไรเป็นที่ไหนล่ะเดี๋ยวคนมาดูแต่ละคนก็ปวดหัวรู้เรื่องเกษตรกันที่ไหนล่ะใช่ไหมเกษตรกับส่งออกก็แย่กันอีกโอ้ใจการผลิตต่างๆเราก็ปวดหัว
2: ค่ะก็คือถ้าจะโดนภาษี 12% ในวันที
1: ่25ก็ไม่กังวลไม่น่ามีปัญหา
2: ไม่กังวล
1: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
2: เพราะว่า
1: ผู้ประกอบการเขาก็ส่งไปเขาก็ทางนู้นก็ไปโดนเอาไอ้ผู้บริโภคของอเมริกาก็รับไปเขาก็ไม่เจ็บตัวหรอกแต่เออตอนนี้โชคดีว่าค่าเงินบาทเราอ่อนมาถึง3.3 กว่าก็ยังถือว่าช่วยให้ผู้ประกอบการก็เดินหน้าถ้าอยู่ที่30ต้นนี่ตายเงี้ยแข่งขันไม่ได้คือมันปัจจัยมันมีหลายปัจจัยที่เรื่องส่งออกเนี่ยมันมีปัจจัยหลายตัวเนี่ย
2: ค่ะซึ่งปัญหาขึ้นที่มันขาดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนเนี่ยเขาจะต้องสนับสนุนแบบไหนล่ะคะถึงจะดี
1: อะไรนะ
2: ปัญหากุ้งที่มีปัญหาต้นทุนสูงผลผลิตไม่ต่ำไม่ถึงพอ
1: ก็มานั่งไล่ดูดิว่าต้นทุนเขามาจากอะไรถูกไหมก็เอาจริงเอาจังเนี่ยคุณจะแก้อย่างไรแก้แบบไหนใช่ไหม เช่นต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมคุณทรัพย์หาอาหารที่ราคาไม่สูงได้ไหมส่วนค่าไฟค่าอะไรเงี้ยซึ่งเขามีค่าไฟก็เอาอะไรมาช่วยได้ไหมอย่างเช่นพลังงานโซล่าอะไรเงี้ยพลังงานไฟฟ้าเงี้ยนะรัฐก็เข้ามาสนับสนุนได้เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยนะแล้วก็ต้องคุยกับเศรษฐกรจริงๆไม่ใช่ว่าไปคุยกับใครไม่รู้ไปคุยกับนักวิชาการเพ้อเจ้อคุณต้องคุยกับตัวจริงคุณก็คุยกับตัวจริงคุยกับตัวจริงแล้วคุยกับหลายกลุ่มไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้นะไม่ใช่คุณคุยกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มนี้ทำแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งคนละทำคือคุณต้องมีข้อมูลเพียงพอแล้วคุณต้องมีข้อมูลที่สามารถที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาได้ว่ามันต้องทำตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ถ้าคุณคุยแก่ไอ้ข้ารายการเนี่ยเอาเงินช่วยถูก
2: มันไม่ได้จบปัญหาตรงนั้นน่ะนะคะ
1: คุณต้องช่วยให้เขาถูกจุดไม่ได้คุณช่วยแบบไม่ถูกจุดมันก็สิ้นป่าสวนป่าเหมือนกับไอ้เรื่องหมอคางดำเนี่ยผมก็อย่าขี้เกียจพูดคุณเป็นโรคคุณจะต้องไปหาใครอ่ะคุณต้องไปหาหมอไหมล่ะแล้วคุณจะปราบไอ้หมอคางดำคุณไม่เอาชาวมงปราบคุณจะให้ใครปราบเอาปัญญาที่ไหนไปปราบล่ะคุณก็ยังไม่รู้แล้วจะปราบยังไงถูกไหมก็ว่ากันไปเรื่อย
2: กลายเป็นว่าทำคิดเมนูมาหมอคางดำให้คนกินเข้าไปอีก
1: เฟอร์เจอร์คุณจะเอาปลาหมอข้างดำให้หมดก็แล้วคุณให้ชาวมงปราบไม่เหลือแล้ว
2: ได้ไหมได้ถู
1: กได้แต่มันต้องปลดล็อกกฎหมายที่มันล็อกอยู่ไงมีกฎหมายล็อกอยู่แล้วก็อะไรต่ออะไรเยอะแยะมันต้องมานั่งคุยกันว่าจะทำยังไงจะแก้ไงแล้วจะเอาไงคุยกันให้ชัดไม่ได้ไอเราจะปราบไอกลุ่ม NGO ก็จะฝางเอ้ามึงก็ปล่อยมันพังไปอย่างนี้แหละก็จะฝางกลุ่มเอทีโอก็จะฝางพอเรือประมงจะเข้ามาปราบให้ก็ไม่ได้กลัวอีกก็กลัวกันไปคุณก็ปราบกันไปเองแล้วกันผมก็ไม่ยุ่งไม่มีปัญญาปราบหรอกบอกให้ถามเป็นโรคคุณยังต้องไปหาหมอไอปราบปลาหมอคุณไม่ให้ชาวประมงปราบคุณจะให้ใครปราบถูกไหม
2: เพราะว่าเรารู้วิธีของเราเรามีเทคนิคของเรา
1: ที่เรารู้วิธีที่จะจับพวกมัน
2: ค่ะค่ะบางคนก็ต้องจัดปัญหากุ้งแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นๆอีกไหมคะสัตว์น้ำอื่น
1: ๆสัตว์น้ำอื่นๆก็พวกอาหารทะเลตอนนี้เราก็พยายามที่จะปกป้องไอ้พี่น้องชาวมงนะก็คืออาหารทะเลนำข้าวบางทีเราก็เจอผู้ประกอบการเนี่ยก็เห็นกับตัวไปนำเข้าบางทีนำเข้ามาถูกต้องไม่ถูกต้องบางทีเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นสินค้าประมงไทยแล้วก็สวมไปเราแก้ปัญหาไอ้อยู่ๆมา10ปีสุดท้ายชาวประมงไทยแทนที่จะรวยขึ้นกับจนลงเพราะไม่ได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหากลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านรวยขึ้นเพราะว่าอะไรอย่างเวียดนามเนี่ยเขาส่งออกก้าวกระโดดเลยเพราะเขาส่งมาที่ไทยแล้วก็สวมสิทธิ์ไทยไปส่งออกทีนึงเขาเติบโตตลอดแต่ของเราตกต่ำนะตกต่ำตลอดแต่ประเทศเวียดนามเติบโตก้าวกระโดดนะอันนี้เป็นต้นเขาโดนใบเหลืองพร้อมกับเราเนี่ยนะเขายังไม่ปลดใบเหลืองเลย10ปีละ11ปีละนะ10ปีละเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแล้วก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรือเขาเนี่ยทำประมงดูขนาดเขาเข้ามาลักลอบทำการประมงในประเทศไทยเขายังไม่โดนใบแดงแต่เรากลัวโง่กลัวจนชาวมงทิพย์หายหมดเจ๊งหมดด้วยความกลัวด้วยความโง่เขาบอกปัญญาพูดมีหน้าเนี
2: ่ยค่ะอย่างล่าสุดอย่างกรณีของปลากระพงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ปลากระพงเนี่ยก็ปลากระพงก็มีปัญหาไงก็ไอ้มาเลเซียเขาเนี่ยปลากระพงเขาส่งมาเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำเนี่ยมาหนึ่งเลยเขาไม่ควบคุมเรื่องไอ้อะไรไอ้สารอะไรโลกเขาเนี่ยแล้วเขาตรวจเจออันนี้พอตรวจเจอโกมงก็เลยมีนโยบายตรวจ 100% พอตรวจ 100% พวกนี้ก็เข้าไม่ได้พอบอกเข้ามาแล้วราคาต่ำกว่าราคาไอ้ผู้เลี้ยงปลากระพงเนี่ยประเทศก็ตายหมดใช่ไหมพอตายหมดเสร็จก็อ้าวพอเขาก็เลยออกกรมประมงก็ออกมาตรการเนี่ยตรวจ 100% นั้นตรวจ 100% ทางนู้นมันก็ชะงักแล้วก็เข้าไม่ได้อ้ พอเข้าไม่ได้อันนี้ก็เกิดปัญหาทางนู้นก็ไปบีบรัฐบาลมันให้มาทุบเราทุบเราก็ไปเลยมาเอากุ้งมาแลกเอ้ากลายไปว่าเฮ้ยไปคุยไปคุยมาคุณกล้าปล่อยปลากระพงที่มีสารเนี่ยเรียกว่าสารที่สารที่ดีสารที่ทำลายสุขภาพประชาชนคุณกล้าปล่อยเข้ามาเหรอ
2: ค่ะ
1: แต่คุณแรกกับว่า
2: ค่ะก็เลยอ
1: าจจะแรกว่าตรวจไม่ต้อง 100% อาจจะตรวจถ้าสุ่มใช้สุ่มตรวจซึ่งถ้าสุ่มตรวจเนี่ยถ้าสารพวกนี้มันหลุดเข้ามาต่อผู้บริโภคเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะผมบอกให้ถูกไหมมันกลายเป็นว่าคุณเอาตัวอะไรไปแลกเข้ามาคุณเอาชีวิตประชาชนไทยไปแลกเขาเหรอถูกป่ะคุณจะบอกว่าเลี้ยงกุ้งเดือดร้อนกุ้งแล้วมันกุ้งก็หาวิธีเดี๋ยวเขาไม่มีสิทธิ์บอยคอตกุ้งแล้วกฎ WTO มันมีอยู่ว่าไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถห้ามนำเข้าได้เขาอาจจะใช้วิธีสุ่มตรวจแล้วตรวจแบบเดียวกับเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีโรคสักอย่างนึงเราไม่มีเชื้อยาสักอย่างคุณจะไปตรวจอะไร 100% เนี่ยคุณก็ต้องมีหลักการหลักฐานถูกไหมแต่ของคุณเราตรวจแล้วเราเจอ
2: เราเจอแน่นอน
1: ใช่ไหมเราเจอแต่ของเรากุ้งเรามันไม่มีแล้วคุณจะตรวจอะไรอ่ะคุณจะมาอ้างว่าตรวจ 100% ได้ไหมในเมื่อเราไม่มี
2: แล้วก็กลายเป็นว่าประมงไทยที่ทำปลากระพงก็เดือดร้อนอีก
1: ก็เดี๋ยวกลุ่มปลากระพงก็ออกมาต่อต้านอีกก็ไปแลกอะไรก็ไม่รู้รัฐบาลก็เพ้อเจ้อไปเรื่อย
2: คือไม่ควร
1: แลกไปแลกคุณต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาก่อนไม่ได้คุณตื่นตูมกระโดดเฮ้ยว่าเขาห้ามแล้วคุณตื่นตูมกระโดดไปเจรจาเฮ้ยอะไรอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเปิดให้คุณเข้ามาป้าไปแล้วถูกไหมคุณไม่ให้กระโดดตื่นตูมแล้วทำไมถามว่าตอนนี้ผู้ประกอบการกุ้งในประเทศเดี๋ยวโรงงานผลิตกุ้งขาดแคลนกุ้งส่งออกจะตายทำไมคุณไม
2: ่
1: ไอ้มาเลเซียไม่ซื้อใช่ไหมคุณก็ส่งเข้ามาที่มหาชัยได้หมดนะแม่มหาชัยเขารอรับอยู่แล้วโรงงานกุ้งอ่ะใช่ไหมเยอะแยะไปดูผลผลิตแค่นั้นกระจอกมากเราต้องการกุ้งส่งออกเยอะแยะแต่
2: ถ้าเขาไปเจรจาแลกกันแล้วรอบกุ้งปลากระพงกันแบบนี้แล้วเนี่ยทางด้านของสมาคมการประมงจะทำอะไรได้ไหมคะจะช่วยอะไรได้ไหมคะ
1: มันก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับกุ้งเราก็ไม่เกี่ยวกับปลากระพงแต่คนที่เดือดร้อนก็ออกมากันสิเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่เกี่ยวนะอันนี้เราให้ความเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้คุณต้องคุยให้รอบด้านแต่คุณก็ทบตามมานะไอ้ทำไมเขาห้ามปลากระพงคุณต้องไปดูย้อนกลับไปดูไอ้ปลากระพงที่มันเกิดปัญหาเนี่ยทำไมเราต้องตรวจ 100% เพราะก็มีตัวยาที่ตกค้างเยอะแล้วกับตัวยาพวกนั้นมันส่งผลต่อกระทบต่อไอ้ประชาชนโดยตรงถูกไหมแล้วถ้าคุณปล่อยพวกนั้นเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้าไม่ต้องมีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยอย่างนั้นเหรอกับการที่เขาขู่
2: ว่าคนไทยได้กินข้าวกินปลากระพงต้มยำปลากระพงแดดเดียว
1: ใช่ใช่ใช่เพราะปลากระพงบ้านเราเนี่ยมันเนื้อดีไงราคาดีไงบ้านเขาราคาคนเขาไม่กินไงมันก็บ้านเราคนกินเงี้ยนั่นจะกลายเป็นว่าเกษตรกรเพราะเลี้ยงปลากระพงเดี๋ยวก็เจ๊งอีกอุ้มกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งเจ๊งก็
2: เจ๊งปัญหาหนึ่งไปเจออีกปัญหาหนึ่ง
1: แล้วก็เป็นฐานเสียงการเมืองของคนละพรรคด้วยก็ปวดหัวนะก็ไม่เอาหลักความจริงมาตั้งถูกไหมถ้าเอาหลักความจริงมาตั้งก็แก้ปัญหาตรงไปตรงมาก็คุยกับมาเลเซียก็ดูเอาคุณตรวจโรคเอาต้นโรคคุณไม่มีเราก็ผ่อนคลายถูกไหม
2: ค่ะ
1: ค่อยผ่อนคลายลงมาเอาจากตรวจ 100% ก็ลงมาเหลือ 50% ไม่ใช่ไปตรวจเลยถูกไห
2: มอ
1: ย่างนี้ก็ตายสิถูกปะส่วนไอ้กุ้งอ่ะถามว่าคุณห้ามเรานำข้าวกุ้งมาจากเหตุผลอะไรอ่ะเราโรคเยอะหรือไงถูกไหมถ้าเราโรคเยอะก็คุณก็ตรวจไปดิไม่ใช่คุณเอามาห้ามมันห้ามไม่ได้เพราะขัดหลัก WTO การค้าเสรีมันห้ามไม่ได้
2: ค่ะเข้าใจแล้ว
1: ได้
2: คุณมงคล
1: ได้เขาไม่สามารถห้ามได้
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นขอถามอีกคำถามก็เกี่ยวกับเรื่องของ ประมงเนี่ยนะคะซึ่งเราต้องใช้แรงงานพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรือเนี่ยแล้วก
1: ็
2: ทีนี้เขาก็มามีการพูดอ่ะก็บอกว่าธุรกิจประมงเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องของการแรงงานที
1: ่ค้ามนุษย์บ้างแรงงานค้ามนุษย์แรงงานบังคับใช่ไหม
2: ใช่เราจะตรงนี้เนี่ยเราจะมีการชี้แจงอะไรยังไงไหมคะที่จะ
1: ไม่ต้องชี้แจงมันเจอไงก็คือเราแก้เรื่องปัญหาแรงงานพวกนี้มา10ปีแล้วเราประเทศเดียวที่เรารับอนุสัญญา4188อนุสัญญาของ ILO เรื่องแรงงานเราต้องทำตามมาตรฐาน ILO ก็คือแรงงานได้มาตรฐานถูกต้องทุกอย่างได้สุขอนามัยแรงงานถูกกฎหมายได้สวัสดิการถูกต้องอะไรถูกต้องครบถ้วนอาหารการกินต้องอยู่ดีกินดีคือเรามีครบอยู่หมดแล้วเราก็เอาไอ้ตัวไอ้4188อนุสัญญา4188ของ ILO เนี่ยไปยืนยันว่าเราทำตามมาตรฐานแล้วเราก็ออกอนุบัญญัติของกฎหมายตามมาตามอนุสัญญา4188ครบถ้วนหมดแล้วแล้วคุณจะมากล่าวหาอะไรเราเพอร์เจอร
2: ์นั้นจะมาอันนี้ไม่ได้อย่ามาใช้อันนี
1: ้ไม่มีมันก็มันคนโง่ก็คือโง่ก็ไปเจรจาโง่ๆไปเสียเปรียบเขาไม่รู้เรื่องไงผมก็บอกรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วนะว่าคุณอย่าเอาเรื่องประมงเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะผมบอกเลยว่าประมงเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะเพราะว่าเราแก้ปัญหาไอยูยูจนชิบหายไว้ป่วงหมดแล้วเราต้องเอาประโยชน์จากมันก็คือว่าตอนนี้ในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครทำได้เท่าเราไม่ใช่จุดอ่อนนะผมเคยพบท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมบอกท่านสุบจีว่าเวลาท่านไปเจรจา FTA ท่านอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเรื่อง IUU เป็นจุดอ่อนนะมันเป็นจุดแข็งนะเพราะเราทำได้ไอ้มาตรฐาน IUU เป็นประเทศเดียวบางทีรัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยรัฐบาลคนมาดูแลมาต้องชี้แจงแล้วจะไปฟังไอ้คนใกล้ชิดไอ้ข้าราชการบางคนที่ไม่รู้เรื่องบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้คนรู้เรื่องหมดไปแล้วเจอคนไม่รู้เรื่องโง่ไปเลยทีเนี้ยโง่ไปเลยรัฐบาลยังโง่ไปเลยรัฐตีโง่ไปเลยแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นจุดแข็งยืนยันว่าเราเป็นจุดแข็งไม่อยาก
1: ใช่ผมเคยเข้าไปพบท่านท่านนายกอุ๊งอิ๊งอ่ะคราวนั้นน่ะเขาก็ไปบอกนะแล้วนายกอนุทินผมก็บอกแล้วนะแล้วท่านสุปฏีผมก็บอกแล้วนะถ้าไปเจรจาเสียเปรียบมันโง่ๆก็ไม่รู้ช่วยไม่ได้แล้ว
2: ค่ะเข้าใจแล้วส่วนเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันสินค้าสวมสิทธิ์นะคะ
1: ถ้าสินค้าสวมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องมีมาตรการเราก็เรียกร้องให้ออกมาตรการ IUU เนี่ยไม่ได้ไปออกอื่นเลยออกตามมาตรฐาน IUU ของเราเนี่ยเราทำปฏิบัติตามมาตรฐาน IUU ทุกอย่างเราก็ออกตามมาตรฐาน IUU กับประเทศอื่นที่ส่งสินค้าเข้ามาที่ประเทศไทยถูกไห
2: ม
1: ก็ไม่ถามโง่เหมือนกับเดิมไอ้กรมประมงไอ้โง่เซ่อๆนั่นนั่นกลัว
2: เข้าใจค่ะคุณมงคลได้ก็เท่ากับว่าได้เข้าสรุปแล้วฟังคุณมงคลพูดมาทั้งหมดได้เข้าสรุปหมดเลยแล้วก็เข้าใจกระจ่างเลยแหละค่ะแต่ทีนี
1: ้
2: ขออีกคำถามนึงคำถามส่งท้ายนะคะคุณมงคลในฐานะที่เป็นนักลงทุนมือเสียนะในนามสองสูงหุ้นตอนนี้ยังลงทุนในหุ้นอยู่ไหมคะ
1: อ๋อหุ้นมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าทั้งโลกเขาดีกันหมดแล้วตอนเนี้ยคือจากที่ผมดูจากบริษัทที่เขาขายที่ดินเนี่ยไม่ว่า WSA อะไรที่เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่เป็นธุรกิจรุ่นใหม่เทคโนโลยี AI อะไรมันเข้ามาลงทุน Data Center ก็ลงทุนเยอะนะแล้วมันผลเนี่ยมันกำลังออกปีนี้นะมันกำลังออกปีนี้ก็คือว่าไอ้ประเทศเราไม่คงไม่ซุดหรอกแต่เรามีปัญหาปัจจัยอยู่2-3ตัวที่เราเกิดปัญหาคือ1เลยก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เราต้องแก้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเราสำคัญตรงนี้ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนเราเนี่ยมันเกิดปัญหาคือเรามีปัญหาไอ้ธนาคารเนี่ยมันไม่ปล่อยกู้ไปปล่อยกู้ก็ทำให้เกิดปัญหาว่าไอ้ประชาชนทั่วไปก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบมันก็เลยกลายเป็นว่าหนี้นอกระบบนี่ตัวร้ายเราต้องทำยังไงแก้หนี้นอกระบบให้ไปเข้าไปมันหนี้ของธนาคารถูกไหมถ้างั้นไอ้ประชาชนมันไม่มีทางหรอกที่จะฟื้นอ่ะเพราะอะไรไอ้หนี้นอกระบบเนี่ยตัวร้ายเพราะลูกน้องผมแหละผมเคยเจอกับตัวเองมาลูกน้องโอ้โหมันกู้มา 8,000 นะมันจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ800มันจ่ายมา2ปีกว่าเงินต้นอยู่ครบเลยเออขนาดนั้นเลยนะผมเลยบอกเฮ้ยมาเคลียร์ผมเคลียร์เลยนะแล้วผมไม่คิดดอกเบี้ยนะผมเคลียร์หนี้มันหมดเลยนะ แล้วมันถึงจะรอดอันนี้ก็เหมือนกันว่าไอ้คนที่เอาประชาชนที่เขาเป็นหนี้นอกระบบเอามาเคลียร์เอามาเคลียร์เข้ากับแบงค์ให้แบงค์เนี่ยรับเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วมันถึงจะจบเนี่ยแบงค์ก็ไม่กล้าเอาไงแต่รัฐบาลต้องช่วยไง
0: ใช่
1: ถ้าคุณไม่เคลียร์หนี้ชาวบ้านเนี่ยมีทางที่จะฟื้นเราจะติดอ่ะ
0: สรุปแล้วตอนนี้ซื้อหุ้นได้ใช่ไหมคะ
1: ได้คุณแบงค์ลุยไปเลย
0: เนาะได้ค่ะได้
1: ค่ะหุ้นแบงค์ก็ดีหุ้นแบงค์ก็ดีตลอดกำไรเยอะลุยไปเลย
0: ได้ค่ะคุณขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุณมาคุยกันอีกค่ะค
1: ่
0: ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ถ้าคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันกับดร.อุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยค่ะคุณอุทัยดร.อุทัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
0: ใช่ค่ะค่ะค่ะดร.ตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เรื่องของยางนี่ต้องเรียกว่าเป็นปีทองยังเป็นปีทองอยู่ใช่ไหมคะ
1: คือผมอยากจะกลับเรียนว่าสถานการณ์ยางพารา

0: กับอิหร่านเนี่ยรบกันเนี่ยทำให้น้ำมันราคาขาดแคลนขึ้นมาราคามันสูงเพราะว่ายางเนี่ยถ้าน้ำมันมันถูกเนี่ยมันก็เอายางเนี่ยทำยางสังเคราะห์ก็ราคาถูกด้วยทีนี้ยางสังเคราะห์แพงราคายางธรรมชาติก็แพงทีนี้ยางแผ่นดิบเนี่ยตามปกติแล้วมันไม่ถึง อยู่ในช่วง50-60 บาทนี่มันถือว่าตลอดมาหลายปีมาแล้วนี่ขึ้นไปถึง87 บาทนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันเนี้ยดังนั้นแสดงว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะบวกขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากความต้องการของตลาดโลกมันที่ต้องการยางธรรมชาติซึ่งราคาตอนนี้ถูกกว่ายางสังเคราะห์นะครับปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่ามันเนื่องมาจากว่าจะเกิดซูเปอร์อานิโญนะลาญิโน่มันจะแรงอ่ะกระทบแรงอ่ะแล้วก็ฝนมันจะแรงแล้วก็ความร้อนมันจะสูงเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่กระทบต่อเรื่องของยางอย่างนั้นไออุตสาหกรรมยางจึงต้องเตรียมตัวสต็อกยางพวกนี้ไว้เพื่อตอบรับกับลาญิโน่ลาญิโน่นะฮะอันนี้ผมจึงอยากจะกลับเรียนว่าราคายางช่วงนี้อยู่ในขั้นที่สูงครับแล้วก็ใช้ได้ดีใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรทางสวนยางโดย
1: ค่ะอยากจะเห็นไปถึง100ไหมคะเนี่ย
0: ผมคงถึงครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยฮะขณะนี้มันขึ้นมาตามธรรมชาติของมันขึ้นมาตามเหตุการณ์ตลาดโลกทั้งที่ยางเนี่ยแล้วก็ผมอยากจะเรียนคุณพิชาพาว่ายางเนี่ยในปีที่ผ่านมามันอุปสรรคมันมากเหลือเกินเช่นโรคระบาดใบร่วงนะฮะอะไรเหล่านี้นะแล้วก็มันทำให้น้ำท่วมฝนตกหนักทำให้ขีดยางไม่ได้แต่เมื่อถึงตอนหน้าปัจจุบันเนี่ยพอยางขีดได้ราคาน้ำมันมันก็
1: สูง
0: อย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะยางสะเคราะห์มันแพงนะฮะอย่างนั้นในบริษัทใหญ่ๆหันมาซื้อยางธรรมชาติเพื่อทดแทนยางสังเคราะห์ซึ่งแพงอยู
1: ่
0: แล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นเยอะ
1: ค่ะ
0: ความต้องการใช้ยางในตลาดโลกมันต่อเนื่องมาตลอดนะฮะนี่ก็อยากเรียนคุณพิชาพาได้รับทราบนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่องมันดีแหละนะแล้วก็ต้นทุนก็น่าจะสูงราคาสูงกว่าต้นทุนพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ภาวะขาดแคลนนี่ก็จะเป็นไปอีกเพราะว่ายังมีเรื่องของภัยแล้งเรื่องเอนิโยอะไรต่างๆซูเปอร์เอนิโยมันจะทำให้ยิ่งขาดแคลนเข้าไปอีกราคามันก็น่าจะสูงต่อเนื่องไปปีนี้ปีหน้าด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้คุณวิรภาครับว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยมันตามธรรมดาต้นทุนเนี่ยมันก็ปกติทั่วไปอยู่แล้วมัน60กิโลละ63.64 บาทนี่พูดถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คำนวณไว้เมื่อ10 ปีที่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับคุณพิชาภามันค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงงานก็แพงนะครับนี่มันก็อาจจะสูงกว่าแต่เราก
1: ็ถือ
0: ว่า
1: 80-84 บาท
0: เนี่ยก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็ดีด้วยแล้วถ้าเป็นร้อยได้ถึงร้อยถึงอนาคตผมคิดว่าถึงร้อยฮะเพราะว่ายางมันขาดแคลนจริงๆจากซูเปอร์ยูโน่เนี่ยมันจะถึงร้อยแน่นอนดังนั้นผมว่าตรงเนี้ยก็พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องเตรียมตัวไว้มารุงจัดสวนยางให้ดีแล้วก็

0: แล้วก็เรียนคุณพี่ภาว่ายางเนี่ยเราโค่นปลูกทางใต้เนี่ยโค่นปลูกยางเป็นปาล์มซะเยอะนะสวนยางมันลดลงแล้วก็ทางภาคตอนออกเนี่ยโค่นปลูกทุเรียนเยอะนะ 80-90% นั่นจะเป็นผลกระทบเป็นผลบวกให้กับพี่น้องชาวสวนยางคงรักษายางไว
1: ้
0: แล้วก็เป็นราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตยางมากที่สุดในโลกนะครับ 33% ของมวลรวมในการใช้ยางของโลกครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับ
1: ค่ะไปใช้คนทิ้งนี่แหมเสียดายเลยเนาะแต่ว่าเขาอดทนมามันหลายปีแล้วจริงๆอ่ะเป็น10กว่าปี20ปีนะ
0: ที่เขาอดทนมาตั้งแต่ปฏิวัตินะฮะ
1: ค่ะ
0: ปฏิวัติมามันไม่เคยราคายางขึ้นเลยนะจนกระทั่งมึงยังมาขึ้นนี่แหละครับอดทนมานานแล้วครับชาวสวนยาง
1: แต่ทีนี้เราจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่อะไรอย่างเงี้ยให้มันสูงขึ้นไปได้กว่านี้อีกไหมคะตอนนี้เห็นบอกว่าประสิทธิผลมันไม่ค่อยจะดี
0: คือผลผลิตต่อไร่เราสามารถเพิ่มได้โดยการใช้ปุ๋ยนะฮะทีนี้ผมว่าปุ๋ยมันแพงเมื่อปุ๋ยเคมีมันแพงเพราะว่าน้ำมันมันแพงไอ้พวกแอมโมเนียไอ้พวกปุ๋ยยูเรียมันก็แพงเมื่อปุ๋ยแพงเนี่ยเราก็หันมาใช้ตอนนี้ผมกำลังศึกษากับสวทช วว วช กำลังทำเรื่องติดปุ๋ยไบโอชาขึ้นมาไบโอชาก็เอาเศษวัสดุต่างๆหรือขยะหรือวัสดุยางนี่แหละในโคนต้นยางกิ่งเกิงเนี่ยมันมีปุ๋ยอยู่ทั้งนั้นอ่ะที่มันร่วงลงมาเนี่ยเรามาทำเป็นไบโอชาเพื่อจะเป็นอินทรีย์ไบโอชาเพื่อจะเป็นปุ๋ยทดแทนให้ลงไปในใช้ลงไปในดินเพราะถ้าเราผิดอินทรีย์ไบจุลินทรีย์ไบโอชาเนี่ยเราสามารถจะทดแทนปุ๋ยที่ใช้ได้เพราะมันก็คือปุ๋ยแหละไอ้ที่กิ่งไม้ใบไม้ที
1: ่ร่วงมันก็เป็นปุ๋ย
0: มันเป
1: ็
0: นปุ๋ยทั้งนั้นแหละทีนี้ดินของเราเนี่ยใช้มานานแล้วมันแข็งมันดานหมดเมื่อใช้ไบโอชาช่วยมันก็จะมันก็จะกลับเหมือนเดิมปรับปรุงดินทำให้เหมือนดินป่าใหม่คือมีไส้เดือนมีอะไรเนี่ยเรากำลังหันมาสนใจเรื่องนี้ผมสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกำลังทำกับสวทช วว วช นะฮะกำลังจัดนิทรรศการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบรับรู้ในความรู้เรื่องนี้เพื่อจะใช้ประโยชน์แทนที่จะไปซื้อปุ๋ยเคมีเราหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ไบโอชาแล้วจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าของคาร์บอนเครดิตซึ่งมาคาร์บอนเครดิตนี่ก็ขายได้เพราะว่าในปี69เนี่ยมันตั้งมก1มกรามาเนี่ยทางยุโรปเนี่ยมันขึ้นภาษีคนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากเขาก็จะต้องเสียภาษีมากอย่างนั้นไอ้คาร์บอนเครดิตในสวนยางเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปชดเชยพี่น้องเกษตรกรจะไปเป็นรายได้เสริม
1: คาร์บอน
0: ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งครับโดยทำดูรินซีไบโอชาซึ่งจะรักษาคาร์บอนเครดิตในสวนยางด้วยครับ
1: ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะก็น่าจะพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะเลยแล้วก็หมายถึงว่าที่เพาะปลูกยางทั่วประเทศเลยทางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานต้องมีเรื่องนี้สนับสนุนด้วยเนาะค่ะ
0: คือผมเรียนท่านพี่เหล่าพามว่าผมกำลังทำอยู่ก็เครือสาพัฒนาพิบูลนะฮะสาพัฒน์กรุ๊ปเนี่ยถึงเขามีที่ดินเยอะฮะแล้วเขามีสวนยางเยอะนะฮะเรามีสวนปาล์มด้วยแล้วก็มีโรงงานด้วยมันก็เหมาะที่จะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาในเครือสาพัฒน์นะฮะคือคุณบุญยศติดโชควัฒนาและดร.ศิรินา ปาวโรลาวาลิตนะฮะท่านก็มาร่วมมือกับผมในการที่จะทำให้ปลูกพืชแซมใช้สมุนไพรปลูกพืชแซมในสวนยางโดยประกันราคาคือหมายความว่าเราประเทศไทยเนี่ยเหมาะในการปลูกสมุนไพรมากนะครับก็ประเทศอินเดียเนี่ยเหมาะที่สุดอย่างนั้นเราก็ปลูกเป็นพืชแซมยาง
1: แ
0: ล้วถ้าตั้งอุตสาหกรรมขึ้นมาโดยเครือสาพัฒน์เขาเนี่ยก็สามารถจะผลิตวัตถุดิบจากสมุนไพรเนี่ยเอาไปทำยาได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนั่นแล้วก็จะเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกพืชแซมยางแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรซึ่งเขาประกันราคาให้แล้วก็ทางโรงงานก็มีวัตถุดิบผลิตประเทศจีนต้องการมากนะฮะเรื่องนี้นะฮะต้องการแต่เราไม่สามารถจะทำให้เขาได้เนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออน่าจะทำเรื่องนี้โดยทางเครือสาพัฒน์ดร.ศศินาท่านศศินาท่านเป็นคนอยู่ในมูลนิธิเพียมโชควัฒนาเนี่ยท่านช่วยอยู่ครับกำลังทำสวนยางให้เป็นปลูกแซมสมุนไพรทำให้เพิ่มคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเยอะแล้วก็เอาคาร์บอนเครดิตน่ะขายให้เราจะจัดการเรื่องคาร์บอนเครดิตขายให้ทั่วโลกด้วยครับอันนี้เราเตรียมการไว้หมดแล้วครับ
1: โอ้ดีเลยก็เป็นการพัฒนานะคะทีนี้เรื่องของสต็อกยางเก่าก็หมดไปแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้ได้แล้วด้วยเสร็จเรียบร้อยขายหมดละด
0: ้วยขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วโชคดีฮะโชคดีที่ขายได้ราคาสูงหน่อยไม่ใช่คราวที่ผ่านมาขายถูกกว่าขี้ยางอ่ะคราวนี้ผมก็เตือนแล้วว่าอย่าให้มันถูกนักนะฮะเพราะว่าแต่ผมยอมรับว่าก็ยอมนับถือเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ทำโดยเจ้าหน้าที่โดยตรงครับไม่มีนักการเมืองเข้ามาแทรกถ้ามีนักการเมืองเข้ามาแทรกนี่จะขายถูกกว่าขี้ยางอย่างคราวที่แล้วที่ผ่านมา
1: ขี้
0: ยางสามคือยาง37 บาทเขาขาย36 บาทผมว่ามันทำให้ผมปวดใจมากนี่คือสิ่งที่เกษตรกรได้ตอบรับนี่ทำมาไม่มีนักการเมืองเจ้าหน้าที่ก็ทำเลยตรงตอนนี้ได้ขายได้60 กว่าบาทเออมันก็รอตัวไปใช้นี่ก็ได้นี่คือจริงๆเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้ครับบ้านเมืองจะมีทุจริตมากเลยมันจะอยู่ไม่ได้ครับ
1: ก็เลยเท่ากับว่ามันยังก็ขายได้ไปพันกว่าล้านนะคะแล้วก็รอตัวไปแล้วเนาะใช้นี่สินเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นปีทองปีดีๆของชาวยางนะคะสวนยางก็ยิ้มได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ดีใจด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงที่มาคุยกับเราวันนี้ค่ะอาจารย์อุทัยค่ะสวัสดีนะคะ
0: จ้าครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะรู้ฟังคะนี่ก็เป็นดร.อุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะก็คือการยางก็เรียกว่าขายยางหมด 18,000 ตันน่ะเรียบร้อยแล้วได้เงินมา 1,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินธกส.ไปครบหมดแล้วก็เท่ากับว่าปีนี้เป็นปีทองของยางจริงๆก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันมาลีรายงาน
3: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
9: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้ ริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D-Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D-Bank ทุกสาขา SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D-Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D-Bank ทุกสาขา SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อก ถอดรหัสการลงทุน
15: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงชั่วโมงที่2กับรายการ CNC เศรษฐกิจในช่วง Investment Talk นะคะวันนี้คุณผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงคุณรัศกรเพราะว่าคุณรัศกรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรียกว่าไปให้นำทัพนะคะแล้วก็บริการทางการเงินนะคะกับคนที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนั่นก็คือเรากำลังจัดงาน Thailand Smart Money อยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นปีที่12แล้วนะคะที่เราไปจัดงานที่นั่นนะคะแล้วก็มีสถาบันการเงินชั้นนำมากมายเลยทีเดียวนะคะไปให้บริการนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในช่วง2วันแรกนะคะที่เราจัดงานกันมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะคะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ทั้งวันเขาบอกว่าลูกค้าก็เข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะใช้บริการกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังมีเวลาอีกนะคะจนถึง2ทุ่มของวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายละนะคะสำหรับงาน Thailand Smart Money ปี2569สำหรับที่อุบลราชธานีนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆไปกันนะคะจะได้สิทธิพิเศษประโยชน์แคมเปญพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ทางด้านทีมงาน Thailand Smart Money นะคะรวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆที่ไปร่วมงาน Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีนะคะที่เซ็นทรัลนะคะสาขาอุบลนะลานโปรโมชั่นชั้น1เนี่ยนะคะจัดให้อย่างเต็มที่นะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยวต้องรออีกปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะปีหน้าถึงจะได้พบกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากบอกต่อกันไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะต้องมีอะไรดีต้องนำมาเสนอกับแฟนๆรายการเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะทีนี้คุณผู้ฟังในช่วงจากนี้นะคะเราก็จะคุยนะกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถส่ง SMS มาได้นะคะ483-8133นะคะฝากเป็นข้อความมาได้นะคะว่าจะปรึกษาเรื่องของการลงทุนแบบไหนอย่างไรนะคะอยากให้คุณนาสิทธิ์อธิบายนะคะก็ SMS เข้ามา483-8133รวมทั้งอีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือที่เพจ Facebook นะคะก็คือของสถานีวิทยุ FM 97เนี่ยนะคะก็คือ FacebookQFM นะคะก็ฟังออนไลน์อยู่ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการของเราได้โดยฝากคำถามเอาไว้ได้ที่ช่องทางนั้นเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับทางรายการนะคุณผู้ฟังถามอะไรเข้ามาเดี๋ยวให้คุณนาสิทธิ์ช่วยตอบให้ในช่วงท้ายรายการนะคะทีนี้ก่อนที่จะคุยกับคุณนาสิทธิ์นะคุณผู้ฟังเราก็มาสรุปข่าวกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือ8คืนติดต่อกันนะครับ8คืนต่อเนื่องที่ทางด้านของสหรัฐนะคะโจมตีเข้าไปที่อิหร่านนะคะแล้วก็โจมตีที่แบบว่าเต็มที่ในลักษณะของการโจมตีของเขาแหละนะคะก็คือว่าหนักนะคะบางคนก็มองว่ามันหนักขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI ยืนเหนือ80เหรียญ นะคะแล้วก็เบรนท์ก็ยืนไปที่88แล้วได้ซ้ำไปนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นมาเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าการปฏิบัติการทางสงครามกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งผลนะคะทำให้เกิดข้อกังวลอันนี้นะคะส่งผลไปที่ทองคำด้วยนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลุด 4,000 เหรียญลงไปที่ 3,992 ได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาปิดที่ 4,018 เหรียญนะคะก็ถือว่าขยับปรับขึ้นมาได้เหนือ 4,000 ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าโอ้สงครามจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วว่าจะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในทองคำอย่างแน่นอนขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่าหุ้น AI นะคะถูกเทขายอยู่นะแล้วก็หุ้นไทยนะตรงกันข้ามหุ้นไทยดีนะคะหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะนักลงทุนต่างชาติยังซื้อต่อเนื่อง อีกนะคะสุทธิอีกถึง 13,677 ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าซื้อเยอะนะคะแล้วก็เลยดันให้หุ้นไทยเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีการปรับตัวในลักษณะที่แบบว่ากรอบแคบๆนะคะแต่ว่าเป็นขาขึ้นกรอบแคบๆนะคะแล้วก็ไปทดสอบระดับสูงสุดที่1,642 จุดได้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันใกล้แนวต้านที่ทางด้านฝ่ายนักวิเคราะห์เขาให้กันไว้ค่ะว่าแนวต้านของหุ้นนะคะในระดับต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ 1,645 นะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาใกล้1,645 ก็คือ 1,642 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ3ปี5เดือนที่ว่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังมันก็เลยมีการย่อลงไปนะคะแล้วก็มาย่อลงมาปิดในวันศุกร์นะคะที่ 1,639 จุดนะคะก็ขยับขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 1% นะคะ 1.08% นะคะแล้วก็ถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทั้งตลอดนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะก็ซื้อหุ้นไทยสุทธิมาต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วจะเท่ากับว่ารวมทั้งหมดเนี่ยซื้อไป 42,157 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าตกกลับเข้ามาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็คือช่วง2เดือนแรกอ่ะต่างชาติอ่ะซื้อ6ประมาณ 50,000 กว่าเกือบ 60,000 ล้านบาทนะคะซื้อสุทธิไปแต่พอเกิดสงครามขึ้นนะคะก็นักลงทุนต่างชาติก็ขายหุ้นไทยออกมาตลอดเลยนะคะขายจนมาเหลือซื้อสุทธิ 20,000 กว่าล้านบาทได้ซ้ำไปนะคะก็ตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนะคะกลับเข้ามาเท่ากับเลยทำให้จากต้นปีนะคะก็เลยคืนกลับมาเป็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไปเกือบ 70,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกลับเข้ามาอย่างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หุ้นไทยก็เลยปรับขึ้นมานะคะในระดับแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าปรับขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เท่ากรกฎาคมแล้วนะคะก็เท่ากับว่ากำลังจะมีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2ออกมาด้วยนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะส่งผลต่อเรื่องของหุ้นอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านของอเมริกาเองนะคะก็มีการประกาศตัวเลขนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะหรือ CPI นะคะประจำเดือนมิถุนายนของอเมริกาเขาเนี่ยแหละนะคะออกมานะคะปรากฏว่ามันอยู่แค่ 3.5% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ที่ 4.2% มันก็เลยทำให้เกิดความคลายกังวลกันนะคะในเรื่องของเฟดนะคะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่ะค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางด้านของ Kevin Walsh เองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานเฟดนะคะคนใหม่แล้วก็ได้มีการเข้าทำหน้าที่นะคะแถลงต่อสภาคองเกรสนะคะแล้วก็เป็นการแถลงเป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนี่ยนะคะเมื่อวันที่14-15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ Kevin Walsh เนี่ยนะคะก็บอกว่าแสดงท่าทีที่ดุดันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะคะอย่างเช่นนะคะก็ประกาศหรือระบบการเงินนะคะให้มีการแก้ปัญหาของแพงนะคะกวาดล้างเงินเฟ้อให้สิ้นซากว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าจะมีการกวาดล้างเงินเฟ้อให้สิ้นซากแล้วก็บอกว่าสินค้า AI นะคะไม่ได้เป็นตัวที่ต้นตอหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีการวิจารณ์นโยบายเก่าๆในอดีตนะคะโจมตีนโยบายการเงินของเฟดยุคเดิมนะคะว่าปล่อยให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมายนะคะเป็นการผิดพลาดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเควินวอสนะคะก็เสนอให้ตีความทางเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะหนุนให้ตีความเรื่องเงินเฟ้อใหม่ผลักดันให้เกิดการทบทวนแนวทางคำนวณการตีความนิยามเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ให้ฟื้นแนวคิดนะคะในเรื่องของ Money Supply นะคะให้กลับมาเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการพิจารณานโยบายการเงินด้วยนะคะแล้วก็ให้รักษาความเป็นอิสระนะคะทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะคะจากทำเนียบขาวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ส่งสัญญาณไปถึงโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะคะบอกว่าต่อให้คุณแต่งตั้ง ฉันมาอะไรนะคะเลือกฉันมานะคะแต่ว่าเขาก็ขอความเป็นอิสระนะคะแล้วก็มีจุดยืนสายเดี่ยวนะคะเป็นฮอกวิชนะคะแล้วก็มีการควบคุมเงินเฟ้ออย่างเด็ดขาดเขาว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นถ้อยแถลงของเควินวอสนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณนะคะว่าจะไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าใดๆนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปก่อนหน้านู้นแล้วนะคะว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องของจุดยืนเรื่องการปิดปากเงียบนะคะไม่ชี้นำเรื่องดอทพล็อตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะไม่ให้นะคะไม่ให้ข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าปฏิกิริยานะคะในเรื่องของการคาดการทางการตลาดของนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยจะมาใช้เรื่องดอทพล็อตอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เลยทำให้มีการตีความกันนะคะว่าแน่นอนนะคะว่าเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็นักลงทุนก็เทน้ำหนักให้แนวโน้มว่าเฟดเนี่ยนะคะอาจจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะ1-2ครั้งในปีนี้นะคะอันนั้นก็เป็นการคาดการณ์กันไปแบบนั้นล่ะคุณผู้ฟังนะว่าจะเป็นแบบนี้ไปนะคะทีนี้ถ้าลักษณะออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นความคาดหวังนะคะว่าคาดการไม่ใช่คาดหวังคาดการว่าดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นนะคะ1-2ครั้งเนี่ยแต่ว่าบางคนนะคะก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างไปอยู่นะคะบอกว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ยังไม่น่าที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในปีนี้ด้วยซ้ำไปบางคนมองไปแบบนั้นสำหรับทางด้านของเฟดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเฟดจะมีการประชุมนะคะคุณผู้ฟังอีก4ครั้งสำหรับปีนี้นะคะโดยจะมีการประชุมเร็วๆนี้ก็คือวันที่29กรกฎาคมที่ถึงเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยครั้งเนี้ยเนี่ยก็คือคาดหมายกันแล้วแหละว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะน่าจะคงเอาไว้ที่ 3.5-3.75% เนี้ยต่อไปนะคะไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล็งเอาไว้แหละนะคะว่าครั้งต่อไปก็คือกันยาตุลาแล้วก็ธันวานะคะจะเสร็จจะมีแนวโน้มอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะก็คาดการณ์กันนะคะว่าต้องไปจับตาดูกันที่ ECB ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า ECB จะประชุมก่อนเฟดนะคะ ECB จะประชุมในวันที่23กรกฎาคมนะคะที่จะถึงเนี้ยค่ะซึ่งก็มีความคาดหมายกันเช่นเดิมนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วนะคะที่มีการประชุมเนี่ย ECB เนี่ยนะคะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้นะคะก็คงยังไม่น่าขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งติดต่อกันนะคะก็น่าจะเว้นวรรคเอาไว้สักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีข้างหน้าอันนั้นน่าจะเป็นสมเหตุสมผลกว่าในมุมมองของนักลงทุนที่จับตามองกันนะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นตลาดที่เนื่องจากว่าตลาดอื่นๆน่ะเขาขึ้นกันมาเยอะแล้วก็ทำออลทามไฮกันหลายครั้งอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังมาตลอดเลยว่าทำออลทามไฮกันหลายครั้งนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยนะคะขึ้นแล้วก็ลงไปเรียกว่าสมมติขึ้นไป1แล้วก็ถอยไป2อย่างเงี้ยขึ้นไป1ถอยไป2อะไรอย่างเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยจะได้ไปไหนเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นมา 1,300 ขึ้นมา 1,400 นะคะก็เป็นเรื่องยากขึ้น 1,500 เนี่ยแบบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะ 1,600 นี่ยิ่งไม่อยากจะพูดว่ามันจะถึงจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดมันข้ามมาได้แล้วนะคะตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะคะก็ข้ามระดับ1,600ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วก็ไปหาแนวต้านใหม่นะคะก็คือ 1,645 จุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะก็หลายคนนะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่เป็นเป้าหมายของปี69แล้วแหละอะไรนะคะบางคนบอกว่า 1,700 นะคะก็เดิมอ่ะบอกว่า 1,650 น่าจะเป็นเป้าหมายแต่ว่า 1,700 เนี่ยนะคะน่าจะกลายเป็นเป้าหมายใหม่อีก าจจะมีการมาต้องมารีวิวกันใหม่แล้วก็ปรับเป้าหมายกันใหม่นะคะแล้วก็อาจจะได้เห็น1,700นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยอันนี้ไม่ทราบว่าคุณสิทธิ์นะคะจะมองอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่านักลงทุนนะคะก็ต้องเลือกในการลงทุนนะคะก็จัดสรรพอร์ตให้ดีนะคะเพราะว่ามันหุ้นนะคะในขณะที่มีการปรับขึ้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้เป็นการปรับขึ้นในแบบที่เรียกว่าขึ้นทั้งกระดานนะคะแล้วก็การแต่ว่ามันมีการปรับในเรื่องของเปลี่ยนหุ้นในการซื้อขายกันพอสมควรในช่วงระยะ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะของไทยเราเนี่ยนะคะจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนจะต้องทำยังไงกันต่อไปเดี๋ยวเราให้คุณนาสิทธิ์ช่วยขยายความแล้วก็ชี้ช่องให้เราดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณนาสิทธิ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณนาสิทธิ
16: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
15: ค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะก็เรียกว่าขึ้นมาได้ดีอย่างดีเลยแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินี่ซื้อเยอะนะคุณนาสิทธิ์เนาะขึ้นมา
16: ตลาดหุ้นไทยทั้งต่างชาติเขามองเราเป็นเซลล์เฮเว่นนะครับผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับเหมือนทิศทางของตลาดหุ้นโลกไอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงแป๊บนึงประเด็นเสียงมันกล้องย้อนกลับมาที่ผม
15: เหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววางหูแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยต่อสายใหม่เนาะ
16: ครับ
15: น้องช่วยต่อสายให้คุณนาสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะค่ะค่ะคุณนสิทธิ์ก็เกริ่นมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเป็นเซฟเฮฟเว่นนะคะพอฟังคำนี้แล้วเราก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาละนะคะคุณผู้ฟังว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันกำลังกลับมานะคะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็คงจะไปได้ได้ดีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเอาเป็นว่าไตรมาสและไตรมาสที่3เนี่ยก็น่าจะดีก่อนแหละแล้วก็พอไตรมาส4นะคะเราก็รู้กันอยู่ว่าไตรมาส4มันเป็นไตรมาสที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับพลิกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกๆอย่างนะคะมันมีการพลิกตัวเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจดีธุรกิจปรับตัวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะส่งท้ายปลายปีนะคะไตรมาส4มันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะดีไตรมาส3ก็ดีเซฟเฮเว่นเป็นยังไงคะคุณอสิทธิ์
16: คือผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับวันนี้มันได้ประโยชน์อยู่พอสมควรนะครับจากการที่ตลาดหุ้นอย่างเกาหลีใต้นะครับอย่างอินโดนีเซียอย่างไต้หวันเนี่ยนะครับที่รับผลกระทบจากโฟลว์ไหลออกนะครับถ้าเราเห็นภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับบวกอยู่ 1.08% นะครับขณะเดียวกันในตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับพักตัวลง 0.65% สำหรับตัว MSCI World Stock Marketนะครับ emerging market จริงๆนะลงหนักกว่าชาวบ้านเขานะครับลงประมาณสัก 1.43% นะครับ develop market ลง 1.09% นะครับและส่วน S&P 500เนี่ยก็ลง 1.55% ครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับเทรนด์ของตลาดหุ้นโลกเวลานี้นะครับมันเกิดเรื่องของsector rotation นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันเป็นมาสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับแรงขายที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ AI related นะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม AI เนี่ยนะครับวันนี้นะครับมันเกิดเรื่องที่เรียกว่าเป็น AI valuation concern นะครับหรือว่าความกังวลต่อราคานะครับแล้วก็มูลค่าที่ตึงตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่ม AI เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเอเชียเนี่ยเห็นชัดที่สุดเลยคือในเกาหลีใต้นะครับเราเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับ1.08% นะครับขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนี่ยนะครับติดลบไปถึง
15: 3%
16: ถามว่าตลาดหุ้นไหนเป็นตัวนำลงแน่นอนเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับติดลบไปถึง 8.77% นะครับอีกตัวที่กดดันตลาดหุ้นเอเชียเองก็คือไต้หวันลงไป 5.9% นะครับเชียงไฮ้คอมโพสิตก็ลงไป 5.8%หลักๆเลยเนี่ยนะครับเป็นการนำลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ลงเช่นเดียวกันได้กี่อีเนี่ยลงไป 6.44% นะครับหุ้นที่เป็นตัวลีดในการกดดันตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไต้หวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาชัดเจนก็มีนะครับอย่างตัวของ Samsung เองเนี่ยนะครับเป็นตัวกดดันตลาดหุ้นเกาหลีใต้อย่างหนักนะครับแล้วก็ทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับนะถูกนะต้องหยุดพักการซื้อขายแล้วก็มีการ มีการนำมาตรการในการห้ามใช้โรบอทเทรดมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้มาปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นนะครับสำคัญในเอเชียที่มีการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเลเวอเรจนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลเวอเรจคือการกู้นะครับก็คือการใช้มาชีมาจินนั่นแหละนะครับแต่หลายคนบอกว่าโอ้ยมันน่ากลัวไหมผมก็เรียนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรในตลาดหุ้นที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นนะครับที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอย่างอเมริกาเองเนี่ยนะครับพวกนี้ใช้ leverage เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เผอิญว่านะครับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้หุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นในอุตสาหกรรมชิปความจำ AI ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาถอยลงเนี่ยนะครับมันก็เลยถอยลงค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอน Samsung Electronic เป็นตัวนำลงนะครับ SK Hynix เป็นตัวนำลงนะพวกนี้ลงเป็น 10% หมดนะครับส่วนไอ้เรื่องของการใช้ leverage ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกระทบเท่านั้นเองว่าพอไหลลงมาแล้วเนี่ยนะครับพอมาใช้ leverage เยอะนะครับมันก็มีเรื่องของ margin call มันก็มีเรื่องของการ force sell ลงมาถ้าในกรณีที่คุณเขาเรียก margin แล้วคุณจ่ายไม่ได้นะครับกองทุนในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่เรียกว่าเป็น leverage ETF เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามี daily rebalancing นะครับในภาวะขาลงเนี่ยนะครับมันก็มีแรงขายที่หนักกว่าปกตินะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ฟังผมผู้อยากจะใช้คำนั้นเนี่ยเพราะตอนที่หุ้นเกาหลีใต้ขึ้นไปแรงๆแล้วพวกเราอิจฉาเขากันเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับจากการมี leverage นั่นแหละทำให้มันปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าชาวบ้านเขาของไทยเองเนี่ยนะครับนะเรามีการทำ leverage ไม่ได้เยอะมากนักนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเวลาหุ้นไทยขึ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นแรงเท่าชาวบ้านเขานะครับโอเวอร์อะไรเนี่ยไม่มีตอนลงเราก็ไม่ได้ถูกทุบหนักๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ leverage นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นแหละนะครับพอในตะวันออกกลางนะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับเขากลับมาไฟกันอีกรอบนึงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากนักเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพานะครับปริมาณน้ำมันส่วนส่งออกน้ำมันนะครับจากบริษัทออกการาชแค่พอมุสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอเกาหลีใต้นะครับพอเกิดเหตุการณ์นั้นเกาหลีใต้ก็กระทบคนก็มองว่าน่าจะกระทบนะครับซึ่งมันก็คงจะกระทบจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็ทำให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยเขาขยับปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับทีนี้นะครับพอมีการขยับปรับขึ้นดอกเบี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อ government bond yield นะครับของสหรัฐนะครับที่ผ่านมาผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องฮอร์โมนเท่าไหร่นักหรอกเพราะว่าแม้ว่าจะมีการกลับมาปะทะกันอีกรอบนึงแต่ว่าตัวเลขข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนชัดเจนว่าไอ้ตัวgovernment bond yieldสหรัฐมันไม่ได้ขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
15: Uh-huh.
16: แต่เกาหลีใต้เนี่ยมันขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยกระทบโดยตรงนะครับ uh-huh. แล้วพอgovernment bond yieldในเกาหลีใต้ขยับขึ้นมันก็กระทบต่อ valuation
15: uh-huh.
16: ของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงมานะครับ uh-huh. ผมพยายามไล่เรียงนะครับข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับว่าตลาดหุ้นเอเชียที่ลง 3% ลงเพราะอะไรก็บอกว่าตัวที่นำลงนะครับก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันผมก็บอกต่อว่าแล้วเกาหลีใต้ลงเพราะอะไรนะครับก็คือสรุปก็คือเกาหลีใต้ลงเพราะเขามีหุ้นในกลุ่ม AI กลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะซึ่งก่อนหน้านี้มันปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้นะครับมันเจอเรื่องของ leverage ไปนะครับมันเจอเรื่องของผลกระทบจาก government bond yield ไปนะครับมันเจอแรงขายออกมาอยู่ค่อนข้างที่จะมากในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันก็เลยปรับตัวลงผมพูดอย่างนี้เพื่อจะอธิบายว่าแล้วทำไมตลาดหุ้นไทยมันถึงไม่ลงพอเนอะไหมฮะคือเราเอาทุกเรื่องมารวมกันนะครับแล้วเราไปบอกว่าตลาดหุ้นไทยควรต้องลงอันนี้ไม่ถูกต้องวันนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ลงเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแล้วถ้าคุณจะแช่งให้ลงคุณก็จะเป็นการแช่งแบบคุณก็จะเป็นการแช่งแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าไม่มีสาระไม่มีข้อมูลน่ะถูกไหมถูกป่ะผมพูดที่เนี่ยเพราะคอนเซ็ปต์ของรายการคือเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจถูกป่ะ วันที่ผมจะให้ข้อมูลคุณแบบนี้แหละว่าเฮ้ยหุ้นไทยอ่ะมันไม่ควรลงถูกไหมพอที่ผ่านมาตอนที่ขึ้นกันเนี่ยนะครับหลังจากหุ้น AI กลุ่มอะไรพวกนี้หุ้นเรามันไม่ได้ขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามวันนี้หุ้นไทยเนี่ยมันควรขึ้นด้วยซ้ำเพราะการกลับมานะครับปะทะกันอีกรอบนึงของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเวสต์เท็กซัสเนี่ยขึ้นมา 14% เบรนท์ขึ้นมา 16% ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเคยคิดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานของเราจะตายแล้วล่ะเพราะเขาเลิกลบกันแล้วนะครับแล้วกลุ่มนะพลังงานกลุ่มน้ำมันและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานและราคาน้ำมันนะครับมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30-40% ของตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้มันฟื้นคืนชีพใหม่รอบตลาดหุ้นไทยก็ไปต่อเท่านั้นเองครับถูกไหมฮะคุณจะไปให้มันลงด้วยเหตุผลอะไรมันยังผมยังไม่เห็นเหตุผลเลยเอางี้ก่อนท่านผู้ฟังถูกไหมฮะหลายคนบอกลบกันผมย้ำคุณอีกรอบได้ไห
17: ม
16: ตอนต้นปีมันลบกันหนักกว่านี้หุ้นยังไม่ลงเลยคุณถูกไหมวันนี้เขากลับมาปะทะกันนิดๆหน่อยๆ นะมีแค่รอยถลอกคุณบอกอุ้ยจะต้องลงให้ได้ถ้าคิดแบบนี้มันคิดแบบพวกลูเซอร์คิดแบบคนที่มันเล่นหุ้นแล้วมันแพ้ตลอดอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยจะแช่งลงท่าเดียวแบบนี้ผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่มันไม่ลงหรอกครับคุณจะเอาอะไรมาลงหรอครับฝรั่งซื้อเนี่ยคุณไปดูตัวเลขก่อนตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถูกโดมิเนตด้วยฝรั่งซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในฝั่งวินเนอร์มาตลอดถูกไหมแต่ถ้าทุนรายย่อยต่างหากที่เป็นลูเซอร์มาตลอดอ่ะถูกไหมเขาซื้อคุณขายอ่ะถูกไหมวันนี้ถ้าคุณย้อนหลังไปเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ย20 วันทำการเนี่ยเกือบฝรั่งเขาขายแค่วันเดียวคุณจะให้หุ้นมันไทยมันลงได้ยังไงถูกไหมครับนะแล้ววันนี้ถ้าเราไปเช็คตัวเลขดูเนี่ยนะครับนะตัวเลขชัดเจนสองที่ผ่านมานะครับที่ต่างชาติซื้อหุ้นเกือบทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับตัวที่เขาซื้อเยอะสุดผ่าน MBDR คือปตท. 4,637 ล้านบาทอันดับที่2คือกัป 4,607 ล้านบาทอันดับ3คือท็อป 1,238 ล้านบาทอันดับ4ปูนใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นหุ้นปีกโตไปแล้วเขาเน็ตบายไป 1,233 ล้านบาทอันดับที่5ปตท.สผ.เขาเน็ตบายไป 1,150 ล้านบาทอันดับ6คือบางจากเขาเน็ตบายไป809ล้านบาทอันดับ7บิ๊กริมอันดับ8 SPRC อันดับ9 OR 9อันดับแรกเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมดเลยนะแล้วก็ปิโตรเคมีแล้วแบบนี้คุณเห็นหรือยังว่าเทรนด์มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับขนาดเดียวกันเดลต้าก็เป็นหุ้นที่ต่างชาติขายไปอันดับ2แหละใน VDR 1,242 ล้านบาทถูกไหมเพราะมันกระทบเรื่องยิวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่ตลาดมันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับขนาดเดียวกันถ้าเราไปดูในตัวของตลาดหุ้นไทยเองวันนี้มันจะทรงเดียวกับตลาดหุ้นอเมริกาวันนี้เขาเดินหน้าเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงการประกาศผลการงานหรือ earnings season
17: ค
16: ่
17: ะ
16: ในอเมริกาวันนี้นะครับหุ้นแบงค์นะครับหุ้นสถาบันการเงินประกาศก็ออกมาค่อนข้างดีเกือบหมดโดยเฉพาะแบงค์ที่ดีดตัวเองออกจาก traditional business ก็คือไม่ได้หวังพึ่งพาแค่การปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวอะแบงค์ที่มีเรื่องการลงทุนนะครับมีเรื่องของวณิชยกิจมีเรื่องโครงสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าฟรีมากๆนะครับวันนี้ในอเมริกาปรับตัวขึ้นหมดนะครับแบงก์ไทยวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วไทยกำลังจะประกาศผลการเงินงานจะเริ่มจากกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับทิสโก้ประกาศออกมาก็ดีถูกไหมตัวแรกนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมอยากให้มองเห็นว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้แย่นะครับวันนี้คนไปมองเรื่องตัวเลขนะครับโฟลว์ที่ไหลเข้ามาตลาดหุ้นไทยผมว่าเรื่องนึงที่คุณลืมไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของเงินลงทุนผ่าน FDI ถูกป่ะวันนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขครึ่งแรกของปีเนี่ยนะครับตัวเลขมันอยู่188แสนล้านบาทนะถูกไหมฮะมันเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับ68%เนี่ยเมื่อช่วงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับแล้วมันก็แล้วไอ้ประมาณสัก 44% เนี่ยนะครับหรือประมาณสัก 8.6 หมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับมันไปกระจุกตัวอยู่บริเวณเขตพัฒนาตะวันตกหรือว่า EEC คือเรื่องพวกเนี้ยหลายคนพูดถึงน้อยคุณไปพูดเรื่องต่างประเทศไปพูดเรื่องนู่นเรื่องนั้นซึ่งพวกคุณคาดการไม่ถูกหรอกถูกไหมคุณไปพูดเรื่องอิหร่านทําเขาคิดอะไรในทันยาฮูเขามองยังไงผู้นำอิหร่านมองยังไงถ้าคุณพูดเรื่องพวกนี้คุณนั่งเทียนหมดถูกปะคุณไม่รู้หรอกถูกไหมคุณจะรู้ได้ไงวันนี้เขาถล่มลงสะพานกันเขาถล่มสาธารณูปโภคกันขนาดที่เขาถล่มกันเนี่ย เขาซูมกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขา MS ทีมมันอยู่ไหมคุณไม่รู้หรอกถูกไหมครับแต่คุณพอจะถ้าคุณจะอยู่ในตลาดหุ้นตลาดการเงินคุณต้องพอเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่าไอ้เรื่องนี้มันซีเรียสไห
15: ม
16: อย่างแรกที่คุณจะควรต้องดูคุณต้องดู government bond yield สหรัฐเนี่ยมันดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไหมถ้ามันดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแสดงว่าเฮ้ยนักทุนตลาดการเงินสหรัฐมันกังวลเรื่องราคาน้ำมันเว้ยราคาน้ำมันขึ้นมา 16% 15% government bond yield อเมริกาแทบไม่ขยับเลยถูกป่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวเรื่องนี้หุ้นอเมริกามันลงแค่ 1.55% ใน S&P 500แล้วมันเป็นการลงแบบสวิตชิ่งด้วยขายหุ้น AI ซึ่งจริงๆมันควรจะต้องลงมาสักพักหนึ่งแล้วครับนะแล้วไปไหลเข้าหุ้นที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Own World Economy แบบนี้ตลาดหุ้นโลกลงไม่ได้หรอกครับแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
15: ค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีหุ้นที่เรามองเห็นกันเนี่ยบางคนก็มองไปว่า 1,700 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินความคาดหมาย
16: โอ้มันตลาดหุ้นทำมันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะครับแล้วคุณไม่มีหุ้นคือคุณไม่มีหุ้นหรือคุณทำอะไรผิดทางกับตลาดหุ้นไทยคุณเตรียมตัวให้ดีเลยครับคุณโดนหนักครับรอบเนี้ยครับ
15: ค่ะอันนี้มันยิ่งกว่าคำใช้คำว่าตกขบวน
16: มันไม่ใช่ตกขบวนคุณจะพาหุ้นไทยไปขาขึ้นมาสักพักแล้วถูกไหมฮะนะแต่ว่าคนที่ตกขบวนผมไม่อยากใช้คำว่าตกขบวนนะเพราะมันผมว่ารถไฟสายนี้มันขึ้นได้ตลอดนะคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมา3ปีแล้วถูกไหมอาจจะมีบางช่วงที่แบบตุ๊บปัดตุ๊บเป๋บ้างอ่ะคุณจะพามันจะไม่ขาขึ้นได้ไงผมพูดที่นี่หลายครั้งแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปิดเผยนะครับนักลงทุนผมพาร์ทเนอร์ผมก็ฟังรายการนี้ทั้งนั้นแล้วผมก็พูดที่เนี่ยพูดที่เดี๋ยวเราพูดเปิดเผยวันนี้ก็รู้กันทั่วประเทศนะครับพอลงทุนของนักลงทุนที่โปรไทยแลนด์เนี่ยมีหุ้นอยู่แค่2ตัวคือแอดไวส์กับ KTB ทั้ง2ตัวผลตอบแทนวันนี้เกิน 100% หมดในเมื่อคุณมีหุ้นในพอร์ตในช่วง3ปีบริษัทผมเปิดมา2ปีกว่าน
15: ะ
16: ถูกไหมแล้วเราเริ่มเปิดทำการเพราะเราคิดว่าตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในช่วงที่คุณต้องซื้อแล้ว
15: เป็นจังหวะ
16: วันนี้มันมีหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปขนาดใหญ่อ่ะแอดวานซ์ KTB เนี่ยเป็นท็อป10อย่างแย่คืออยู่ในท็อป10ของหุ้นมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่แน่นอนของประเทศไทยอ่ะวันนี้ผลตอบแทน2ปีกว่ามันขึ้นมา 100% มันนี่มันคือคำตอบอยู่แล้วตลาดหุ้นไทยมันเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้พอคุณไปดูหุ้นอ่ะคือคุณจิตคุณไม่นิ่งอ่ะแล้วคุณก็ดูหุ้นทุกวันอ่ะทุกกักกุ๊กกักกุ๊กกิ๊กจนคุณไม่ได้มองเลยว่าเทรนด์ยาวๆมันคืออะไรตลาดหุ้นไทยเทรนด์ยาวๆมันคือขาขึ้นอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องไปดูอะไรซับซ้อนหรอกครับถูกไหมวันนี้คุณแค่หาหุ้นแล้วคุณก็ลงทุนซะนะครับ
15: ค่ะ
16: แค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณซื้อผิดตัวคุณก็โดนหนักเท่านั้นเองครับเรื่องราวมีเท่านี้ครับ
15: ค่ะได้ค่ะคุณอาทิตย์งั้นขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเพิ่มเติมกันเนาะ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ค่ะคุณผู้ฟังขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
17: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
18: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
19: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02

0: เรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
0: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและจะทำประกันภัย
3: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
4: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50 กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
5: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
6: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ เรียนคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์ทาง Facebook เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เห็นมีบอกว่ารายงานมาเหมือนกันนะคะบอกว่า Facebook ล่มนะคะผู้ใช้บางคนเนี่ยนะคะบอกว่าพบข้อความว่าบัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวนะคะตอนก็ของส่วนตัวก็เป็นเหมือนกันนะคะเมื่อสักประมาณสัก10-15 นาทีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ Facebook ก็ล่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคุณผู้ฟังจะฝากคำถามก็ทาง SMS ได้ช่องทางเดียวแล้วแหละนะคะมากกว่าบางคนที่ได้เปิดFacebook ได้ก็จะแบบว่าหน่วงๆด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะคะก็มาทาง SMS ก็แล้วกันนะคะทีนี้คุณอสิทธิ์คะสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณอสิทธิ
7: ์สวัสดีครับคุณพิชภาครับ
6: ค่ะค่ะคุณอสิทธิ์แค่เนี่ยพอเมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะเราบอกว่าตลาดหุ้นนะมันเป็นเซฟเฮเว่นนะคะหุ้นไทยนะคะแล้วก็จริงๆมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ตลอดเลยแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าไม่มีหุ้นอย่างเดลต้าความจริงมันควรจะขึ้นไปมากกว่าณวันนี้มันน่าจะขึ้นไปกว่านี้แล้วด้วยซ้ำไปหรือเปล่าคะ
7: พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรอก
6: ไม่ถูกต้องนะค่ะ
7: อย่างนี้ท่านผู้ฟังเราบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเดลต้าหุ้นไทยควรไปมากกว่านี
6: ้
7: ถูกป่ะเพราะว่านี่เดลต้าก็ถูกกดดันอยู่จากปัจจัยต่างประเทศถูกไหมครับผมก็พูดอีกแบบนึงแหละถ้าไม่มีเดลต้าวันนี้หุ้นไทยก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกถูกป่ะคือเราต้องย้อนกลับไปข้างหลังด้วยไงว่าช่วงที่ผ่านมาลีของตลาดมันคือเดลต้าถูกไหมล่ะถ้าคุณดึงเดลต้าออกหุ้นมันก็หายไปเป็น 10% เนี่ยจากทีเทิร์นที่ขึ้นมาตอนต้นปีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจเดลต้าได้ไหมถูกป่ะวันนี้ผมถามว่าคุณสนใจเรื่องอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
6: ค่ะ
7: วันนี้คุณไปสนใจดีกว่าว่าคุณจะซื้อหุ้นตัวไหนถูกป่ะเพราะคุณลงทุนในหุ้นคุณไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะที่ผมพูดป่ะคุณลงทุนในหุ้นคุณไม่ได้ลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นคุณต้องสนใจเดลต้าเพราะถ้าผมสนใจในดัชนีตลาดหุ้นเหมือนที่พวกคุณสนใจผมจะมีแอดวานซ์จะมี KTB ให้นักลงทุนกับพาร์ทเนอร์ผมในพอร์ตได้ไงถูกไม่ถูก
6: นั่นแหละ
7: คือ mindset มันต้องดูคุณอย่าไปดูตลาดเยอะตลาดหุ้นขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยถูกไหมมันไม่ได้สร้างเวลของคุณเนี่ยถูกไหมตลาดหุ้นในภาพรวมเขาจะขึ้นเขาจะลงถ้าคุณไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับด
6: ัง
7: นั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครบแล้วผมก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าถ้าไม่มีเดลต้าคุณแบบนี้มันผมพิลิกอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่ใช่หมอดูถูกไหมดังนั้นเนี่ยไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้แต่ผมบอกได้คำเดียว

0: ว่านะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วตลาดหุ้นไทยในภาพรวมมันเป็นเซฟเฮเวนของภูมิภาคนี
1: ้
0: แล้วการที่โฟลว์เข้ามาฝรั่งซื้อต่อเนื่องมาเป็นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงถูกป่ะฝรั่งกลุ่มนี้เขาเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเขาต้องทำการทำรีเสิร์ชมาเป็นอย่างดีถูกไหมเขาเข้ามาเขาจะซื้อตัวไหนเพราะอะไรถูกไหมครับวันนี้โฟลว์ในมาหลายออกตลาดหุ้นหลักในเอเชียตะวันออกเกือบหมดอ่ะมันจะเพราะเกาหลีใต้ไต้หวันพวกนี้แต่ผมว่าฟันเมนเจอร์เขายังมองตลาดหุ้นไทยมันยังดีตลาดหุ้นเอเชียมันยังดีเขาก็ต้องหาทางลงในประเทศอื่นๆซึ่งตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันไม่ผิดปกติหรอกถ้าเขาจะซื้อถูกไหมครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยซื้อขาย PE 17.4 เท่าตลาดหุ้นโลก 24.5 เท่าคุณว่าเราดิสเคาท์เขาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะในเอเชียเองเนี่ย PE 19 เท่าเราก็ยังดิสเคาท์เขาอยู่พอสมควรถูกไหมครับระดับราคาเมื่อเทียบกับ Book Value Price to Book Value ปัจจุบันตลาดหุ้นไทย 1.5 เท่าของโลกเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมเขาเทรดที่ Price to Book Value เนี่ย4เท่านะคุณเขาแพงกว่าคุณ3เท่าอ่ะถูกไหมครับนะเอเชียเองก็ 1.9 เท่าเกือบ2เท่าอ่ะเราดิสเคาท์เขาอยู่ 25% 30% อ่ะถูกไหมครับขณะเดียวกันผลตอบแทนที่แย่ที่สุดก็คือเงินปันผลนะต่ำที่สุดแล้วคุณลงทุนในหุ้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้ก็ไม่ต้องคุณได้เงินปันผลเนี่ยดิวเดนยินยูไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 3% ตลาดหุ้นโลกแค่ 1.5 เองนะอิมเมจินมาร์เก็ตก็ 2.3% ผมถึงบอกว่าต่อให้อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยหรือญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยอีก1ช็อต 0.25% เนี่ยผมว่าโฟลว์ก็ไม่ได้ว่าจะตลาดหุ้นไทยเพราะคุณมีดิวเดนยูค้ำอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่ถามว่าเขามีโอกาสขึ้นไหมผมบอกคุณเลิกคุยเถอะเกาหลีใต้เขาขึ้นแต่เพราะเขาโดนผลกระทบตรงๆเขาถึงขึ้นดอกเบี้ยแต่ในส่วนของธนาคารกลางหรือว่าเฟดนะครับกับ BOJ เนี่ยโดยเพราะเฟดเนี่ยผมมองเขาขึ้นดอกเบี้ยยากตอนนี้ตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ยเงินเฟ้อออกมาเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ย 3.5 เองมันลดลงมาเยอะมากจาก 4% กว่าเดือนก่อนหน้าดังนั้นวันนี้นะครับนะโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงสั้นเนี่ยเอาเดือนได้เป็นไปไม่ได้ละถ้าเราไปดูจากเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยเกือบ 100% ละว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันในปีนี้ถ้าจะขึ้นมันขึ้นแค่ได้แค่ครั้งเดียวนั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันไม่ขึ้นด้วยซ้ำครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับแต่อะไรก็ตามแหละก็ชัดเจนนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มที่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นหลีดได้ก็คงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานเหมือนที่ผมพูดไปแหละถูกไหมครับเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมจับตามองนะครับหุ้นที่มันได้ประโยชน์จากเรื่อง FDI ที่มันไหลเข้ามาในตลาดในประเทศไทยด้วยแล้วกันนะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพวกนี้อาจจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับแต่หุ้นในกลุ่มที่ควรต้องระวังชัดเจนก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้แม้ว่ากำไรจะออกมาดีซึ่งมันก็ออกมาดีนะในอเมริกาก็ดีนะแต่พอกำไรออกมาแล้วเซลล์ออนแฟกต์เกือบหมดนะครับภาพเป็นลักษณะแบบนั้นจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ valuation หรือราคาหุ้นที่ปัจจุบันแล้วมันตึงตัวค่อนข้างมากเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงจังหวะเนี้ยเราก็ต้องตามน้ำต่างประเทศไปก่อน
0: โดยพื้นฐานของการลงทุนระยะยาวตลาดหุ้นไทยมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าคุณต้องเลือกอยู่ข้างใครสักคนนึงข้างฝรั่งปลอดภัยที่สุดครับ
1: เนี่ยนะคะแล้วก็ก็ถามต่อไปอีกเลยแหละนะคะคุณนันสิทธิ์บอกว่าคุณนันสิทธิ์ก็ให้คำแนะนำเรื่องแอดวานซ์มาโดยตลอดอยู่แล้วก็พูดแบบนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ซื้อตอนนี้ก็เป็นจังหวะซื้อที่ดีอยู่ไหมคะ
0: ผมมองว่าซื้อได้อะนะครับยังเป็นอะไรที่ไม่ได้น่าเกลียดในการที่จะเข้าลงทุนใช้คำว่าเข้าลงทุนได้แต่ถามว่ามันดีเป็นโอกาสที่ดีที่สุดไหมโอกาสที่ดีที่สุดมันผ่านไปแล้วครับซึ่งโอกาสนั้นพวกผมได้ครับไม่ใช่ตรงนี้คนตรงนี้ก็โอกาสดีเท่าผมไม่ถ้าพวกผมไม่น่าแต่ถ้าพวกฟังให้ดีนะวันที่พวกเราเข้าซื้อแอดวานเนี่ยแล้วผมก็เคยพูดในรายการบ่อยนะครับเคยเขียนใน Facebook ด้วยว่าแอดวานเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีที่สุดตัวนึงไม่ใช่ตัวนึงหรอกผมบอกแอดวานหุ้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะวันนั้นราคาหุ้นอยู่200บาทยังมีคนกันแนะกันแหนเลยบอกโอ้โหหุ้นขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเมื่อก่อนแอดวานราคา100กว่าบาทเองถูกมั้ยครับวันนี้ราคา400แล้วกําลังจะไปต่อถูกมั้ยครับงั้นเนี่ยเวลาเราดูอ่ะผมก็เลยจะบอกท่านผู้ฟังว่าแอดวานซ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาเฉพาะฟันดาเมนทัลที่เกิดขึ้นในอดีตและฟันดาเมนทัลในปัจจุบันราคาตรงนี้ไม่ถูกแล้ว
1: ไม่ถูกแล้ว
0: แต่ถ้าคุณมองไปในอนาคตนะครับเอางี้ถ้าเทียบกับฟันดาเมนทัลเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมเข้าลงทุนเนี่ย ราคาปัจจุบันเนี้ยถ้านะพูดถึงฟันดัมเบลเท่าวันนั้นวันนี้ราคาหุ้นไม่ถูกแล้วแต่ถ้าคุณมองถึงฟันดัมเบลเท่าวันนี้ที่โลกกำลังเปลี่ยนด้วย AI แล้วมองถึงแนวโน้มในอนาคตผมว่าราคาเขาที่ของแอดวานซ์ไม่ใช่ราคาที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: ค่ะค่ะซึ่งเราคุณนฤทธิ์ไม่ให้กรอบแนวต้านอยู่แล้ว
0: ก็ถ้าดูเทคนิคเขาก็ง่ายๆครับไฮเดิมอยู่ตรง410บาทครับ
1: 410บาทนะ
0: แต่ถ้าเป็นแนวต้านระยะสั้นๆก็384อะไรประมาณนั้นครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้คุณนฤทธิ์ให้หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ไปแล้วว่าคือกลุ่มไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่เลี่ยงกลุ่มแบงค์คุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าโอเคไหม
0: กลุ่มธนาคารดีอยู่แล้วครับว่ารอบนี้หลีกธนาคารชัดเจนครับคือพลังงานมันมาแค่ช็อตเทอมจากปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเท่านั้นเองแต่หลีกในตลาดมันเป็นพลังงานมาเป็นเดือนแล้วนะครับเราเห็นภาพของกรุงไทยเห็นภาพของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราหวังว่าโอ้โหต้องรอให้ผลการดำเนินงานออกมาดีมากๆแล้วค่อยซื้อหุ้นแบงค์ในเมืองไทยผลการดำเนินงานดีมากๆไม่มีแล้วครับวันนี้ดูที่ความแข็งแกร่งดูที่ความมั่นคงดูที่ภาพของธุรกิจในอนาคตระหว่างให้แบงค์ไทยกำไรโต20-30%จะเป็นไม่ได้หรอกครับว่าคนละเรื่องกันครับวันนี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าบางท่านถามมารอให้เซ็ตลงค่อยซื้ออันนี้คำถามนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ซื้อก็ช้าไปแล้วด้วย
0: ไม่คุณวิภาผมว่าไม่ช้าหรอกนะครับ
1: ค่ะ
0: คนที่คิดแบบนี้ถูกต้องแล้ว
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องรอคือคิดอย่างนี้ถูกต้องแต่ปัญหาของคุณคือปัญหาคือพอมันลงมาคุณกล้าซื้อป่ะหลักการเลยแค่นั้นเองถูกไหมผมบอกทุกคนมาตลอดว่าในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มีใครบังคับคุณซื้อและขายได
1: ้
0: ตอนคุณเจ๊งเนี่ยนะครับนะเพราะคุณทำตัวเองถูกป่ะไม่มีใครหรอกคุณจะซื้อเมื่อคุณมั่นใจเท่านั้นไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องซื้อหลักการมันมีเท่านั้นเองไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บโดนอุปทานหมู่อ่ะเฮ้ยหุ้นมันจะไปแล้วไว้ต้องรีบซื้อผมว่าไม่ใช่อ่ะถ้ามันไม่ลงมาถึงที่คุณอยากซื้อคุณก็ไม่ต้องซื้อหลักการมันเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่อยากซื้อในราคาที่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็ขอบคุณคุณอสิทธิ์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาตามกันต่อนะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังก็ที่ถามมาเรื่องหุ้นพลังงานเป็นยังไงคุณอสิทธิ์ก็บอกแล้วนะคะว่าตอนนี้มันก็คือจังหวะซื้อแหละนะทีนี้คุณผู้ฟังก็ตอนนี้ก็ไฟนอลคอลแล้วนะคะสำหรับคนที่จะไปงาน Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีนะคะเหลือไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะปิดงานนะคะก็เรียนเชิญไปกันในงาน Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีเซ็นทรัลอุบลนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าบ่าย 2:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช็อป
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21-23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีค ือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
10: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
9: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
10: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
9: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
10: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
12: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
13: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกับตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรเพรินคุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
6: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสนธิกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
14: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการ ว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ครับก็เรื่องราวต่างๆทั้งพระปิตาทั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูแล้วก็ลองดูที่บ้านท่านอาจจะเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายครับก็ได้นะฮะต่อไปนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมกลานะกลาตาเดียวกลามหาอุดกลาที่แก่เป็นพญาราหูหรือแก่เป็นรูปลักษณ์ต่างๆนะฮะครับมีอนุภาพเรื่องของขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลกลายังมีคุณเศษนานานับประการเรียนเชิญทุกท่านไปชมพ่อพ่อผมเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับ
0: ครับสวัสดีครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับก็ท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมได้ทั่วโลกนะท่านสามารถขับเข้าไปชมใน YouTube นะฮะก็พิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับหรือเรื่องของพิธีกรรมต่างๆครับจะลืมครับพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระครับใน YouTube และในแฟนเพจนะฮะครับก็มีท่านถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องราวของกลานะฮะครับกลานี่คือเป็นเรื่องของเขาว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระราหูนะฮะครับกลาก็คือสัญลักษณ์ของพระราหูครับก็ที่จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะครับกลาโบราณเขาบอกว่าถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์นานานับประการเช่นหนึ่งโบราณเขาบอกว่าเขาจะปลูกไว้ที่บ้านครับเวลาลูกออกมาเนี่ยครับเขาจะเอากลาต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นที่เสี่ยงทายเขาจะนำเอารกเนี่ยไปฝังไว้ที่โคนมะพร้าวเพื่อเสี่ยงทายว่าเด็กคนนี้มันจะเป็นอะไรอนาคตมันจะดีไหมถ้ามะพร้าวมันเฉามันเหี่ยวเขาก็ต้องหาวิธีการนะฮะให้มันเจริญเติบโตมากครับก็นี่คือที่มาของกลาและกลาต้นมะพร้าวนี้มันจะใช้นานานับประโยชน์มากมายมหาศาลได้ทั้งต้นใบก้านเอามาทำใบฝาดยอดเอามาแกงส้มเอามาเป็นอาหารลูกมะพร้าวนะฮะก็ดูว่ามันตาเดียว2ตา3ตา4ตานะฮะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวครับก็ยังทำไม้แล้วโคนมะพร้าวก็ทำเรืออีโปงนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของต้นมะพร้าวครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องกลากลาเป็นสัญลักษณ์ของพระราหูนะฮะเป็นสัญลักษณ์ยังไงครับเขาบอกว่าพระราหูประทับพระราหูเสด็จเราต้องย้อนไปนิดหนึ่งเป็นนิทานโบราณครับครอบครัวหนึ่งนะเป็นมหาเศรษฐีมีลูกอยู่3คนครับยังไงไหมครับเขาบอกว่าคนโตเนี่ยพ่อแม่รักมากพ่อเป็นคนที่เรียบร้อยใจบุญทุนทานเวลาพระมาบิณฑบาตเขาจะเอาขันทองคำเนี่ยใส่ข้าวให้ลูกชายคนโตในตักบาตรลูกชายคนโตก็บักใหญ่เป็นสูงก็อธิษฐานเลยเกิดชาติหน้าขอให้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลเกิดเป็นพระอาทิตย์นะมาถึงคนที่2พ่อแม่ก็รักมาครับแต่รักน้อยกว่าคนโตก็เอาขันเงินเนี่ยให้ตักบาตรนะให้ตักบาตรนะฮะเสร็จแล้วครับก็อธิษฐานคนที่2อธิษฐานบอกเกิดท่านมากเมื่อในเมื่อพี่ชายเป็นพระอาทิตย์แล้วตัวเองก็อยากเป็นพระจันทร์เขาเกิดได้เป็นพระจันทร์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางคืนนะมาถึงคนสุดท้องผมหยิกหน้าก่อคอสั้นแล้วก็เป็นที่เป็นดื้อดึงพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาไม่รักก็เลยเอากลามาพร้าวเนี่ยใส่ข้าวแล้วก็ให้ใส่บาตรพระไอ้น้องคนเล็กคนสุดท้องก็อธิษฐานบอกว่าในเมื่อพี่คนโตเป็นพระอาทิตย์พี่คนที่สองเป็นพระจันทร์กูต้องขอเป็นพระราหูที่จะกินทั้งคู่ก็จึงเกิดสุริยะปราคาจันทระปราคาก็คือราหูอมจันทร์นี่คือที่มาเลยนะเรื่องของกลามะพร้าวแต่นี่มาถึงกลามะพร้าวนะฮะกลามะพร้าวนี่เกจิอาจารย์นี่นิยมนำมาเขียนราหูไว้ที่ลูกมะพร้าวนะฮะครับเพื่อ แล้วก็ลงด้วยนะ14:21ตามตำราของราหูนะครับสุริยะประภาจันทรประภาอมพระทิพย์พระจันทร์แล้วก็มอบให้สิทธิอนุสิทธิ์นะเพื่อที่ไปตั้งที่บ้านป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันเสน่ห์อย่างไรแล้วก็เรียกทรัพย์เขาเรียกว่าเรียกทรัพย์ให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรียกว่าทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภผลภูมิทวีมั่งมีสีสุขนะครับจึงเป็นที่มาของราหูที่เขียนอยู่ตรงกราแต่นี้เราก็มาแยกกระไรฮะสามตาเป็นยังไงสี่ตาเป็นยังไงครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะอันนี้นะฮะรูงอกตรงนี้เขาเรียกรูงอกนะฮะรูงอกต้องมีทุกลูกแล้วนี่คือสามตา1 2 3นี่คือสามตาเป็นกะลาที่ค่อนข้างที่จะหายากนะกะลาสามตานะไอ้รูงอกในหนึ่งเราไม่นับ1 2 3นะฮะแล้วก็เขียนนี่คือศิลปินเขียนรูปราหูแล้วก็ลงอักขระหลวงพ่อนนท์เนี่ยสำนักสงฆ์ขาวพันธุ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็ลงยันให้ผมแล้วก็ปลุกเสกฮะนี่คือสามตานะฮะครับแล้วเนี่ยมาดูนะนี่คือตาเดียวนี่คือหนึ่งจะเห็นไหมครับรู้มากแล้วนี่คือหนึ่งตานะนี่คือกะราตาเดียวนะที่นิยมเอามาใช้เอามาเขียนเป็นราหูก็ค่อนข้างที่หายากแต่สามตาสี่ตาห้าตานี่หายากอันนี้ก็คือรูงอกหนึ่งรูงอกอันนี้ก็คือสามตาหนึ่งสองสามก็ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะเพราะฉะนั้นกะลานี่เกจิอาจารย์จึงนิยมนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเราจะให้ทุกท่านไปชมภาพเกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่จะนำกีฬากะลาอย่างหลวงพ่อน้อยวัดศรีหะทองหลวงพ่อทางอีสานนะฮะครูบานันตานะฮะครับครูบาวังวัดบ้านเด่นครับก็นำเอากะลามาทำเป็นตัวผู้ตัวเมียบางท่านเขาบอกว่าตัวผู้ตัวเมียจริงๆไม่ใช่ก็คือสุริยะปราคาจันทรปราคาปราคาก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์เขาเรียกว่าคู่กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโบราณเขาบอกว่าเวลาเกิดสุริยะปราคาก็คือพระอาทิตย์อมจันทร์เนี่ยเขาจะเอากะลาเอามาทำเป็นรูปหัวใจเป็นรูปใบเสมาเป็นรูปแล้วก็เจาะรูแล้วก็มาห้อยให้เด็กๆในห้อยคอห้อยข้อมือกันราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนแล้วก็เอาปืนมายิงประทัดมาจุดเพื่อให้ราหูเนี่ยคลายจากพระอาทิตย์พระจันทร์ถ้าว่าราหูไม่คลายโลกมันก็มืดแล้วก็ทุกคนก็จะตายนี่คือความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นกะลานี่มันจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะเกจิอาจารย์จึงนำมาเป็นเครื่องรางของขลังนะฮะแล้วถ้าผมบอกว่าราคาของหลวงพ่อน้อยรัตศรีสะทองที่เลี่ยมทองจากวัดเลี่ยมนาคจากวัดเลี่ยมเงินจากวัดเนี่ยอันหนึ่งนะสวยๆเนี่ยล้านกว่าบาทท่านก็อาจจะเห็นเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ลาเป็นลูกเลยนะครับมันเป็นยังไงครับแพงมากๆครับแล้วก็ยังกูบาลนันตาอย่างเงี้ยครับมีตัวผู้ตัวเมียคือพระทิพย์จันทร์เนี่ยราคาแพงมากๆครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูที่บ้านท่านมีกะลาไหมมีกะลาไหมครับมีกะลาแล้วก็บูชาการบูชาก็เหมือนกับการบูชาราหูนะไม่ยากบูชาด้วยผลหมากรากไม้บูชาด้วยธูปบูชาด้วยใบไม้เขาบอกว่านำใบลักมาวางไว้นะฮะแล้วก็ใบลักแล้วก็ใบมะยมใบมะขามใบสักใบขนุนเนี่ยวางไว้เลยนะฮะแล้วเอากะลาเนี่ยทับลงไปนะที่มีเขียนว่าราหูใช่ไหมฮะเพราะว่าราหูนี่ยังเป็นโลกิยะยังต้องการคำสรรเสริญเยือนยอเพราะฉะนั้นท่านให้เอาราหูเนี่ยมาทับหรือกะลาที่มีราหูทับไว้นะฮะไม่ต้องยุ่งยากเลยอธิษฐานธูปแล้วแต่ท่านจะพร้อมตรงไหน1ดอก5ดอก6ดอก16ดอก32ดอกหรือจะ500ดอก1000ดอกอยู่ที่ท่านพร้อมตรงไหนนะฮะแล้วการบูชาก็ไม่ยากน้ำนะน้ำเปล่าบูชาเสร็จแล้วใบลักใบยอใบขนุนนะฮะเอาไปให้มันแห้งไปแล้วก็ไปทิ้งเอาไปลอยน้ำลอยโคลนต้นไม้น้ำก็ไปเทนะฮะนี่คือการบูชาราหูที่ถูกต้องนะฮะคือกะลาเนี่ยที่มาของกะลาถ้าพูดเรื่องกะลาก็ต้องพูดถึงราหูนะฮะราหูเป็นเทพเจ้าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเลยนะฮะจึงในตามทักษะพยากรณ์เขาบอกว่าสาวโสภีราหูโสภาราหูนี่ครับบางท่านบอกว่าคุณเนี่ยราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทำพิธีทำพิธีอะไรนะครับให้ราหูออกนะฮะก็เสียเงินเสียทอง ผมแนะนำตรงนี้นะครับท่านไปที่วัดต่างๆนะฮะครับก็ที่มีราหูอยู่ที่วัดท่านไปยืนนะฮะไปอธิษฐานต่อหน้าราหูนะให้ราหูนี่กลืนกินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะให้มาลายหายสิ้นนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแล้วก็ถ้าที่ไหนมีราหูอย่างบรมพุทโธยังมีซุ้มราหูท่านก็ไปลอดที่ซุ้มราหูนะให้ราหูมันกลืนกินสิ่งที่ไม่ดีให้เหลือแต่สิ่งดีๆแล้วน้ำอมฤตก็จะหยดมาเรื่องราวของราหูนี่มันมากมายมหาศาลเลยนะฮะครับราหูตามวัดวารามต่างก็จะมีราหูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบานประตูจะเป็นหน้าบานแม้แต่พัดของราชาคณะนะฮะของมหาเถรสมาคมก็จะมีหน้าราหูอยู่ตรงพัดยศนะพระสมณศักดิ์นะเพราะฉะนั้นราหูนี่กับพระพุทธศาสนานี่ครับตามตำนานตามตำรายังมีอีกตำราหนึ่งนะฮะพระนอนพระพุทธเจ้าที่นอนนะบางท่านว่าพระนิพพานจริงๆไม่ใช่พระปางโปรดอสุรินทราหูครับก็จะมีในพระไตรปิฎกมีพูดถึงเรื่องอสุรินทราหูว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งด้วยญาณว่าอสุรินทราหูนี่จะมีหนทางที่จะสำเร็จแต่เป็นราหูที่ยิงยโสโอหังแล้วก็เป็นคนที่ทิฏฐิมานะเพราะฉะนั้นเราต้องโปรดจึงบอกอานนท์ถ้าราหูมาอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้าเราเราจะทำยังไงถ้าเรายืนมองไม่เห็นเรานั่งก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเธอลงปูอาสนะราชราหูมาเข้าเฝ้าเราจะได้ให้ราหูมองเห็นเราถึงเวลาอสุรินทราหูก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันนะฮะครับก็มาถึงอยู่ตรงพระบาทราหูก็ถามพระนนท์พระพุทธเจ้าอยู่ไหนทำไมเรามองไม่เห็นพระนนท์ก็บอกอยู่หน้าท่านหน้าท่านยังไงอ่ะก็คือท่านอยู่ที่รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าใหญ่โตมากเลยราหูก็ใหญ่ราหูบอกเราใหญ่ขนาดนี้รอยพระบาทพระพุทธเจ้าใหญ่ขนาดไหนอ่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ลดละทิฏฐิความหญิงยะโสโอหังนะฮะครับก็ให้ราหูเห็นก็ในท่านอนนะฮะแล้วก็ราหูก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ปรนนาตัวเป็นพุทธมามกะแล้วพุทธเจ้าก็จะมีคำทำนายว่ามีพุทธทำนายว่าอสุรินทราหูจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากองค์พระศรีอริยเมตตาชื่อนารัตถะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนที่ตำราหมอดูทั้งหลายเขาบอกก็ไปไหว้พระนอนนะฮะหรือไปไหว้ราหูตำบัดต่างๆนะฮะหรือไปบูชาตะลานะฮะหรือตะลาที่บ้านมีก็มาทำพิธีนะมีใบรักใบยอใบขนุนใบรักเพราะอะไรราหูจะเป็นโลกิยะยังต้องการคำสรรเสริญเยือนยอนะฮะใบยอถวายใบยอราหูราหูเป็นเทพเจ้าที่ชอบยกยอปอปั้นท่านทำธุรกิจการค้านะกำลังต้องการคนสนับสนุนก็เอาใบขนุนวางลงไปคนก็จะมีคนมาเกื้อหนุนจุนเจือสนับสนุนนะฮะท่านที่กำลังเรียกว่าค้าขายต้องไปพบปะกับบุคคลมากมายนะใบมะยมครับเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปทำอะไรแล้วมันดีไม่ดีเลยมันซวยตลอดเลยใบมันดันมันออกไปไกลแล้วก็ท่านปกครองดูแลลูกน้องมากมายนะก็คือใบมะขามจะเป็นที่เกงขามนะฮะของลูกน้องหลายนะฮะนี่คือเรื่องราวของกะลายังมีเรื่องราวของกะลายเยอะแยะมากมายนะฮะท่านชมภาพไปแล้วท่านก็ลองใช้วิทยาในการชมว่ามันเป็นยังไงนะกะลาแต่ละรูปนี้ต้องใช้มือแกะถามเกจิอาจารย์แต่ละองค์อยากบอกว่าลุงพ่ออะไรนะฮะท่านเห็นกะลาที่ไหนมีความเก่ามีแกะด้วยมือนะเป็นกะลาแท้นะฮะไม่จำเป็นต้องพ่ออะไรครับอันนี้ก็คือว่าขังแล้วมีราหูประทับราหูเสด็จนะฮะแล้วก็การบูชาราหูที่ผมพูดให้ฟังไม่ยากไม่ต้องไปเอาของดำมีไก่ดำโง่เกพ่วยอังุ่นไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเวลาเราเอาของดำมาบูชาราหูเรากำลังมีอยู่ในความทุกข์นะฮะของดำมาเราไปซื้อไก่ดำตัวนึงครับตัวหลายตังค์แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าดำไม่ดำไปทะเลาะกับแม่ค้าไปเถียงกับแม่ค้ามีเรื่องมีราวแล้วเล่าโง่เกพ่วยตาถึงโตเหยียบโลกกระปุก 1,000-2,000 บาทครับความทุกข์ความโศกท่านยังไม่หมดท่านยังต้องมาทุกข์เรื่องที่ไปหาตังค์ไปหาเงินไปซื้อของพวกนี้นะองุ่นดำถั่วดำเยอะแยะเฉากล้วยกาแฟดำนะเพราะฉะนั้นครับนี่คือบางท่านเชื่อก็ทำไปครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าถามผมแล้วการบูชาราหูนะฮะให้บูชาด้วยใบไม้ใบรักวางไว้ ใบไม้ใบยอวางไว้ใบมะยมวางไว้ใบขนุนวางไว้นะฮะใบมะขามวางไว้ใบสักวางไว้แล้วท่านก็อธิษฐานครับใบสักคือเรื่องของยศตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะเพราะฉะนั้นการบูชาราหูนะครับตามตำราที่ผมได้ศึกษามาก็คือแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองท่านกำลังอยู่ในความทุกข์ความทุกข์ความโศกความโรคความภัยความเสด็จต่างๆท่านจะต้องมาเสียเงินเสียทองที่จะมาซื้อของพวกนี้มากมายเลยนะใบไม้ครับไปเข้าไปในวัดเจอให้ไหนเด็ดเอามาพับทูบแล้วถ้าท่านสะดวกมายุคนี้ปัจจุบันบอกต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะต้องจุดทูบ16ดอกท่านอยู่คอนโดมีปัญหาแน่ครับครับฟันออกไปคนก็ไปแจ้งความว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นนำธูปเปล่านะอธิษฐานแล้วก็ปักลงไปเสร็จแล้วก็ท่านก็ถือเอาไปจุดที่ไหนก็ได้ไปวัดไหนก็ได้จุดแล้วก็ไปปักนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วท่านก็มันอยู่ที่ใจความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ใจนะฮะราหูเป็นเทพเจ้าที่ชอบยุกยอปอปั้นและเป็นเทพเจ้าโชคลาภทั้งหลายไม่ใช่ราหูไม่ใช่ว่าเป็นมารเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นโบราณเขาบอกว่าสาวโสภีราหูก็ต้องโสภาราหูจึงเป็นคู่มิตรกับพระสาวก็คือเสือนะเพราะฉะนั้นครับท่านที่โดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนนะตามที่ผมบอกนะฮะตามที่หมอดูบอกว่าต้องไปเสริมดวงไปแก้ดวงไปตัวเราต้องปฏิบัติกันได้มันไม่เลยเป็นนั้นเลยนะข้อก็คือการที่ว่าท่านทำอะไรแล้วไม่ดีท่านก็มาพิจารณาตัวเองว่าท่านทำแบบไหนมันไม่ดีต้องใช้สติคือความระลึกสามัญญาคือความรู้ตัวฮิริคือความอาลัยโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต้องใช้ตรงนี้นะฮะแล้วชีวิตท่านจะอยู่แบบสบายนะจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะต้องใช้สติครับไม่ใช่ว่าท่านเดินไปชนประตูท่านก็บอกว่าละหูเข้ามันไม่ใช่ความประมาทของท่านความไม่รอบคอบของท่านท่านเดินไปท่านไม่ได้มองว่าประตูอยู่ข้างหน้าท่านท่านเดินไปชนท่านก็ไปโทษเรื่องของโชคชะตาว่าราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนไม่ใช่ครับต้องมาดูตัวเองครับท่านเปิดร้านค้าขายไม่ดีก็บอกว่าราหูเข้าช่วงนี้ค้าขายไม่ดีท่านต้องดูว่าร้านค้าของท่านอยู่ตรงไหนป้ายดีมีชัดไหมความสะอาดมีไหมเวลาเขามาซื้อของนะครับคนขายหน้าตาเป็นยังไงครับท่านต้องดูตรงนี้เลยนะครับนี่คือวิธีแก้ที่ไม่ต้องไปเชื่อหมอดูทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านเชื่อผมครับก็ต้องดูตัวท่านก่อนว่าต้องใช้สติพิจารณาว่าที่ท่านทำลงไปที่ท่านผิดท่านพลาดเพราะอะไรความรอบคอบท่านมีไหมนะแล้วก็ความรู้ถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ไปถามคนที่เขารู้นะฮะถ้าท่านมีความรอบคอบมีสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะขันติโสระจะนะครับชีวิตของท่านจะไม่ผิดพลาดทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะฮะ
1: ครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะโทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับวันนี้เราจะนำเรื่องราวของผงยาวาสนาจินดามณีครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสะดุ้งกลับหรือจะเป็นลีลากลับด้านราคานี้หลักล้านทั้งนั้นเลยนะฮะผงวาสนาจินดามณีเป็นยาที่ช่วยชีวิตฟื้นชีวิตนะฮะนี่คือรูปอมตะเถระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วกำเนิดเมื่อปีพ.ศ.2319หรือจุลศักราช1210นะฮะครับอุปสมบทในจุลศักราช1231หรือตรงกับวันที่21มิถุนา2412วัดกลางบางแก้วนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยมีปลัดปานวัดพิชัยธารามบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะวัดพิชัยธารามแต่ถ้าว่าบอกว่าวัดตุ๊กตาอยู่ตรงข้ามวัดรังแก้วนี้ท่านบอกอ๋อวัดตุ๊กตาเลยฮะครับนี่คือลีลา ขาเรียกว่าลีลาหนังตะลุงบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมลีลาจึงชื่อว่าหนังตะลุงตัวนะองค์พระเนี่ยเหมือนหนังตะลุงที่เป็นเส้นนะฮะครับองค์หนึ่งนี่ร้านพระบาทเพราะว่าการสร้างของหลวงพ่อบุญเนี่ยสร้างด้วยเนื้อยาวาสนาจินดามณีท่านจะหาบนสารต่างๆนะฮะมาปัจจุบันครับตัวยาที่จะหามาค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าอย่างเช่นน้ำนมเสือหย่าเงี้ยท่านจะไปหาให้ไหนนะฮะครับแล้วก็ปลาพยูนน้ำตาปลาพยูนหรือจะเป็นหน่อแรดนะฮะแต่ละอย่างนี่มันสุดยอดที่จะหายากแม้กระทั่งมีเงินมีทองก็หาไม่ได้ครับสมัยก่อนนี้หาง่ายนะฮะครับหลวงบุญท่านจะทำพิธีภายในพระโบสถ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกสรบัวหรือจะเป็นว่านหรือจะเป็นมนต์สารต่างๆยาก็คือยาของท่านเนี่ยช่วยชีวิตฟื้นชีวิตครับเป็นยาที่ทุกคนเนี่ยกินไปแล้วเขาเรียกว่าร้ายกับกายไปดีท่านที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายก็เป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะครับหลวงปู่บุญก็คืออุปัชฌาย์ท่านก็คือปลัดทองวัดกลางบางแก้วหรือวัดคงคารามวัดกลางก็ยังมีชื่อนะครับวัดคงคารามนะฮะพระกรรมวาจารย์ก็คืออธิการทรัพย์วัดงิ้วรายเป็นอนุสรณาจารย์พระครูปริยัติปริมานุรักษ์วัตถุประดิษฐ์พระครูอธิการจับวัฒนมรให้ไตรสรณคมก็คือให้ศีลนะครับหลวงบุญมรณภาพเมื่อพ.ศ.2478ครับอายุท่านได้87ปีพรรษา56ปีนะฮะครับได้ทิ้งผลงานไว้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นยาวาสนาเจดามณีหรือรีราที่ท่านเห็นนะฮะครับเป็นเนื้อยาวาสนาเจดามณีเราจะให้ท่านดูในสภาพพิมพ์ต่างๆนะฮะครับนี่ครับพิมพ์ต่างๆครับนี่คือเนื้อยาวาสนาจินดามณีแล้วก็มาถึงสะดุ้งกลับนะฮะเสียงร้อนสะดุ้งกลับปกโพนะฮะครับก็จะมีทั้งจานหรือจะมีทั้งด้านหลังนะฮะจะมีทั้งจุ่มรักหรือจะเป็นรูปรักต่างๆนะฮะนี่คือองค์หนึ่งหลักล้านทั้งนั้นเลยนะฮะยาวาสนาจินดามณีของหลวงปู่บุญไว้กลางบางแก้วนะฮะครับก็มีคนนำเอาไปใช้พกพาราชนาติตัวก็เกิดอภินิหารครับเป็นยาที่ช่วยชีวิตฟื้นชีวิตนะฮะครับมีตำนานเล่าเก่าขานเกี่ยวเรื่องของยาวาสนาจินดามณีนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคนท่านบอกว่าถ้าไม่ถึงที่ตายนะวิบากกรรมยังมีน้อยหรือหมดแล้วนะฮะรับรองไม่ตายท่านจะให้กินยาที่เป็นเม็ดนะฮะยาวาสนาจินดามณีครับก็มีตำนานที่เก่าขานกันมาเยอะแล้วผมก็เคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆเรื่องของยาช่วยชีวิตฟื้นชีวิตนะฮะทั้งสมัยทำรายการวิทยุก็มีคนโทรมาถามแล้วก็ไปเอายาที่วัดกลางบางแก้วในยุคที่ทำขึ้นมาหลังๆนะฮะสมัยที่หลวงปู่ปุจเจอปิยะสีโลท่านได้ทำพิธีที่วัดนะฮะปัจจุบันครับชุดของหลวงปู่เจือก็ไม่มีแล้วนะฮะเพราะทุกคนนำเอาไปใช้เอาไปกินนี่ครับขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บขจัดปัดเป่าสนิทอย่างไรและขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะฮะให้มารายหายสิ้นเลยนะฮะครับนี่คือเราให้ดูพิมพ์สะดุ้งกับเสียงโลนครับก็สภาพต่างๆให้เห็นนะฮะเป็นยาที่ทำขึ้นมาแบบว่าอันนี้ก็คือพิมพ์ชินราชนะฮะคือเป็นยาที่ทำมือเขาเรียกว่าปั๊มมือแล้วก็จะมาชุบรักนะฮะอันนี้คือปกโผนะฮะอันนี้คือพิมพ์หน้าปกนะฮะครับหน้าปกก็จะมีทั้งจุ่มรักไม่จุ่มรักนะฮะแต่ละพิมพ์นี่ท่านไม่ต้องกลัวครับราคาหลักล้านทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะเนื้อยาวาสนาจินดามณีครับของหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วเทพเจ้าแห่งนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับอันนี้จะเป็นยาแดงนะฮะก็จะมียาแดงยาดำยาขาวนะฮะยาที่จะไม่จุ่มรักนะฮะครับก็ฟาร์มแห้งหรือฟาร์มเก่าแล้วก็มาพิมพ์นี่คือซุ้มเว้าด้านหลังนี่พิเศษก็จะมีพระอยู่ด้านหลังนะฮะนี่คือซุ้มเว้าจุ่มรักเนื้อยาวาสนาจินดามณีนี่คือซุ้มแหลมนะฮะครับเราให้ดูนะซุ้มเว้าซุ้มแหลมนะฮะแต่ละองค์นี่ต้องใช้คำว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมก็จะมีทั้งยอดขุนพลนะพิมพ์สามเหลี่ยมอันนี้ก็คือจะเป็นยอดขุนพลสามหน้าองค์นี้ต้องใช้คำว่าขณะนี้ปัจจุบันต้องพูดกันเป็นหลักๆหลายๆล้านเลยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มรัตนไตนะฮะองค์เล็กนะฮะครับก็จะมีเนื้อยาวาสนาจินดามณีที่ต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับท่านลองดูที่บ้านท่านอาจจะเป็นมรดกตกทอดหรืออาจจะปู่ย่าตายายที่ให้ไว้นะฮะครับเอามาพกพาราตนาติดตัวถึงเวลาครับขันนี่อธิษฐานหรือท่านเอายาวาสนาจินดามณีเนี่ยใส่ในขันน้ำพุทธมนต์ครับและอธิษฐานแล้วก็มาอาบดื่มกินขจัดปัดเป่าเสนียดจังไรขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้มารายหายสิ้นเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวของผงยาวาสนาจินดามณีของหลวงปู่บุญพระกามังแก้วครับท้ายรายการครับให้ท่านชมเรื่องราวของพระปิดตายอดมหานิยมหรือเบญจ ภาคีเรื่องของปิดตาแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตานโตพรหมรังสีนะฮะให้ท่านชมให้ท่านรู้ให้ท่านทราบแล้วก็เรื่องมากลาตาเดียวที่แกะเป็นพญาราหูและแกะรูปต่างๆโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปัจจุบันก็มีราคาบูชากันค่อนข้างจะแพงนะฮะครับท่านชมแล้วก็โปรดพิจารณาใช้วิริยะในการชมในการดูแล้วก็ลองดูที่บ้านท่านว่ามีไหมพระปิดตาพิมพ์แบบที่ผมชมที่ผมลงให้ดูหรือพระสมเด็จวัลคังหรือกาลาต่างๆนะฮะเมื่อท่านมีแล้วท่านไม่รู้ท่านก็เอาพระทั้งหมดเนี่ยเอาไปเข้าในงานประกวดพระเครื่องนะฮะให้เขาเช็คดูว่าของท่านเนี่ยปิดตาวัดไหนสมเด็จวัลคังแท้ไม่แท้กาลาหลวงพ่ออะไรนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระสมเด็จพระปิดตาแล้วก็กาลาตาเดียวครับท้ายของรายการก็ต้องกราบพระราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำและขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณครับผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับและเรื่องการเมืองครับก็มีท่านถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของคันช่องนะคันช่องก็คือกระจกนะฮะครับมันมีมาตั้งแต่โบราณถามว่าโบราณเขาใช้อะไรเขาจะหล่อด้วยเนื้อสำริดนะเนื้อสำริดก็คือลักษณะเป็นผู้นำฮ่องเต้แต่ละยุคแต่สมัยเขาก็จะมีคันช่องประจำพระองค์ครับบางองค์ก็เป็นมังกรนะบางองค์ก็เป็น12นักษัตนะครับเราจะขึ้นรูปให้ท่านดูเนาะรูปนี่มันก็อาจจะไม่ตรงกับคำพูดของผมครับเราก็ได้เก็บสะสมรวบรวมไว้อันนี้เป็นของผมทั้งหมดครับมีของจริงแล้วก็รูปจ่ายจากขันช่องจริงๆนะครับมีทั้งมังกรแล้วก็มีทั้งเรื่องของวงจุ้ยต่างๆเยอะแยะมากมายจะเป็นเนื้อสำริดที่เททองหล่อจะมีส่วนจะมีเนื้อทองคำผสมหล่นแตกครับเพราะอายุเนี่ยบางอันก็เป็นพันๆปีหล่นนี่แตกมันจะกรอบนะฮะเขาจะใช้ทำไงเขาจะใช้ขัดนะขัดเลยนะแล้วว่าส่องเป็นกระจกนะคันช่องก็เรียกคันช่องนะครับคันช่องมาหมดตอนที่มาทำพระแล้วก็ทุกคนก็เอามาหลอมเป็นมวลสารจึงมีพระบางรุ่นเขาใช้คำว่าเนื้อคันช่องนะครับก็นี่คือเป็นความเชื่อนะฮะฮ่องเต้สมัยก่อนการขึ้นครองอำนาจเขาก็จะมีคันช่องประจำพระองค์นะเป็นมังกรจะเป็นถ้าพระราชินีผู้หญิงนะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเขาก็จะมีหงส์นะมีหงส์มีนกกระเรียนก็แล้วแต่นะเขาจะหล่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเต่าก็มีบางองค์ฮ่องเต้บางองค์ก็เชื่อว่าเต่าคือเป็นสัตว์มงคลจะทำให้เขาอายุยืนแล้วจะทำให้เขาเนี่ยกระดองเต่าจะมาปกป้องคุ้มครองเขาเนี่ยไม่ให้มีศัตรูมาแค่ผ่านแล้วก็ไม่มีอำนาจใดๆมาลบล้างได้นะคันช่องจึงเป็นที่นิยมของคนจีนนะครับก็ปัจจุบันหาพบได้ยากเพราะว่านอกจากบางคนเก็บอย่างเงี้ยผมมาห้อยเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้นะเนี่ยครับเป็นองค์เล็กเป็นอันเล็กครับเป็นเนื้อสำริด สนิมหยกสนิมเขียวแล้วก็จะเป็นรูป12นักษัตรนะฮะ12นักษัตรนะฮะครับก็เป็นของเก่าโบราณข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนเขาจะขัดให้ขึ้นเงาแล้วเอาไว้ส่องอันนี้ก็น่าจะเป็นใบเบิกทางหรือน่าจะเป็นเครื่องรางประจำพระองค์ของฮ่องเต้แต่ละองค์หรือว่าคนสนิทของฮ่องเต้หรือบุคคลสำคัญนะฮะครับก็ผมเนี่ยพบมาหลายๆอันแต่ไม่เคยมีอันไหนซ้ำอันนี้ก็ไม่ซ้ำอันนี้ถือว่าเล็กที่สุดแล้วก็ยังมีเล็กสุดนะแต่ไม่มีลาย12นักษัตรอันนี้12นักษัตรถือว่าสุดๆเลยนะ ครับนี่คือคันช่อง12นักสัตว์นะฮะเนื้อสำลีที่ผมก็เก็บรักษาไว้แล้วก็พกพาทำมาเลี่ยมห้อยอย่างนี้นะฮะบางท่านก็ถามว่าคืออะไรนะฮะครับเราจะขึ้นภาพให้ดูท่านก็ลองพิจารณาดูขึ้นช้าๆนะฮะให้ท่านดูว่าจะมีรูปลักษณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคันช่องนี่ครับก็สมัยก่อนการประกอบพิธีครับก็มายุคในพระเกจิอาจารย์ของไทยตั้งแต่สมัยในเราก็ไม่ทราบเขาก็จะเวลาประกอบพิธีเขาจะเอาขาคันช่องนี่ขัดข้างหลังเนี่ยขัดข้างหลังนะฮะแล้วก็ติดไว้ตาม4มุมถ้ามีเยอะหน่อยก็8มุมสะท้อนเขาเรียกว่าป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้เข้ามานะมณฑลพิธีแล้วก็จะดูดซึมดูดซับเอาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในพิธีครับผมพอดีหารูปไม่พบโบราณน่าจะประมาณ 7-80 ปีพิธีหนึ่งนะครับทางภาคอีสานผมไม่แน่ใจว่าภาคอีสานหรือภาคเหนือนะเขาประกอบพิธีก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตแล้วก็จะมีคันช่องติดรอบเลยทั้งหมด8นะฮะแต่บางถ้าบางพิธีที่ผมทราบมาก็มี16ก็มีหรือ32ก็มี32อันหรือที่ติดรอบแต่นี่เราไม่มีภาพ32ก็คือสูงสุดก็คือเรื่องของอาการ32 16ก็คือมงคลโสรส16นะฮะครับก็เป็นความเชื่อแต่4ครับพิธีต่างๆเนี่ยผมก็พยายามจะคิดว่าในพิธีต่างๆน่าจะเอาคันช่องเนี่ยไปติดที่4มุม4ทิศนมพะทะคือทิศทั้ง4เวลาการประกอบพิธีใดๆเขาจะมีตั้งธาตุจะอัญเชิญนมพะทะอย่างเงี้ยอย่างประกอบพิธีเขาจะเชิญคาถาเขาก็ต้องตั้งนโม3จบแล้วก็เชิญนโมพุทธายะก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็นมพะทะก็คือธาตุทั้ง4ดินธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟหรือทิศทั้ง4แล้วก็มะอุก็คือมหาเทพศิวะพรหมนารายณ์แล้วนี้ท่านจะใช้คาถาอะไรก็ว่าไปนะถ้าแคล้วคลาดปลอดภัยก็คาถาหลวงพ่อทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาถ้าจะใช้คาถาคุมทั้งแผ่นดินก็อรหังสัมมาพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวาคะมามิหังก็คือทั้งดินทั้งน้ำปกครองเรียกว่าปกครองดูแลเราหมดนะทั้งไม่ว่าจะเป็นเทพลักษจะเป็นเจ้าแผ่นดินจะเป็นเจ้าน้ำจะเป็นนาคานาคีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะให้มาดูแลในพิธีเราก็ประกอบพิธีต่างๆก็อัญเชิญเทพเทวดาตั้งสักเคแล้วก็นำพระคาถาต่างๆมาบริกรรมนะหรือถ้าคาถาบางองค์เนี่ยอาจจะไม่พร้อมเพียงก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คืออิติปิโสภควานี่คือหลักง่ายๆเลยโบราณเขาทำมาแบบนี้องค์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์เขาก็นั่งบริกรรมอย่างองค์นี้นะเชื่อในเรื่องของคาถาหลวงพ่อทวดท่านก็บริกรรมคาถานะนะโมโพธิสัตโตก็บริกรรมไปเรื่อยบางองค์ก็อัญเชิญพระเจ้ามหาพระองค์นะโมพุทธายะบางองค์ก็มะอุมหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ์นะฮะบางองค์ก็คาถาพระโอวสีบางองค์ก็คาถาหลวงพ่อกวยบางองค์ก็คาถาเกจิอาจารย์บางองค์นึกอะไรไม่ออกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบางองค์ก็รวยอ้าวเฮงเฮงเฮงเฮงใช่ไหมก็แล้วแต่ครับขอให้จิตนิ่งสมาธิดีนะครับก็จะผ่านสายศีลเข้าไปสู่วัตถุมงคลทำให้วัตถุมงคลรุ่นนั้นๆมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์คันช่องนะจึงจำเป็นในสมัยโบราณจากแผ่นดินจีนแล้วก็ตกทอดไปถึงไทยไทยก็นำเข้ามาประกอบพิธีมาเพิ่มในเรื่องของมนต์คาถาขับเข้าป่าก็เป็นเรื่องของที่ว่าเอามาติดไว้หน้าบ้านเอามาติดไว้หัวนอนเอามาติดไว้ห้องทำงานเอามาติดไว้ที่ประตูผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายให้สิ้นแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามานี่คือคันช่องนะฮะครับก็เรื่องราวกับคันช่องนี้เยอะมากเราก็จะขึ้นภาพให้ดูนะฮะท่านก็ลองพิจารณาดูนะบางอันเนี่ยก็ได้เดินทางไปต่างประเทศบางอันก็ได้เททองหล่อหลอมเป็นพระกิ่งมั่งเป็นพระบูชามั่งมีคนมาขอบางอันก็เหลือที่เหลือเขาก็เก็บรักษาไว้ครับก็บางคนมาขอดูผมก็ไม่ได้ให้ดูเพราะดูแล้วก็จะยืมขั้นแรกขอซื้อผมไม่ได้ขายพอไม่ขายปุ๊บยืมพอยืมแล้วไม่ได้คืนนะฮะยืมแล้วไม่ได้คืนบางคนขอรู้ว่ายืมแล้วไม่ได้คืนขอเลยผมก็ให้ถ้ามีนะถ้าเขาไปประกอบพิธีที่สำคัญครับถ้าไปเท ลองทองหล่อเป็นเนื้อที่ผสมกับผ้าบูชาเครื่องรางของขลังผมจะไม่ให้เพราะว่าเสียดายของนะเอาไปแช่ทำน้ำมนต์ได้เอาน้ำมนต์ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าโบราณเนี่ยจะเพราะเนื้อนี่ก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีส่วนผสมของแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดนพสูตรยอดนพสูตรหรือโลหะธาตุที่เป็นมงคลหรือจะเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลเช่นเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวสะเก็ดดาวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคันช่องจึงวันนี้เรามาพูดให้ท่านฟังให้ท่านได้รู้ได้ทราบนะฮะแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์องค์ที่สร้างขึ้นมาเป็นคันช่องที่ให้ทุกท่านเนี่ยสะท้อนนะฮะครับปัจจุบันก็มีราคาแพงคันช่องนะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวของคงทนสิทธิ์ที่มีอำนาจเหลือใดๆทั้งสิ้นและไม่มีวันเสื่อมและไม่มีข้อห้ามแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมนะนอกจากวิบากกรรมของแต่ละคนนะฮะนี่คือเรื่องราวของคันช่องนะฮะตอนนี้เราจะโดดข้ามไปถึงภาคใต้กริดกริดนี่โหตำนานนี่ถ้าพูดถึงเรื่องกริดตำนานนี่มันเรื่องราวใหญ่โตเรียกว่าเยอะแยะมากมายกริดก็จะมีหลายยุคหลายสมัยกริดก็เป็นอาวุธประจำกายขององค์สุรต่านหรือว่าเป็นเขาเรียกเครื่องหมายยศนะฮะเครื่องหมายยศนะฮะครับก็จะมีทั้งด้ามทองคำอใบทองคำมีกริดสั้นกริดเล็กกริดเล็กนะฮะแล้วก็ด้ามก็จะมีหลากหลายอย่างเราก็จะขึ้นรูปให้ท่านดูท่านก็ลองศึกษาดูนะฮะครับส่วนใบก็จะมีคด32คด16คดอะไรเนี่ยครับผมก็เก็บสะสมไว้แล้วก็บางอันก็เป็นของผมซึ่งได้สะสมมาแล้วบางอันก็ได้เปลี่ยนมือไปนะฮะครับอย่างทองคำนี่ก็เปลี่ยนมือไปแล้วนะฮะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมได้มาก็ราคาทองคำบาทละประมาณ 3,000 บาทละประมาณ 3,000 แต่เจ้าของเขาช่างทั้งหมดนะทั้งใบมีดนะฮะแล้วก็ฝักเป็นงาเลี่ยมทองครับก็โอเคผมก็ซื้อมาบาทละ 3,000 ก็น่าจะหลายๆตังค์แล้วตัวหลังนี่ผมก็ขายฝักนะเป็นแกะสลักสวยงามมากก็ขายฝักไว้ก็ได้ราคาพอสมควรนะแล้วก็มาขายไอ้ตัวกริดบาทละประมาณ 15,000 แต่ช่างทั้งหมดนะก็ได้มาพอสมควรก็กำไรมาเยอะแล้วก็สุดท้ายกริดทองคำของผมเนี่ยก็ได้ไปตกอยู่กับผู้มีบุญก็ยิ่งรวยใหญ่เลยไอ้เราไม่มีวาสนาเพราะว่าราคามันเล้าใจนะแล้วก็อีกอย่างผมก็คงรักษาไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีคนมายืมมีคนมาขอนะฮะแล้วก็ต้องขายแล้วขายพักพวกก็ไม่ค่อยจะได้ตังค์เพราะว่าเงินเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะฮะครับก็กิจเนี่ยจึงมีความสำคัญนะแต่ทางพุทธศาสนานี่ของอิสลามนะของอินดูอิสลามครับแต่ของไทยเราเนี่ยก็เป็นมีดหมอนะผมเห็นหมอโบราณหมอปัจจุบันที่มีอายุน่าจะร่วมร้อยปีก็ยังใช้กริดเนี่ยฮะยังใช้กริดเนี่ยประกอบ

ตาช้างนะฮะเขาก็มาแกะสลักวิจิตรพิสดารแล้วก็ฝังเพชรแล้วก็เลี่ยมทองนะเดินทองนะฮะครับก็เห็นอาจารย์ท่านทำพิธีอยู่ท่านจะเอากิจเนี่ยเอาไปแช่ในน้ำบาราประกอบพิธีนะฮะเอาไปแช่ในน้ำแล้วเสร็จแล้วคนที่โดนเข้าโดนของโดนคุณโดนใสท่านก็จะเอากิจมาสับข้างหลังสับแล้วไล่ลงไปถือว่าท่านนั่งทางไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมก็เชื่อนะท่านนั่งข้างในว่าอันนี้จะมีพวกวิญญาณร้ายสัมภเวสีมาสิงท่านก็จะสับไล่ไปถึงหน้าขาแล้วไล่ออกนะฮะแล้วก็ไปทิ่มกับต้นกล้วยเขาบอกว่ามันไล่มันลงไปอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วมันก็เข้าไปหนีในต้นกล้วยท่านก็ฆ่าพูดง่ายๆฆ่าวิญญาณสัมภเวสีที่ไม่ปรารถนาดีนี่พิธีกรรมต่างๆเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็กิจเนี่ยปัจจุบันก็มีผู้สะสมเยอะนะฮะผมรู้จักกับพระองค์หนึ่งทางเหนือท่านก็สะสมกิจเนี่ยน่าจะประมาณ 4-500 ด้ามมีทั้งด้ามทองคำด้ามเงินด้ามงาแล้วก็ไม้ราชากยูไม้ราชากยูก็เป็นไม้ที่สำคัญที่ทางมาเลเซียอินโดนีเซียเขามีความถือว่าเป็นไม้ของเทพเจ้าแพงกับไม้พยุงเรานะเขาเรียกราชากยูผมได้ไม้เท้ามาอันหนึ่งนะฮะแกะเป็นหัวฤาษีเป็นราชากยูทุกวันก็ยังเก็บอยู่นะฮะกับว่าจะเอามาประกอบพิธีเอามาถือเวลาเดินไปไหนขับไล่พูดผีปีศาจเสน่ห์อย่างไรที่ไม่ปรารถนาดีให้มาลายหายสิ้นนะฮะครับกิจก็มีตำนานเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะท่านก็ลงไปเข้าไปใน Google เข้าไปใน YouTube พิมพ์เข้าว่ากิจแล้วก็จะขึ้นท่านก็ลองไปหาข้อมูลตรงนี้ดูนะถ้าผมพูดไปมันก็จะยาวแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างผมไม่รู้มามันก็ไม่ตรงกับที่เขาลงในหนังสือแต่กิจเนี่ยมันก็คือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีขับไล่สิ่งที่เป็นอับมงคลแต่นี้ถามว่าคดเนี่ยมันจะมีความหมายทาง อิสลามนะฮะครับก็มีเขาบอกมี3สูงสุด32คดก็คือเป็นอาการ32แล้วทองคำเนี่ยมันจะเป็นของผู้นำแล้วก็ของผู้มีบุญญาธิการก็เรื่องจริงครับเพราะทองคำเนี่ยมีราคาแพงจะมาอยู่พวกเราก็คงยากถ้าอยู่ถึงปัจจุบันนะฮะผมก็น่าจะมีตังค์เยอะเลยนะเพราะขายบาทละ 30,000 ขายบาทละ 30,000 ถ้าทองคำ 35,000 เนี่ยเราขาย 30,000 ก็พอเพราะว่าช่างทั้งหมดตัวกิจดั้มไม่ให้ทองคำแต่เป็นพวกงามันก็มีราคาหมดนะฮะแล้วร้ายกันนั้นนะฮะบางทีมีหน่อแรดหน่อแรดนี่เขาขายเป็นกรัมสมัยนั้นผมเคยได้มาอันหนึ่งเป็นหน่อแรดก็ขายไปทั้งหมดกรัมละ15,000กรัมละ15,000นะครับก็แต่อันไม่ใหญ่อันจะไม่ใหญ่นะถ้าอันใหญ่แบบยาวๆ16คดหรือ32คดนี่ก็คุยก็ไม่รู้เรื่องเลยต้องว่ากันด้วยหลักล้านงั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกิจจึงมีความสำคัญต่อองค์สุลต่านต่อองค์ประมุขของมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับเขาจะใช้เป็นอาวุธประจำตัวหรือว่าเป็นเครื่องที่บ่งบอกถึงตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่ของไทยเรานำเอามาประกอบพิธีในเรื่องของล้างเสน่ห์จังไรขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นนะเพราะกิจปัจจุบันคนที่นำกิจมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆของไทยเนี่ยมีเยอะนะฮะครับบางท่านไม่เปิดเผยใส่ถุงไว้เลยแล้วก็วางไว้ใกล้ๆตัวนะฮะถ้าเปิดมาจึงรู้ว่ากิจถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้นะก็มันเป็นเรื่องความเชื่อบางท่านก็บอกว่ากิจไม่ให้มีดหมออิสลามทำไม่เป็นถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงยศก็คือเรื่องของตำแหน่งเรื่องของบารมีผมต้องเรียนตรงนี้เลยนะครับเรื่องบารมีแล้วก็การทำกิจเนี่ยเขาก็ต้องนำเอาโลหะธาตุที่เป็นมงคลนะเช่นโลหะธาตุทองแดงจากที่ไหนเงินจากที่ไหนทองคำจากที่ไหนเผื่อก็ไปจากไทยทองคำเนี่ยก็จะเป็นทองคำบางสะพานทองคำบางสะพานเนี่ยเป็นทองเนื้อเก้าที่โด่งดังมานานมากปัจจุบันนะเขาไม่ได้ขายเป็นบาทเขาขายเป็นเก็บมาเนี่ยเป็นเม็ดถ้ายิ่งเป็นรูปสิงสาราสัตว์เป็นพวกสิงโตเป็นเสือเป็นพญานาคนี่ท่านไม่ต้องถามก็แพงกว่าทองคำเยอะมากบางทีเขาขายเนี่ยเพราะว่าทองคำบาทละ 35,000 ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะขายทองคำบาทละ 200,000 ก็คิดไปดิฮะเอา100กรัมมาหารแต่เม็ดหนึ่งก็ประมาณ 3-4 กรัมผมเคยซื้อให้กับผู้ใหญ่คนหนึ่งสมัยก่อนนะฮะมีเม็ดละ15กรัมมีเม็ดหนึ่งนะฮะ
ก็ซื้อ

0: ในราคาทองเหมือนกันคือทอง 3,000 เนี่ยเขาก็บวกเป็นไป 2,000 เป็น 5,000 ก็ช่างปัจจุบันเม็ดนี้นี่ต้องคุยกันด้วยเงินหลักล้านแล้วก็ผมก็พยายามถามว่าเม็ดนี้อยู่กับใครเพราะว่าที่ผมซื้อให้เนี่ยท่านได้เสียชีวิตแล้วนะทองบางสะพานนะที่นำมาทำนั่งสร้อยแล้วนำมาหล่อพระแล้วทางกิกอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยเขาก็นำไปเป็นเครื่องเรียมกิกนะฮะหรืออาจจะเอาไปตอกดอกทองก็คือกิกบันใบไม่จะมีบันเดินทองเนี่ยเขาจะเอาทองบางสะพานเข้าไปนะเราก็ไม่ทราบแน่คือเรื่องทุกหนึ่งอย่างเป็นมุกปาฐะเป็นเรื่องเล่าแต่ถามว่าปัจจุบันถ้ามีกิกที่เนื้อทองคำผมต้องตรงประเด็นเลยครับก็คือทองบางสะพานนะครับเพราะสมัยก่อนนี่ราคาอย่างคนที่จะมีกิจทองคำได้ต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นคนที่มีบารมีมีฤทธิ์แล้วก็มีอำนาจนะฮะครับรูปต่างๆอาจจะขึ้นไม่ตรงนะฮะครับต้องเรียนให้ทุกท่านทราบอาจจะขึ้นไม่ตรงกับที่ผมพูดนะก็ท่านของพิจารณาเพราะว่าอันนี้เป็นการใส่รูปนะเป็นการบันทึกเทปไม่ได้เป็นการออกสดนะฮะถ้าออกสดแล้วรูปมันจะตรงครับก็ต้องขออภัยครับคันช่องก็ดีกิจก็ดีท่านก็ลองเสาะแสวงหาเรื่องของวิชาการเรื่องของมวลเรื่องของวัตถุคันช่องนะอย่างทุกบ้านน่าจะมีสักอันหนึ่งเอาติดไว้หน้าบ้านนะเพื่อว่าผลักดันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายหายสิ้นนะฮะแล้วก็ติดไว้ที่หัวนอนนะฮะก็มีคนเล่าผมฟังว่าคันช่องเนี่ยติดไว้หัวนอนท่านเชื่อไหมครับก่อนมีกันช่องในนอนสะดุ้งนอนผวาฝันร้ายฝันไม่ดีเหมือนกับมีผีมาอำเหมือนกับมีคนมาทักเหมือนกับมีคนมาแกล้งเวลาไปไหนก็จะเหมือนโดนเข้าโดนของแต่เมื่อติดกันช่องแล้วท่านเชื่อไหมครับนอนหลับสบายแล้วก็เดินทางไปไหนอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยมีเพื่อนผมพกอยู่ครับสมัยก่อนไม่ได้พกนะเดินลมเพลลมพัดโดนเข้าโดนของแล้วเกิดอาการเพี้ยนต่างๆนานานะพอมีคันช่องแล้วนี่ครับสบายไปไหนนี่ไม่ต้องมีปัญหาเลยนะฮะครับก็ท่านชมดูแล้วก็โปรดใช้วิทยาในการชมในการดูนี่คือเป็นการเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลคันช่องหรือจะเป็นกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลนะฮะกิจเนี่ยแหลมแต่ถ้ามีปัจจุบันสวยๆเนี่ยมันก็ขายได้นะเพราะว่าดั้มหลายตังก็มีคนที่ปรารถนามีคนที่เขาอยากจะได้ก็เยอะมากมายเลยนะฮะครับคันช่องก็ลองหาเล็กๆเล็กอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับท่านที่ชมรายการนะมีเล็กๆบอกด้วยนะครับเข้ามาในข้อความผมเลยนะเล็กๆเล็กอันนี้นะถ้ามีรูป12นักสัตว์หรือว่าจะมีรูปอะไรก็เข้ามาใน Facebook ผมเลยวันชัยสุพรรณครับผมอยากได้มากอันนี้ถือว่าที่มีอยู่อันเนี้ยเล็กที่สุดเลยนะนี่ผมก็ไปเลี่ยมขาวฟางแล้วก็มีฝังพลอยแดงพลอยแดงจากจันทบุรีเม็ดนี้ผมก็ซื้อมาร่วมแสนสมัยก่อนนะก็มาฝังก็มีความเชื่อว่าคันช่องนะครับมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะผลักดันเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายหายสิ้นแล้วก็เหลือสิ่งดีๆมาถึงตัวเราครับคันช่องรอจากเนื้อโบราณเนื้อสำริดมีทองคำมีเงินมีสังขวานนอนมีเหล็กหลายตระกูลต่างๆนะฮะหล่อมาแล้วครับก็สวยงามมากก็เป็นของสมัยก่อนเนี่ยคือของฮ่องเต้ก็ฮ่องเต้หลุดมันไม่ได้เลยนะครับจีนนี่มาเปลี่ยนเจ้านายเยอะครับของก็หลุดออกมาเยอะแยะมากมายคนไทยก็นิยมซื้อชอบสะสมผมว่าใหม่ๆก็ไม่จะไม่รู้เรื่องซื้อไว้ก็มีคนบอกเฮ้ยนี่เป็นของสำคัญนี่ของฮ่องเต้องค์นู้นองค์นี้เราก็ไม่ได้เชื่อนะแต่เราชอบศิลปะมังกรคู่มังกร5ตัวมังกร9ตัวมีหมดเลยครับนี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังคันช่องและกิจสำหรับวันนี้ก็ถึงท้ายของรายการครับเดี๋ยวตอนหน้าเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเองนะฮะอย่าลืมนะครับผมวรรณชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกวันอาทิตย์ขึ้น FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านโชคดีคิดทำอะไรก็สมความปรารถนาเฮงๆรวยๆแบบไม่มีเหตุผลทุกท่านเลยนะครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
5: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
14: เมื่อเวลา 16:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
15: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
16: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันช่วง 5:00 น. ถึง 6:00 น.ทาง 97.0 MHz แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหาดำเนินรายการนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเอาการนั่งพูดคุยนั่งเสวนากันนะครับโดยพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพเดชภูรีปฏิภาณนะครับท่านก็ไปนั่งพูดคุยจัดรายการนะครับในช่องทางต่างๆเราก็ติดตามนะครับเอาบทสนทนามุมมองความคิดเห็นที่อัปเดตกันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในบ้านเมืองของเราในระดับโลกแล้วก็ภูมิภาครวมทั้งผลกระทบนะครับที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพญาไม้หรือว่าคุณพเดชภูรีปฏิภาณเนี่ยก็จะมานั่งพูดคุยกันคนที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ผมเองคัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นการนั่งพูดคุยกันของคุณพเดชนะครับกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านจัดรายการนะครับนั่งพูดคุยเสวนาเรื่องของการเมืองกันที่สถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยนะครับท่านสามารถไปติดตามรับชมนะครับการนั่งพูดคุยกันได้นะครับโดยเข้าไปที่ทาง YouTube พิมพ์ไปที่ช่อง13สยามไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการขอบพระคุณทางสถานีด้วยนะครับที่นำเรื่องราวที่ออกอากาศในช่องทาง YouTube เนี่ยนะครับเอามาออกใน 97.0 MHz ซึ่งเป็นรายการที่ทางผมเนี่ยนำเสนอการนั่งเสวนาพูดคุยกันของพญาไม้นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเข้มข้นนะครับเนื้อหาก็มีหลากหลายเรื่องราวไปรับฟังกันดีกว่าครับ
7: ดีครับพี่เด็กครับ
8: ดีครับสวัสดีครับ
7: มันเป็นอะไรกันนักหนาพี่เด็กครับมันลบกันไม่เลิกอะเนี่ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี่ทำบอกเดี๋ยวจะทิ้งสะพานทิ้งโรงไฟฟ้าเดี๋ยวจะทิ้งไร่ไปเรื่อยเออเอามันดี
8: คือผมก็นั่งสงสัยทำไมมันขิงก็ราขาดก็แรงอะนะมันเหมือนผัวเมียอยากจะทะเลาะกันแล้วก็พอทำท่าจะปองรองกันได้ก็ต่างคนต่างก็บิดเบี้ยวกันอีกเดี๋ยวไอ้ทั้มเล่นมั่งเดี๋ยวอิหร่านเล่นมั่งเผลอๆก็จะมียูมาเล่นด้วยเพิ่มนิดหน่อยมันก็อีลุงตุงนังไปหมดมันก็อีลุงตุงนังไปหมดตอนนี้ผมก็นั่งคิดเอ๊ะถ้าคิดแบบพวกบุญเนี่ยคงคิดไม่ออกนะเพราะมันจะเอาเศษเรื่องเศรษฐกิจเหรอมันปิดช่องแคบเหรอน้ำมันจะนั่นอยู่อะไรจะอยู่ทั้มมันก็เดือดร้อนสาหัสจริงๆแล้วทั้งอิหร่านเนี่ยคนเชียร์ให้อิหร่านลบมาเดินเต็มถนนทุกวันเลยให้อิหร่านลบลบลบลบลบลบลบขณะที่อเมริกาคนบอกให้เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเพราะนั้นถ้าผมเป็นอิหร่านผมไม่จบในสนามลบผมไปจบที่ถนน
7: เ
8: นี่ย
7: เท่ดีย
8: ิ่งผมยิ่งอยู่นานคนยิ่งหนุนผมแข็งแกร่งขึ้นประเทศมันจะยับเยินเดี๋ยวก็สร้างใหม่
7: ใช่
8: มันทะเลทรายกับภูเขาตึกเริ่มบ้านช่างมันไม่ช่วยรื้อก็ดีกูได้สร้างใหม่สวย
7: ๆโอ้เอาทันสมัยเลยกูมีน้ำมัน
8: อ
7: ่ะ
8: เพราะเขาไม่ใช่ประเทศจนเขาประเทศรวยแล้วก็มีเงินสร้างขีปนาวุธมหาศาลยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่ไหม
7: ใช่
8: เพราะนั้นเขามีเงินแล้วผมว่ามันตรงตุนไปเยอะเงินนะเพราะมันเขาเป็นชาติที่ไม่ได้ใช้ตังค
7: ์
8: อ
7: ่
8: ะ
7: ใช่
8: พวกอย่างอิหร่านเนี่ยเป็นชาติที่ไม่ต้องใช้ตังค์ความสุขเขาเหล้ายาก็กินใหม่ได
7: ้
8: จะเซ็กซ์แบบพวกเราก็ไม่
7: ได้
8: จะมาเที่ยวในครับจนไฟไหม้ตาย20 30ศพก็ไม่มี
7: ไม่ได้
8: ไม่มีเพราะนั้นชีวิตพวกเขา1ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมบ้านช่องก็อยู่กันธรรมดาเพราะนั้นเงินแล้วก็น้ำมันมันเต็มประเทศ
7: โอ้มหาศาล
8: เพราะงั้นเงินก็เหลือเยอะอ่ะมันลึกก็เลยไอ้ที่กูได้สร้างใหม่สวยๆอ่ะมึงคนอ่ะใช่มั้ยก็อาจจะคิดอย่างงี้ก็ได้อ่ะลึกไปเพราะว่าคุณจะไปทำลายตึกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกก็ด่าคุณค
7: ุ
8: ณก็ต้องเล่นแต่ค่ายทหารค่ายทหารนี่มันก็ต้องรีโนเวทกันอยู่แล้วถูกไหม
7: ใช่ใช่
8: สงครามมันเปลี่ยนตลอดมันก็ต้องรีโนเวทค่ายทหารที่ไหนไม่มีโรเวทก็ต้องทำก็มึงไปช่วยรื้อดีกว่าทิ้งหนังบินก็หนังบินก็ดีในสร้างใหม
7: ่
8: ผมบอกอิหร่านก็บอกว่าไม่ใช่สงครามนี้ไม่แพ้ชนะในสนามรบแต่แพ้ชนะที่วอชิงตันกับเตหะรานฝ่ายเตหะรานเนี่ยยิ่งหนุนยิ่งแน่นยิ่งอยู่นาวยิ่งอยู่ยาวใช่ไหมเขายิ่งอยู่เขายิ่งแน่นคนยิ่งรักชาติยิ่งมั่นคงไหลวันนี้ถ้าเขายอมแพ้คนอิหร่านจะทิ้งรัฐบาลนะหนึ่งแล้วเขาเป็นรัฐบาลทางศาสนาด้วยเขาต้องอยู่กับศรัทธา
7: ใช
8: ่ไม่ได้อยู่อย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวเลือกตั้งไม่หรือไม่เลือกตั้งเดี๋ยวทหารมาเดี๋ยวพ่อค้ามาไม่ของเขาอยู่กันแบบยาวนาน
7: ซึมเลยยู่เลยอาญาตลอด
8: เพราะเรียกว่าถ้าใช้ภาษาแบบบ้านเราก็ต้องสืบสันติวงศ
7: ์
8: ใช่ไหมมันก็เป็นกษัตริย์รูป
7: ใช่ใช่
8: เพราะนั้นเนี่ยบ้านมึงจะพังมึงก็มึงมีปัญญาทิ้งก็ทิ้งไปดิ
7: ม
8: ึงจะสร้างอาวุธทันไหมยังมาถล่มจนอาวุธหมดประเทศ
7: ตอนนี้หมดแล้วอ่ะ
8: ก็หมดแล้วต้องไปขอเกาหลีต้องไปขอคนอื่นมาช่วยแล้ว
7: ใช่
8: ไหมฮะต้องจะไปขออังกฤษขอนู่นขอนี่ซึ่งมันเขาก็ไม่ยอมให้กัน
7: ใช่
8: เพราะว่าคุณอาวุธทั้งประเทศมาทิ้งระเบิดเมืองอย่างอิหร่านซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารมันไม่มีหมดหรอกมึงหมดก่อน
7: ใช่
8: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอิหร่านก็ต้องดูศัตรูตัวจริงคืออะไรคือพรรคศัตรูตัวจริงคือพรรครีพับลิกัน
7: ของทรัมป์ตอนนี
8: ้ของทรัมป์ของบุชอะไรพวกเนี้ยคือพวกอนุรักษ์นิย
7: ม
8: เป็นศัตรูกับพวกก้าวหน้าเพราะเขาเป็นคนล้มกษัตริย์ถูกไหม
7: ใช่ใช่
8: เพราะว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยล้มกษัตริย
7: ์ใช่
8: เพราะนั้นเนี่ยฝั่งอนุรักษ์เนี่ยก็เป็นฝั่งที่อยู่กับโลกเก่าแต่เดโมแครตเนี่ยเป็นพวกโลกใหม
7: ่
8: เพราะนั้นเดโมแครตกับเขาคุยกันรู้เรื่องยิ่งโอบามายิ่งคุยรู้เรื่อง
7: เลย
8: นะแล้วก็ยังมีฮิลลารี่คลินตันก็ยังพูดเป็นบวกแล้วอีกหลายคนก็พูดเป็นบวกแล้วว่าตอนนี้อิหร่านไม่ต้องการแค่ทำลายทรัมป
7: ์
8: อิหร่านต้องการทำลายรีพับลิกัน
7: โอ้โหมาเล่นถึงรีพับลิกันเลยนะ
8: เพื่อให้รีพับลิกันเนี่ยไม่มีคะแนนในการเลือกตั้งแล้วมันไม่ได้ไปอีก3ปีนี่ฮะ
7: พฤศจิกาย
8: นอีกพฤศจิกายนนี่เอง
7: ก็นี
8: ่กันยาตุลาก็แล้ว
7: อีกเดือนเดียวแล้วอี
8: ก70วันกลัวอะไรนะถ้าเผื่อเลือกตั้งกลางเทอมพวกดีโมแครตขึ้นมาท่วมสภาหรือได้ที่นั่งมากกว่าริพับลิกันทําก็ไม่มีสภาหนุน
7: ลิเกเลิกเลย
8: ลิเกเลยเงินขาดคะแนนตกต่ำ
7: กูไม่อนุมัติมึงหรือยัง
8: แล้วพออีก2แล้วก็พอหลังจากนั้นไม่ทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้อีก2ปีก็
7: เ
8: ด
7: โ
8: ม
7: แ
8: คร ตก็ฟื้น
7: เรียบร้อย
8: เดโมแครตก็ฟื้นตอนนี้ถึงตอนนั้นผมว่าเขาตั้งใจคุยได้มากกว่าวันนี้เราถึงเห็นโอบามาเนี่ยออกมาเป็นแม่ทัพหลัก
7: ใช่ใช่ใช่
8: เพราะเขาไม่ใช่คนผิวขาวใช่ไหมเขาเป็นพวกผิวสีแล้วโอบามาออกมาพูดแรงแล้วก็เล่นแรงแล้วก็วันนี้ทำเป็นผู้ต้องหาทำเป็นอาชญากรทำเป็นพวกนิยืดชื่นชมเด็กสาว
7: โอ้มีรูปลงเลย
8: เพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อถ้าเผื่ออิหร่านยอมตามทำเร็วๆก็เท่ากับให้ทำเนี่ยเป็นผู้ชนะเพราะในสงครามเขาชนะอยู่แล้วเนี่ย
7: ใช
8: ่ในการต่อสู้ทำชนะแน่น
7: อ
8: นแต่เขาจะแพ้สงครามนะมันมีประโยคที่เราชอบพูดหรือว่าประวัติศาสตร์ชอบพูดเลยชนะในการต่อสู้แต่แพ้สงคราม
7: ใช่
8: ซึ่งการชนะในการต่อสู้ทุกสนาม
7: ใครจะไปสู้มันอ่ะ
8: แต่มันยังเขายังแทบจะแค่ยังไม่เคยชนะสงครามหลักๆในช่วงหลังเนี่ย
7: ไม่เคยเลยเกาหลีแพ้เวียดนามแพ้ไอ้ตะวันออกกลางแพ้แม่งทั้งหมดแหละ
8: ไปไหนก็หัวกระเซิงกลับบ้านทุกทีนะฮะแล้วก็ศพก็เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าวันนี้เจตนาของอิหร่านเป็นคนไม่ยอมเลิก
7: ทำเป็นนักกีฬาเลยนะ
8: ทำมันก็ปวดหัวถ้าเองพอทำท่าจะเลิกมันก็เอาช่องแคบมุดมาโดมตียิงเรืออีกทำก็เสียของแล้วยิ่งทำเนี่ยในฐานะผู้มีอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะในฐานะประมุขของที่ของฝ่ายเสรีที่สัญญาที่สุดพูดจาเหลวไหลพูดจาไม่อยู่ก็ลองอะไรพูดแล้วไม่เป็นไปตามพูดเขาเสียสัจจะเขาเสียสัจจะเพราะเขาเองก็ไม่ได้อยู่ว่าเขาพูดไปอย่างเดียวแล้วเอาละอิหร่านเอาอีกแบบละไม่จบสักทีผมว่าวันนี้อิหร่านกำลังปั่นหัวทั้งทรัมป์ทั้งคนอเมริกันทำทุกอย่างเพื่อชนะสงครามแล้วเขาชนะแล้วเขาชนะนะแล้วเขาจะไปพูดชนะสงครามเพราะว่าพันธมิตรของเขาเนี่ยไม่ว่าเกาหลีเหนือจีนรัสเซียเนี่ยอาวุธมันเหนือชายทั้งสามชาติ
7: โอ้เรื่องจริงเลยนะเนี่ยรัสเซียจะต้องเอาอาวุธจากเกาหลีเหนือ
8: และพวกนี้เป็นเจ้าพ่อคีปนาวุธทั้งนั้น
7: ดูมันโดนด่าสิปุ้มเลย
8: ใช่ไหม เป็นเจ้าพ่อคีปนาวุธทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องอาวุธคีปนาวุธพวกไม่ใช้ไม่มีวันหมด
7: แล้วตอนนี้มันแน่นะพี่เดชซื้ออาวุธจากมันเอ้าหนังสือคู่มือเสือกเป็นภาษาเกาหลีเหนือไม่ต้องเรียนกูส่งคุณคนกูไปยิงให้มึงเลยมันแน่จริง
8: ผมว่าเนี่ยถ้าเราไปดูเราก็ดูว่าทำไมมันคุยกันจบไม่จบจบไม่จบเพียงผมก็มานั่งคิดแบบพวกบูริมคิด
7: อ
8: ๋อสงครามนี้มันชนะกันที่มันแพ้กันที่กรุงวอชิงตันแล้วมันชนะที่อิหร่าน
7: เตะฮาราน
8: มันไม่มันในสนามรบคนหนึ่งชนะสงครามคนหนึ่งชนะการต่อสู้แต่การต่อสู้มันต้องเสียชีวิตเนี่ย
7: ใช
8: ่ดัตมาไม้ดัตมาเป็นหอธงชาติใช่ไหม
7: ครับ
8: แล้วมันก็มีภาพเนี้ยยีออกเรื่อย
7: ๆ
8: ย
7: ี
8: ออกเรื่อยๆ
7: ใช่
8: แม่ร้องไห้โฮพ่อแม่ร้องไห้โฮเอาธงชาติมาทหารยืนหน้าบ้านกดออดมันทำลายภาพ
7: ม
8: ันทำลายความรู้สึกนะฮะแล้วมันคนก็ไปนึกถึงภาพอเมริกันตอนตายในสงครามเวียดนาม
7: โอ้ยน่าเกลียดเลย
8: ตอนนี้ในคลิปต่างๆก็พยายามฟื้นฟูสงครามที่อเมริกันแพ้สื่อสารมวลชนในโลกใบนี้เลยนะพยายามจะเอาภาพของที่ไปลบแพ้ในทุกสงครามที่เขาไปต่อสู้มาเนี่ยผมว่าวันเนี้ยผมว่าทรัมป์กำลังโดนอิหร่านถอนหงอกแล้วอาจจะต้องทำให้เขาสูญเสียการสนับสนุนในสภาผู้แทน
7: มีโอกาสสูงเลยทีนี้เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยคนลืมวันพฤศจิกาเนี่ยมันเลือกครึ่งหนึ่งน
8: ะ
7: แพ้นิดเดียวไปเลยนะเพราะตอนเนี้ย
8: มันเหลือล้ำอยู่แล้ว
7: 4-5คนเองอ่ะแล้วถ้ามันเกิดชนะขึ้นมาทรัมป์ก็เป็นแมวเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยคดีเหลือติดตื้นเลย
8: ทำอะไรไม่ได้แล้วยังมีคดีความตามหลังไม่รู้กี่คดีความอ่ะ
7: เออ
8: เขาก็ปวดหัวเหมือนกัน
7: คู่กับไอ้นั่นเลยเนทันยาฮูอ่ะมึงอย่าลงนะมึงลงละ60คดี
8: ใช
7: ่โอ้โหเพราะฉะนั้นขณะนี้ผู้ที่ไม่ต้องการหยุดสงครามเนี่ยมันน่าจะเป็นเทหรานนะ
8: ฮะเขาได้คะแนนเขาได้คะแนนเขาได้ใช้เงินแบบไม่ต้องมีการตรวจสอบเลยเพราะสงครามนี่ใครจะไปตรวจสอบรัฐบาล อยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้
7: ใช่ใช่
8: นะแล้วเขาไม่ได้สูญเขาก็สูญเสียแต่ตึกบ้านที่ดินคนนิดหน่อยยังไม่ใช่สงครามที่เสียกำลังพล
7: ครับ
8: นะฮะพูดง่ายๆวันนี้ถ้าการคิดจะยกพลขึ้นบกไปที่เตเฮรานนั่นแหละไม่แล้วผมว่าไม่คนอเมริกันไม่ยอมขึ้นแน่น
7: อ
8: นวันนั้นคือวันประหารชีวิตเลย
7: เออใช่
8: ใช่ไหมถ้าเขายกคนขึ้นบกที่อิหร่านน
7: ะ
8: วันนั้นคือวันอวสานของทรัมป์เลย
7: เตหะรานตอนนี้ถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับเพราะเขาไม่ต้องการยุติสงครามเอาเรื่อยเลยดิอู้ยิงเรือมึงเอามึงก็มาทิ้งระเบิดกูของกูก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วมันบอกมันไม่มีอะไรเหลือมึงทิ้งมึงทิ้งกูพังหมดแล้วอ่ะแล้วกูก็แย่งไปเรื่อยอ่ะเออเอาเรียไอ้ทั้งก็บอกว่าหันมาเจรจาหันมาเจรจาเป็นเด็กน่ารักมันก็ทิ้งระเบิดเอาเออ
8: คือถ้าดูตามรูปนี้มันต้องสงสารทรัมป์นะเพราะกำลังโดนพวกแขกที่เขาอยู่มานานกว่าเนี่ยว่าพวกนี้เขาอยู่กันมานานเนี่ยอย่างพวกที่ล้มชาไว้ได้เนี่ยเขาอยู่มา30-40ปีเพราะนั้น ความคว่ำหัวทางการเมืองเขาสูงกว่าทั้งเพิ่งมาจับเดียวแล้วมาจากพ่อค้าไม่ใช่มาจากนักรบ
7: ใช่ใช
8: ่มาจากพ่อค้าไม่ได้มาจากนักการเมืองเพิ่งมาเป็นนักการเมืองนิดเดียวตามสไตล์อเมริกันแต่ไม่มีความลึกซึ้งทางการสงครามทางการเมืองไม่คว่ำหัวแล้วก็กองทัพก็ไม่ได้ยืนอยู่เขา 100%
7: ใช่ก็เดี๋ยวแล้วสื่อไปปลดแม่ทัพออกไปตั้ง 7-8 คนนะ
8: เขาชอบปลดเขามีอำนาจบาดใหญ่ไงถ้าเป็นเราก็แอนแอนไปแล้วแอนแอนไปแล้วถ้าเป็นเราไปนานแล้ว
7: ขอเราไม่ต้องปลดเหมือนแอนแอนอยู่ทุกวันไม่ผ่านเสียจริงเลยโอ้ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำเดินหมากผิดเพราะตอนแรกบอกว่าสงครามห้าวันก็จบที่ไหนได้เดือนหนึ่งแม่ยังไม่จบเลยยังไงก็ไม่จบจนตัวเองเนี่ย
8: ต้อง
7: เจรจาสงบศึกไม่ไงกูจะจบคิดดูสัญญาสงบศึกนะยอมกระทั่งเสียค่าปฏิกรสงครามเป็นแสนล้านเหรียญเพื่อให้อิหร่านได้ยอมหมดเขาบอกทำไมมึงยอมทุกอย่างอิหร่านก็โอเคก็ยังทิ้งตุ่มเอาดิ
8: ไม่ยอมเลิก
7: ไม่ยอมเลิกอ่ะ
8: ไม่ยอมเลิกอิหร่านวันนี้ถ้าดูไปตามรูปสามเหลี่ยมนี่นะในทันยาอูอิหร่านนะเทลวิฟในทันยาฮูในเมืองช่วยอิหร่านลบพระเอาไอ้ทำลบทำเลยเนี่ย
7: แฟนถามพี่เด็ดเลยก่อนจะไปเบรกสองครับฟันธงกันเลยดีกว่าว่าไอ้สงครามนี้จบเมื่อไหร
8: ่จบเมื่อรีพับลิกันได้ผู้แทนในสภาน้อยกว่าเดโมแครตซึ่งโอกาสตอนนี้เกิน 50-60% แล้วที่เพราะว่าวันนี้มีพวกรีพับลิกันไปโหวตบางเรื่องให้กับเดโมแครตเรื่องทำแล้วนะ
7: ก็ไปจนชนะโหวตไปตั้ง 4-5 คนนะแม่ขาประจำเลย
8: แล้วพวกนี้อาจจะมองว่าการอยู่กับทำเนี่ยตัวเองสอบตกแน
7: ่
8: อาจจะข้ามฟากเป็นงูเห่าอีกนะ อาจจะเป็นงูเห่า
7: ใช่เมื่อเดือนเขาจะเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาพี่เด่นฟันธงเลยดีไหมว่าเดือนไหนพวกที่ทำหากินเขาจะได้เดาได้ถูกว่าเฮ้ยมันสงครามมันต้องจบแน่เว้ยเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าโพมันก็ออกเหมือนชาติชาติอ่ะผู้ว่ากทมมาคนเดียวไอ้โพเนี่ยบอกมึงแพ้แน่เดือนพฤศจิกาเนี่ยเพราะนั้นฟันเลยดีไหมว่าจบเดือนไหน
8: หลังพฤศจิกาพอหลังเลือกตั้งเสร็จก็ผมว่าจบแล้ว
7: โอ้ท่านได้เตรียมทำมาหากินนะครับท่านได้เตรียมมาหากิน
8: เพราะว่าถ้าสภาไม่หนุนท
7: ำ
8: ก็รบต่อไม่ได
7: ้
8: ก็เท่ากับจบ
7: โอ้ก่อนจะไปเบรกสองนะครับก็แฟนๆถามมาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่เดชเป็นนักข่าวมา 4-50 ปีเนี่ยเอ๊ะทำไมตอนนี้คนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจัดวางงานวันเกิดแล้ววางงานวันเกิดที่กำลังสอบกันที่หายหมดว่าเอาเงินของใครบอกว่าทำบุญกระทรวงทรัพย์ของพ่อสุชาติชมกลิ่นโดนเข้าไปแล้วแม่ไอเล่นแล้วเค้กตังใครวะไอ้นี่ตังใครวะแล้วบอกว่าทำบุญกระทรวงเอ้าทำไมมาอวยพรวันเกิดมากันเต็มแต่งชุดนัดเลยลายออกมาเลยแต่งชุดนี่โดนเลยเอ้าพอปั้งคนเดียวยังไม่พอไอ้ชัยโดนอีกแล้วไอ้ดีเอาอีกแล้วประหลาดน้ำอีกแล้วเอาเข้าไปอยู่ดีไม่ว่าดีป่ะพี่เด็ดเนี่ยมาจากงานวันเกิดนี่มันอันตรายนะ
8: คือท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ยังขาดความละเอียดละอ่อนทางการเมืองเป็นคนไม่รู้ว่าการเมืองเนี่ยมันตกกับปกติคิดเยอะไอ้ที่ตัวเองคิดว่าชนะเอาชนะแพ้หรือว่าเล่นแบบหาม
7: ๆ
8: ออกลูกนักเลงอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ความมันก็ในความไม่นิยมเลยถูกสะสมขึ้นมาตลอดนะเพราะว่ายิ่งวันนี้ก็มีเราก็มีเห็นแล้วว่าหนึ่งชัยชนกสองพิพัฒน์สามสุชาติคนพวกนี้จะถูกในกลุ่มที่ทำอะไรก็ผิดไหว้พระก็ผิดนะเอาไปยืนใส่บาตรพระมันก็ต้องหาผิดตรงไหนหาไม่ผิดเลยก็บอกว่าเลยเวลาแกล้งนะหาจุดผิดไม่ได้ก็บอกหมอนี่มันการแสดงคือยังไงก็ได้ทำอะไรก็ไม่ถูกอะว่าเนี่ยเพราะวันนี้พวกคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ว่าถูกจ้องจับทุกอริยบท แล้ววันนี้สื่อต่างๆมันไม่ใช่แบบ3579หรือหัวสีกระดาษหัวสี มันเป็นสารพัดสื่อคนในมือถือมือเครื่องนึงก็เป็นทีวีได้นะ
7: โอ้โหส่งได้ตลอดเลย
8: ถ้ากล้าพูดหยาบคายถ่ายรูปไม่ดีนะก็ล้านวิว2ล้าน3ล้านวิวสบาย
7: ๆเลย
8: ขอให้มันเป็นเรื่องไอ้ที่ไม่ปกติแล้วกันนะถ้าเรื่องปกติวิวไม่เกิดต้องปกติหลังกัดคนไม่มีใครไม่มีวิว
7: แต่คนจับหมา
8: ล้านวิว3ล้านวิวเพราะนั้นเนี่ยพวกนักการเมืองพวกเนี้ยต้องรู้ว่าวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนใช่ไหมแล้วก็คุณจะทำให้ประชาชนหรือแล้วคนเราเนี่ยพอไปฟังใครคนหนึ่งก็จะอยู่คนนั้นไปเลยพวกฟังสนธิก็จะเป็นแนวสนธิคือเทพเจ้าแห่งความรอบรู
7: ้
8: พวกฟังจตุพรก็อยู่ฝั่งจตุพรเพราะนั้นมันไม่มีเรื่องของเหตุผลนะมันเป็นเรื่องของการฟังอย่างเดียวเพราะนั้นวันนี้ใครที่ถูกแล้วอย่างพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิจุตพรแล้วหลังผมหรือใครต่อใครเนี่ยไม่กล้าชื่นชมผู้นี้นะถ้าชื่นชมคนด่านะ
7: ใช
8: ่นะถ้าอยากให้ทัวลงเองพูดถึงคนนี้นี
7: ่
8: นะว่าคุณสุชาติชงกินนี่เป็นคนดีจิตใจนักเลงกว้างขวางนะเป็นคนตรงไปตรงมานึกยังไงพูดอย่างนั้นเอาทัวลงละเพราะนั้นวันนี้ไอ้ที่ไปด่าเขาอยู่ทุกวันนี่ก็กลัวคนด่ากลับนะนั่งดูคอมเมนต์เหมือนกันนะไอ้คิดว่าเรานอนนี่กูโดนตลอดด้วยโดนตลอดด้วยไม่เอาละเพราะนั้นเนี่ยธรรมชาติในการสื่อสารมันผิดหมดมันผิดหมดมันต้องมันจับให้ละเอียดเลยเล่นกันยังไงบางมุมไหนยังไงเพราะมันต้องละเอียดถี่ถ้วนนะเพราะนั้นอย่างกรณีเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นแผลเลย
7: ครับ
8: ถ้าเขาบอกว่าขนมเค้กมันเกิน 3,000 ป๊อก
7: เอาไปเยอะที่หายเลย
8: แล้วขนมเค้กที่ไหนไม่มีมาวันเกิดรัฐมนตรีจะต่ำกว่า 3,000
7: มันไม่ใช่เค้กที่เรากินเล่นปอด2ปอดมา10ปอดอันอย่างนี้2คนยกอ่ะ
8: แค่ภาพมันก็เห็นราคาแล้วใช่ไหมแค่ภาพเห็นราคาแล้วเพราะว่าถ้าคุณเอาเค้กมาให้รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญขอโทษเค้กนั้นราคามันไป 3,000 ไม่ได้เดี๋ยวท่านโกรธ
7: เอาว่าครึ่งหมื่นนะต้องเกินใช่ไหมเขาว่าต้องใหญ่โอ้โหเต็มที่เลย
8: สมัยก่อนนะตัดเค้กวันเกิดจะมีทองคำอยู่ใน
7: เค้กจะได้
8: มีทองคำแถมนะกินไหนแล้วแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน
7: ใช
8: ่แต่ไปงานต้องลุ้นทองคำกันด้วยนะ
7: แล้วดูแล้วอยู่ดีๆรัฐมนตรีลูกกรอกตอนแรกผมเรียกลูกเทพท่านไปสายบอกวิบานวิทย์อย่าเรียกลูกเทพเรียกลูกกรอกเพราะมันลูกกรอกจริงๆมันไม่ได้ทำประโยชน์เลยลูกกรอกชัยชนกโดนอีกแล้วอ่ะวันเกิดอีกเหมือนกันทำไมไม่ระวังตัวเลย
8: ก็คุณชัยชนกไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เขาแสดงทุกอย่างตั้งแต่เขาเริ่มต้นมาพูดเลยพ่อในวินแม่กรุณาเลยมันบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือใครมันบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความคิดแค่ไหนมันบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความรอบรู้ทางการเมืองประมาณไหนเขาขายตัวตนออกมาหมดแล้วนะว่าเขาคือใครแล้วก็ใครอยากจะฝากความหวังไว้กับเขาได้หรือไม
7: ่
8: มันเขาพูดง่ายเขาร่อนจ้อนแล้วอ่ะเขาเปิดตัวมาหมดแล้วว่าเขาเป็นใครทำไงมีความวิถีคิดเป็นยังไงวันนี้ก็พูดเรื่องนู้นด้วยก็ที่พูดเรื่องนี
7: ้
8: นะฮะหิมะถล่มภูเขาไหวแผ่นดินไหวอะไรนะฮะมันก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย
7: เรื่องจริงเดี๋ยว
6: ครับผมครับเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจพักเบรกกันสักครู่นะครับในช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวเรากลับมานั่งฟังท่านเสวนากันต่อนะครับเรื่องราวกำลังสนุกทีเดียวพักสักครู่ครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะครับไปฟังพญาไม้นะครับนั่งถกปัญหาเรื่องของการเมืองสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนกันต่อเลยครับ
7: ถามมาอีกอันนี้วันนี้คนถามพี่เดือนเยอะเลยบอกไม่เข้าใจว่าเหล้าเวลานี้ซื้อไม่ได้เวลานั้นซื้อไม่ได้บ่าย 2:00 น.ไปต่อร้าน 4:00 น. 4:00 น.ซื้อไม่ได้เด็กซื้อไม่ได้วันนักขัตฤกษ์ที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาซื้อไม่ได้เขาถามว่าทำไมอ่ะ
8: นี่คือคนที่มันไม่รู้จักความเป็นจริงถ้าคุณซื้อได้24ชั่วโมงคุณจะไม่สต็อกของนะเซเว่นนี่คุณเข้าได้24ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้ร้านไหนคุณก็ไปซื้อขวดนั้นกินหมดก็จบตอนนี้พอคุณห้ามเวล
7: า
8: ผมไม่ซื้อขวดแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนเสพเหล้าผมต้องซื้อยกลัง
7: หรือไม่ก็เบิ้ล
8: หรือไม่ก็ยังน้อยก็2ขวด
7: เบิ้ลตังน้อยขอเบิ้ลก่อน
8: เอาไว้2ขวดเท่ากับผมเมื่อก่อนผมกินขวดนึงก็จบแต่พอมันมี2ขวดมันก็จบที่2ขวด
7: แล้วก็ไปเรื่อย
8: ๆแล้วก็มี2ขวดก็ชวนเพื่อนมากินเพ
7: ิ่
8: มผมว่างานเนี้ยเสียรู้โรงเล่าหรือไม่โรงเล่าไปกำหนดวิธีการมา
7: เพื่อคุณจะทำการตลาด
8: เพื่อการตลาดนะฮะเพื่อการตลาดเพราะอย่าลืมว่าพวกทำอุตสาหกรรมพวกนี้เขาจะเก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพราะเขามีลีลามีมากมายยกตัวอย่างให้ผมให้เห็นอันหนึ่งปลาหมอคางดำนะเป็นที่แน่นอนชัดเจนทางเอกสารว่าการเข้ามาของปลาหมอนี่เป็นการนำมาทดลองของบริษัทหนึ่ง
7: บริษัทใหญ
8: ่
7: ผมบอกใหญ่ปลาใหญ่บริษัทใหญ่
8: พูดอยู่แล้วนะพูดอยู่แล้วผมไม่อยากพูดให้เสียดปากผมนะปรากฏว่ามีการรั่วไหลออกไปวันนี้แม้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมาหมด
7: แล้วแม่งยังในทะเลสาบสงขลายังเจอเลย
8: แต่ว่าเขาเก่งไหมเขาให้ออกมาในข่าวนั่นว่าเอาปลาหมอข้างดำทำน้ำปลาอร่อยเอาเนื้อมากินก็โอเมก้าทีนะมันเป็นปลาโอ้ใช่ครับมันคือปลาครับมันก็เป็นน้ำปลาได้ดีแน่เพราะหนังวัวหนังหมามันก็ทำปลาเป็นน้ำปลาได
7: ้ใช่ไหม
8: ขอให้มีเกลือ
7: ใช่ก็หนังวัวหนังหมา
8: พอเป็นปลามันก็ยิ่งดีใหญ
7: ่
8: มันเป็นน้ำปลาตั
7: วจริ ง
8: มันก็ดีแต่ว่าที่มันมาฆ่ากุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติจนหมดไม่เหลือเลยเนี่ยมันจะมีแต่ปลาหมอข้างดำทั้งประเทศนะต่อไปกุ้งหอยปูปลาจะหายหมดเพราะพวกนี้มันกินพวกนี้
7: เป็นอาหารหมด
8: แล้วมันกินชนิดว่าวอดวายเลย
7: มันแดกไม่เหลือเลย
8: ฮะแต่เห็นไหมเห็นวิธีพีอาร์เขาเก่งไหมเขามาบอกว่ามันมีประโยชน์ทำน้ำปลาได้อะไรได้ทำนู่นทำนี่ได้มีการออกมาเป็นออกมาในช่องต่างๆเลยว่ามันทำให้ความเข้มข้นของความกดเคืองมันลดลง
7: แต่มึงเอาเข้ามาแล้วมึงเอาไปปล่อยนี่ไม่ถูกต้อง
8: อันนี้
7: เ
8: ขาบอกเขาไม่ได้ปล่อยมันหลุดโดยธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ว่ามันผิดตั้งแต่คุณเอาเข้ามาแล้วนะว่าคุณทำบกพร่องจนมันกลายเป็นอันตรายเพราะนั้นคุณมีเงินกี่แสนล้านนะคุณต้องปราบให้หมด
7: งบประมาณคุณแหละเพราะคุณเป็นคนทำบาป
8: ใช่ฮะมันต้องเขาไม่ใช่กรมปศุสัตว์ไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่พวกเราแต่ว่าเรากำลังพูดถึงวิธีการไปทำพันของเขาในการบกเว็ดเพราะนั้นเรื่องเล่าก็เหมือนกันที่บอกห้ามขายนั้นเวลานั้นเวลาเนี้ยไอ้เวลาที่ห้ามขายคือเวลาให้คนไปทำงานไม่มีเวลาไปซื้อละแต่มาเปิดตอนที่คุณจะกลับบ้านนี่ก็คือเทคนิคในการขายนะมันไม่ทำให้ลดลงมันทำให้เพิ่มขึ้นเหมือนที่เราพูดเรื่องจำนองกับขายฝากใช่ไหมจะช่วยชาวบ้านยากจนพอจำนองแล้วมีปัญหามากให้ขายฝากซะก็จบเลยตอนนี้คนจนชนสนิท
7: ก็เลยตายเลย
8: ตายเลย
7: ทั้งที่ไม่มีหาอะไรเหลือเลยทีนี้เขาก็ถามมาอีกนะครับว่าไอ้กรมน.เนี่ยเดี๋ยวยุบเดี๋ยวไม่ยุบตอนนั้นละก่อนไอ้รัฐบาลเศรษฐาก็จะยุบว่าโอ้โหมันถูกต้องแล้วอ่ะแล้วก็จะยุบแล้วก็ไม่ยุบแล้วก็ยุบก็ไม่ยุบพอรัฐบาลชุดนี้บอกไม่ยุบหรอก พราะกรมนอยู่คู่เมืองไทยมานานลมเนนอันนี้บอกไม่ยุบแล้วตกลงมันอะไรกันแน
8: ่คือรัฐบาลเนี่ยเป็นบลูคัลเลอร์เขาไม่กล้ายุ่งกับเขียวเขาไม่กล้ายุ่งกับเขียวแน่นอนนะเขาไม่ใช่ส้มเพราะนั้นเขาจะไม่ยุ่งแน่น
6: อ
8: นแล้วก็เราก็รู้ว่ากรมนอคืออะไรเราก็รู้กันเพราะเราเป็นผมเป็นลูกข้าราชการถ้าไม่เป็นข้าราชการแล้วก็รู้ว่ากรมนอเนี่ยถ้ามันเขาพูดง่ายๆถ้าเขาทำงานสำเร็จอย่างที่เขาเป็นทุกอย่างต้องจบไปหมดละ
7: ถูกต้องเลยถ้าเขาทำนะนี่เขาไม่ทำนะ
8: ถ้าเขาทำอย่างมีฝีมือนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปที่หลบสำหรับจากเป็นสาวัดจะเป็นรองผู้กำกับก็ไปคอม
7: มาน อ
8: แล้วเป็นผู้กำกับวานอแล้วค่อย
7: ย้ายมาม
8: ันเป็นทางด่วนมันเป็นทางด่วนมันเป็นมอเตอร์เวย์มันกลายเป็นไอ้บายพาสสำหรับข้าราชการในการจะขึ้นมาแม้กระทั่งเรื่องสงครามใต้เนี่ยรุ่นเดียวกันหมด50จบมารุ่นเดียวกันแข่งกันมาใครมีใครไปใต้ได้กลับมาแซงเลยนะกลับมาแซงเพื่อนฝูงในทันทีแต่นี้การจะไปใต้ไม่ใช่ไปได้เองเนี่ยต้องให้นายสั่ง
7: อ
8: ้าวกูจะตั้งมึงนะให้มึงมาตรงนี้นะจะนี่เองไปใต้2ปีก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาช่วยราชการมันก็กลายเป็นแค่เรื่องมาก็ที่ขึ้นมาเกษียณเลยที่ขึ้นมาเป็นตัวหมายเลขหนึ่งขององค์กรต่างๆของหน่วยงานต่างๆอายุ50 52ก็มาจากเส้นทางนี้ทั้งนั้น
7: ก็รองนั้นแล้ววันเวลาทวีคูณด้วย
8: ก็บายพาสมาทั้งนั้นก็หมายถึงว่าเนี่ยบายพาสมาทั้งนั้นก็นี่เป็นบายพาสกรมนนี่ก็เส้นหนึ่ง
7: แล้วกรมนนี่มีอำนาจเหนือฝ่ายปกครองนะอย่างกรมนภาคเนี่ยเอาภาค4เนี่ยย้ายผู้ว่าได
8: ้ก็ถ้าทหารมีอำนาจก็จะมีรองผู้ว่าฝ่ายความมั่นคง
7: ใช่
8: โนก็ส่งไปคนคนนี้พอไปนั่งแต่ในชุดเขียวมันก็ใหญ่กว่าสีกากีละใช่ไหมถ้าในยามที่ภาวะไม่ปกติเนี่ยนะแต่จะเลิกไม่เลิกผมว่ามันวันนี้ตัวมันใหญ่โตง่ายแต่ถ้าเราปรับกรมนให้มีลักษณะกระฉับกระเฉงเป็นหน่วยความมั่นคงนะก็มันทำงานได้เยอะมากนะมันก็คือCIA เนี่ยเพราะเราไม่มี CIA เนี่ยไอ้คอมานอนเนี่ยคือ CIA แต่เราเป็น CIA ที่มันไม่มีประสิทธิภาพ
7: ลองหลับตานึกภาพดูว่าเป็นสมมติว่าผมเป็นกรมนอภาคกรมนอภาคเขาเท่ากับแม่ทัพภาคแม่ทัพภาคนี่จะเบื่อว่าไม่ยามไม่ปกติแล้วเขาใหญ่สุดนะพอแม่ทัพภาคในยามไม่ปกติที่ไม่ใหญ่สุดเนี่ยได้รับพวกอีกบ่อยอีกใบหนึ่งเป็นผอ.กรมน.ทางใต้ใหญ่เลยนะเรียกประชุมได้หมดเลย
8: ก็ใหญ่เพราะว่าเป้าหมายในการสร้างกองบัญชาการสอบสวนกลางนั่นก็คือ FBI นั่นคือ FBI ใช่ไหมแล้วกรมน.เนี่ยก็คือ CIA แต่เนื่องจากเราเป็นชาติที่ไม่ได้ออกไปทำงานต่างประเทศเยอะๆมันก็เลยไปซ้ำซ้อนกันความจริงไอ้กรมนความมั่นคงภายในเนี่ยต้องไปดูจากข้างนอกนะ
7: ใช่ต้องดูข้างนอกใช่
8: ไหมไม่ใช่มาอยู่ข้างในนะเอาไปกัมพูชาหนุนตรงไหนตรงมาเป็นหน่วยสายลับนะฮะหรือจะไปอุ้มมาก็ไปเลยไปเลยไอ้พวกโกงชาติแล้วหนีไปเสวยสุขอยู่ชายแดนเนี่ยเองไปเอามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
7: ต้องไม่อย่างพี่เดชว่านะพี่สงสมัยก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ในลาวไปฝังตัวเลยตรงข้ามบ้านสัญญาข้ามที่เลยอ่ะเขาไปฝังตัวเลยจนไปมีภรรยาที่นั่นเลยวันดีคือดีจับกลับผจมเลย
8: เพราะความวันเราเมื่อก่อนเนี่ยเราไว้สู้กับคอมมิวนิสต์ความมั่นคงภายในเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้คอมมิวนิสต์มันก็ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะมันซับซ้อนกันหมด
7: มัน
8: ถึงตัวใหญ่เป็นบ้าเป็นหลังไงจนไม่มีเงินเดินให้แล้วเขาบอกว่าปี71-72เนี่ยเงินค่าการกินเงินประมาณเป็นศูนย์เลยกินจนจบเลยเพราะมันมีทั้งดอกเบี้ยเงินกู้มีทั้งพันธบัตรมีทั้งเงินเดือนค่าราชการมันก็แล้วสิ่งที่รัฐบาลได้มามันได้จากที่เดียวนะคือภาษีก่อนจากการน้ำมันถึงลดน้ำมันไม่ได้ไงเพราะน้ำมันนี่คือรายได้หลัก
7: กับสองพันลิตรมันเจ็ดอัดขึ้นไปลิตรละ8-9 บาท
8: นะก็ค่าน้ำมันค่าไฟฟ้านี่คือเงินตัวแล้วก็ไอ้ห้างใหญ่เนี่ยเขาก็ส่งเป็นคนที่ส่งไอ้แวตเต็มเพราะมันระบบมันต้องผ่านแวตนี่มันถูกโกง
7: ใช่ใช่ใช่
8: เราก็เลยต้องไปเราก็เลยต้องยอมซุกหัวให้พวกเขาไงเพราะมันเขาส่งเงินเป็นก้อนเป็นกำมาใช่ไ
7: หมส่วนตัวของพี่เด็ดในการที่พรก. 400,000 ล้านที่รัฐบาลมากู้ 200,000 ล้านแรกใช้กับประชานิยม 200,000 หลังใช้กับโซล่าเนี่ยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าถูกก็เขาก็ทำได้แล้วถามว่าในความรู้จริงมันทำได้หรือเพราะว่าไปไอ้โซล่าเนี่ยมันไม่ใช่เร่งด่วนมันไม่รู้จะเมื่อไหร่นะวันนี้พี่เดชไปเนี่ยเขายังไม่ได้วางโครงร่างเลยว่าพี่เดชจะขายส่งยังไงกลับยังไงยูนิตละเท่าไหร่บ้านพี่เดชติดยังไงเนี่ยยังไม่รู้เลย
8: ถ้าเราแก้ผ้าโซล่าออกนะแล้วเราดูว่าลูกหลานใครทำเรื่องนี้อยู
7: ่
8: เราถึงจะเห็นว่าไอ้โซล่าเนี่ยมาจากใครแล้วเพื่อใครโดยใครเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองลูกหลานเนี่ยเป็นคนทำโซล่าทั้งนั้น
7: เป๊ะเลย
8: เป็นคนเอามาขายเป็นคนตั้งแล้วก็เงื่อนไขต้องผ่านรัฐเนี่ยมันก็คือต้องซื้อของกู
7: ใช่เลยใช่เลยผมจะไปทำบนหลังคาเนี่ยเขาบอกว่าคิวอีกปียังไม่ได้เลยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของอ่ะลูกเทพนะ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงไปที่โดยมันโดยการประชาพันธ์เนี่ยหมายลงไปที่ชาวบ้านแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยมันจำกัดอยู
7: ่
8: มันถูกเกาะอยู่โดยใครบางคนเพราะนั้นเนี่ย

0: เราลงทุนไป 5,000 ล้านขอโทษเขาไม่ให้คุณขึ้นสายคุณทำไม่ได้นะคร
1: ับ เออใช่ใช่เพราะสายของเขาน
0: ี่คือการผูกขาดคนจะทำโซล่าฟาร์มได
1: ้
0: ต้องขึ้นสายส่งใหญ่ได้แล้วสายส่งใหญ่วันนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้าราชการกำหนดโดยบริษัท
1: โอ้โหเจ๊งดิเจ๊งดิอันนี้ไอ้ขิงก็งอของอขิงต่อไปเลยโอ้โห
0: เนี่ยมัน
1: โอ้
0: เหมือนกับอย่างเงี้ยเอ้าด่วนเรานี่แหละด่วนว่าไปบางเมืองการด่วนไปโคราชเดี๋ยวM มอเตอร์เวย์ทั้งที่เราจะขึ้นมาทั้งหมดเน
1: ี่
0: ย
1: M8 เบ็ดไปแล้วก็ปฐมไปบ้านพี่อ่ะ
0: ขอโทษนะฮะเราสร้างงบประมาณสร้างแต่คนที่รับผิดชอบดูแล30ปีเอกชนครับ
1: เออบ้าจัง
0: ถ้าเขาไม่อนุมัติใครก็ยุ่งเขาไม่ได้นะเขาเป็นคนผู้เขาได้สัมปทานเป็นผู้ดูแลนะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะเข้าจะออกจะอะไรไม่รู้แต่เข้าเซ็นที30ปีนะ
1: แล้วเขาเป็นผู้ดูแลเนี่ยรัฐต้องจ่ายตังค์เขาด้วยนะไม่ใช่เขา
0: ที่เก็บเนี่ยเก็บเข้ารัฐแต่มันแล้วรัฐต้องเอามาให้พวกนี้ดูแลไง
1: ใช
0: ่มีแต่ได้ไม่มีเสีย
1: เ
0: นี่ย
1: โอ
0: ้ท่านนี้ถ้าบริษัทของที่มาได้งานเนี่ยคือบริษัทที่เป็นทางของท่านรัฐมนตรีก็จบเลยสิจบแล้วมันก็จบอยู่แล้วแบบนี้แหละ
1: ใช่เมื่อกี้ปอประเดชพูดถึงเรื่องติ่งว่าทำไมติ่งชนะประชาชนทั้งที่พรรคประชาชนมีเสียงมากกว่าก็มีคำถามถามมาอีกว่าผู้ว่ากทมเนี่ยพรรคประชาชนจะว่าแต่ที่สองเลยได้ที่สามเลยแต่ทำไมเขตเนี่ยได้อยู่คนเดียวอะลดมาสองเขตจริงแต่ได้ตั้ง20นะเออแล้วทำไมไอ้20เขตนี้ทำไมมึงไม่เลือกผู้ว่าพรรคประชาชนแต่มึงเลือกสกพรรคประชาชนนะ
0: ก็โดยรวมเนี่ยความเป็นชื่อพรรคมันตกต่ำแต่โดยตัวบุคคลยังมีความเชื่อถืออยู่ในเขตที่เขาเลือก
1: ครับ
0: มันก็ยังมีหรือมีสกเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยของพรรคเนี่ย มันเสื่อมมันเสื่อมเพราะว่าการที่คุณเอาพรรคคุณเนี่ยไปหนุนพรรคส้มแพ้ไปพังหนุนน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยแผลนี่มันเจ็บ
1: โอ้
0: แผลนี่มันลึก
1: น่าเจ็บ
0: แผลนี่มันฝังใจอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคนยังไม่ลืมเรื่องนี้อยู
1: ่
0: นะคนยังแล้วคนทำเรื่องนี้มันก็คือหัวหน้าเท้งใช่ไหมมันก็เลยหนักมันก็เลยกลายเป็นแผลที่ยังกินลึกอยู
1: ่
0: นะซึ่งวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเขาเอาคุณชาติชาติขอให้คุณชาติเป็นนรม.ในพรรคฝั่งอนุรักษ์พรรคไหนก็ตามแต
1: ่
0: ประชาชนเหนื่อยพรรคประชาชนจะเหนื่อยกว่านี้เพราะคนหมดหวังจากการทำงานของพวกเขาไงตอนแรกกระตอนเป็นก้าวไกลเป็นอนาคตนั่นคนก็เห็นพอมาเป็นพรรคประชาชนปั๊บคนเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะการต่อสู้ของพวกคุณนี่มันน่าระแวง
1: คนเขาส่งเข้ามาบอกพี่เด็ดนะครับว่าฝ่ายค้านไม่มีเสียเลยดีกว่ามีแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยพี่เด็ดว่าไงฮะ
0: นาทีนี้สำหรับประเทศนี้นะแล้วก็จากการที่คุณตู
1: ่
0: เลือกตั้งมา5ปีแล้วเราก็เลือกตั้งจนถึงคุณอนุทินวันนี้นะประชาธิปไตยวันนี้ไม่เหลืออะไรให้คนศรัทธาเลย มีพฤติกรรมการก่อร่างสร้างฐานะกันแบบอีรุ่ยชุยแฉก มีสสที่มาจากการทำบ่อนการพนันอิงอยู่กับไอ้อบายมุขจากข้างประเทศนะทั้งหมดทั้งปวงแม้แต่บุคลากรที่ขึ้นมาปกครองก็ดีแม้ทั้งการโกงข้อสอบนี่ก็ดีทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันพินาศเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้มันโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากพวกเขาเองบังคับให้ประเทศต้องเปลี่ยนไปนะแล้วถ้าเราดูตัวอย่างแล้วว่าประชาธิปไตยจ๋าอย่างอเมริกากับประเด็จการเคร่งครัดอย่างจีนวันนี้อเมริกาล่วงจากมหาอำนาจที่ไม่มีทัดเทียมจีนกลายเป็นคนที่ขึ้นมาทัดเทียมแล้วกำลังจะสูงกว่าด้วย
1: เออกำลังจะสูงกว่าใช่
0: มันทำให้ทุกคนมองว่าอำนาจเด็ดขาดเนี่ยมันสร้างชาติดีกว่า ประชาธิปไตย
1: ผมเห็นด้วยครับพี่เดช

0: แต่เนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ดีนะไม่ใช่สินค้าแบบเสียของนะ
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับครับเขาคุณสุริยนต์เนี่ยเขาใช้ชื่อจริงเลยนะเขาบอกเลยบอกว่าถามพี่เดชให้หน่อยว่าเขาไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะเขียนตามเลยแต่พอฟังได้ไอ้เท้งมันนำพักไปไม่รอดแน่ส้มเป็นหัวหน้าพักใหม่เถอะครับพักยังพอไปได้ฝากพี่เด่นช่วยออกความเห็นหน่อย
0: วันนี้คนที่โดดเด่นที่สุดแต่อายุเธอยังไม่พอไอ้บทบาทที่เขาเล่นเนี่ยหนึ่งเขาเนี่ยมาจากในสลัมนะ
1: เขารับเลยนะไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอีกเลยผมชอบใจมาก
0: ขณะเดียวที่คุณนุทินเนี่ยมาจากช็อตเงินช็อตทอง
1: เ
0: พราะนั้นคนที่ไม่เคยอยากไม่เคยหิวต้องมาอยู่ในประเทศที่เต็มด้วยคนอยากคนหิวเนี่ย มันไม่สัมผัสกันนะ มันไม่รู้จักกัน
1: อ
0: ่ะ อย่างอุ๋งอิ๋งก็เหมือนกันเธอเจอจะมาบนช็อตเงินช็อตทอง
1: และยังจานทองอีก
0: เพราะนั้นจะให้เธอมาสัมผัสกับเรื่องที่มันเคยไม่รู้จักเนี่ยคือเมื่อไหร่มันหิวมีแต่ไม่กินนะไม่กินนะไม่กินนะ
1: เอานี่เอานี่เอานี
0: ่ไอ้คนบางคนกินมาม่าอะไรก็ได้ขอเป็นมาม่ามาม่าผสมข้าวก็เอามาม่าเป็นแกงเอาข้าวเป็นข้าวอ่ะคนเหล่านี้เขารู้จักความยากจนทักษิณเนี่ยเขามีหนี้มีสินกว่าเขาจะมาถึงตอนนี้เขาถึงแก้ปัญหาหลายปัญหาได้
1: จำได้ตอนที่อยู่แถวราชวัตรอ่ะเทคเชิกเด้งอ่ะผมจำได้นั่นเขาเพื่อนเดียวรุ่นเดียวกับสัญญากับน้องผมอ่ะ
0: เพราะเช็คเด้งนี่หมายถึงว่าคุณจนตอกสุดๆนะ
1: เ
0: พราะ 30,000 ยังเด้งนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยเขารู้จักความเขาจากได้เขาต้องอดทนเพื่อจะได้เขาต้องหาเงินมาเพื่อจะทำกำจัดความหิวแต่พอเอาลูกท่านเงินมากลายเป็นคนช้อนเงินทองผมเชื่อว่าทั้งอุ๋งอิ๋งเนี่ยเจตนาดีแน่นอนเพราะเขาไม่จำเป็นต้องหาเงินใช่ไหมเขาอยากสร้างชื่ออนุทินมันก็เหมือนกันวันนี้ท่านอนุทินเอาของที่มันมารับเรียกว่าลายล้อเข้าไปหมดเนี่ยจนเขาออกไปให้หมดแล้วให้เขาเป็นนายกตรงๆเนี่ยนะผมว่าเขาก็ไม่คง
2: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ําเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ําเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร091-789-3563 091-789-3563

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแงมและทีมงานที่ใหม่รู้จักเน็ตใหม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคม2569เป็นไงบ้างครับสักครู่นี้ทั้งจะจัดรายการวิทยุทั้งจะดูทีวีทั้งจะดูฟุตบอลโอ้บุลบุญพูดวายกันไปหมด62ครับเลขที่ออกอังกฤษทำได้ดีมากฝรั่งเศสพยายามจะตีเรื่องให้ได้ก็จะเป็น4-4ได้กลับถูกซัดกลับไปคืนเป็นจาก4-3จะทำให้เป็น4-4ทั้งหน่อยกลายเป็น6-2ซะแล้วโอ้ดีโอกาสหน้าคงจะให้เพื่อนรายงานข่าวกีฬารับผิดชอบต่อไปว่าสุสานตื่นเต้นเพียงใดเพราะว่าเกมแรก4-0อังกฤษนำไปนะครับก็ลุ้นกันใจขาดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเศสเอ็มทเบตเป็นอะไรอ่ะกลับมาดูลูกสารคันสรุปข่าวภายในประเทศของเรากันดีกว่านะครับราคาทองคำเป็นยังไงราคาทองคำแท่งรับซื้อ63,850บาทขายออก64,050บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ20,000ขอโทษทีครับ62,580บาท48สตางค์นะขายออก64,850บาทก่อนอื่นชวนแงนมองดูท้องฟ้าหน่อยพอรายการลูกสีน้ำเงินลูกสารขันก็ชวนมองท้องฟ้าหน่อยเพื่อจะมองลูกมองจักรวาลมองชีวิตตามปรัชญาของคอลัมน์เรามองดูอะไรมองดูในวาระครบรอบ4ปีของกล้องเจมส์เว็บที่นาซาปล่อยขึ้นไปบนโน้นไปส่องดูจักรวาลแล้วดูเห็นอะไรในรอบ10ปีนี่โอ้โหส่องเข้าไป11ล้านปีแสงนะปีเห็นกาแล็กซี่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่โอ้โหอยู่ยังไงล่ะเห็นไหมแงนมองท้องฟ้าแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะทำไมต้องบอกแงนมองท้องฟ้าตั้งแต่คนเราคิดดาวเทียมได้นั่นแหละอยากยึดครองโลกเมื่อก่อนคิดเรือได้ก็ออกมาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์โปรตุเกสอังกฤษเนี่ยเห็นไหมครองโลกครองจักรวาลทุกวันเนี่ยคิดเรือได้เร็วเรือกลไฟเรือปืนพอคิดเครื่องบินได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเห็นไหมนี่จะเกิดสงครามโลกครั้งนี้อีกเพราะจะครองคิดได้มากอีกเป็นดาวเทียมได้อีกก็จะอยากจะครองโลกอีกเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าปรัชญาในการมองดวงดาวเป็นอย่างนี้ผู้นำก็จะมองคิดว่าจะคนอื่นด้อยกว่าเราจะต้องครองนั่นแหละอ้าวฉะนั้นเงยมองแล้วเจออะไรเจอไปเจอซินทรัสเอมีร่องรอยของอดีตอำนาจทึ่งเป็นการชนกันครั้งใหญ่ของกาแล็กซี่ประมาณ 2,000 ล้านปีก่อนซึ่งมันเคยปรากฏมาก่อนมีดวงกาแล็กซี่2ดวงชนกันมีการแปรผันในนี้มาก4ปีที่ผ่านมาที่ตั้งมามีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในนี้นายฉะนั้นใครแงนมองท้องฟ้าวันนี้แนะนำให้เปิดเว็บไซต์ของ NASA แนะนำให้ดูภาพของกาแล็กซี่ที่กล้องเจมส์เว็บเขาถ่ายมาให้ในวาระครบรอบ4ปีที่ปล่อยอยู่ในอวกาศอ่ะแงนเข้าไปส่วนเมืองไทยแทนที่จะสงบหมดจากข่าวสัปดาห์ที่แล้วหมดจากข่าวไฟไหม้ผับณลาดพร้าวก็น่าจะสงบก็ยังมีข่าวขึ้นมาอีกโอ้นี่หมดแล้วเหรอเนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไม่ว่าจะท้องถิ่นใช่ไหมแย่แล้วเนี่ยใช่ไห นะสอบท้องถิ่นถ้าราชการท้องถิ่นก็ไปแล้วอันนี้มาขยับมาที่หมออีกเอาหมอมีอะไรก็นี่ไงน้องครูทรายไงสามีของเขาในพานุพงศ์มีสุขอายุ31ปีนะไปรักษาที่โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าเสียชีวิตนี่ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่กระตือรือร้นก่อนเพื่อนตอนท้ายผมจะขอเหน็บกระทรวงสาธารณสุขหน่อยยังไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ออกแอคชั่นเท่าไหร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมรูปร่างตุ่ยนุ้ยลงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลตอนช่วงนี้ยิ่งจะมีการเลือกตั้งอยู่นะสมัครอยู่นะเดี๋ยวท้ายจะเล่าให้ฟังนะบอกว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมดูการขั้นตอนเด็ดขาดดังนี้โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ได้ออกหนังสือด่วนให้ชี้แจงและจัดส่งสำเนาเวชระเบียนข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569นั้นผู้ประกันตนโดยโรงพยาบาลหมื่นคนไข้นะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทายาทอย่างเต็มที่ที่ประกันตนเขารักษาพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวบริเวณปลายแขนโดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุกรรมก่อนส่งไปยังแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกซึ่งสรุปว่าอาการไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งกลับไปอายุกรรมอีกครั้งหนึ่งแพทย์อายุกรรมก็วินิจฉัยว่าเกิดจากความวิตกกังวลขอให้ญาติก็บอกนี่เหงื่อออกมากแล้วนะปกติจะเจ็บหน้าอกเราไปถึงปลายแขนเนี่ยช่วยดูหน่อยสินะปรากฏว่าปฏิเสธและให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านวันเดียวกันนั่นเองเวลา4โมงเย็นผู้ประกันตนเกิดการช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือใครอ่ะ คุณพานุพงศ์มีสุขเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นยังไงบ้างล่ะครับเพราะแพทย์วินิจฉัยโซเชียลก็เอามาลงโจมตีกันโยกใหญ่มาโจมตีกันโยกใหญ่อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นล่ะก็จะไปยากอะไรตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้หากตรวจพบว่าการรักษาไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาการจ้างให้บริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมจะลงโทษโดยการตัดศักยภาพสถานพยาบาลลดจำนวนผู้ประกันตนในทันทีนะเห็นไหมโอ้โหดุจังเลยนะเนี่ยลองโคศกเอาจริงหน่อยนะเอาสักทีนะให้กำลังใจนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์ครับนะให้กำลังใจเอาสักทีดินะบอกว่ารักษาไม่ได้มาตรฐานนี้ยังไงส่วนญาตินะครับทายาทที่รับผลกระทบเนี่ยเห็นไหมแต่ผมทบก็จะสามารถร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนได้นะครับตอนนี้กำลังพิจารณาหารือกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยเห็นไหมอ้าวตรวจสอบทายาทจะรับอะไรบ้างค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทเงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมดอกเบี้ยสะสมแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวนอีก 30,000 บาทหากพบว่ามีความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ก็ทายาทนะครับมีช่องทางอื่นอีกคือช่องทางไปร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทเห็นไหมทำประกันสังคมดีอย่างนี้เองผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังหลายครั้งแล้วว่าแนะนำให้เพื่อนมีประกันสังคมไว้เป็นใบที่สองใบแรกจะทำประกันกับบริษัทประกันภัยประกันชีวิตทั่วไปก็ได้แต่ทำไว้อีกใบได้ไหมทำไว้อีกใบไม่มาตา33394040ก็ได้ดียังไงประกันสังคมดียังไงดีเพราะว่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นร้องเรียนได้ง่ายเพราะเป็นระบบราชการสรุปแค่นี้แหละจะเป็นเอกชนก็โอ้โหกว่าจะได้เงินได้ทองได้เบี้ยประกันเสียชีวิตจะโอ้ซึกแซกอันนี้ไม่มีอะไรมากผมเคยถาม ทีมงานประกันสังคมว่ามีอะไรมากไหมเวลาผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่มีอะไรมากไปเงี้ยตายแล้วทายาทได้เลยส่วนการบอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรญาติกอไก่จะได้ขอไข่ขอควายจะได้ฉันไม่สนใครเขียนฉันเอาไปเลยแล้วไปแย่งกับตัวเองดีจบยังไงก็จ่ายแล้วทำไมต้องยื้อด้วยนั่นแหละแต่ประกันชีวิตประกันภัยของเอกชนมักจะยื้อหน่อยยื้อหน่อยเป็นไงครูชายก็ยังทำใจไม่ได้นะใครไม่ได้จะเป็นครูชายคือภริยานะครับบอกว่ายืนยันสูญเสียสามีไปแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายดำเนินตามกฎหมายส่วนโรงพยาบาลก็ตอนนี้ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่าแพทย์ไม่ดูแลคนไข้ดีหรือเปล่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแหมออกมาอีกหนึ่งคนแล้วดีครับออกมากำชับหน่อยครับตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วท้องถิ่นก็พึ่งไม่ได้แล้วโอ้อะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วนี่ผมพูดตามข่าวนะถ้าหมอพึ่งไม่ได้ทุกคนนี่แย่เลยบอกว่ายังไงเพราะท่านเป็นคนดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองนี่ท่านคุณดูแลคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นบุตรชายของคุณสันติพร้อมพัฒน์ดุ๊ยเล่าไปเรื่อยๆจะรู้จักคนนี้มากขึ้นน่ะมากขึ้นยังไงก็คนนี้แหละที่ปฏิเสธในอัศวินน่ะด็อกเตอร์วินไม่ใช่สตาฟของฉันในสอบท้องถิ่นน่ะคนนี้แหละรัฐมนตรีคนนี้แหละอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิเสธน่ะเป็นใครอ่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทวอเตอร์เกตพาวิเลียนรู้จักประตูน้ำไหมไอ้ที่ใหญ่ๆตัวของคุณสันติโดยมีลูกชายเขาคุณพร้อมพัฒนาเนี่ยเป็นคนดูแลผมเคยไปทำข่าวที่นี่ตอนทุบตึกใหม่ๆตอนทุบหรือจะเรียกว่าอะไรอ่ะชำลำชั่วสลัมหรือชุมชนตรงนี้ใหม่ๆเขาเดือดร้อนเคยไปทำข่าวเมื่อ10 กว่าปีก่อนตอนที่กระจับพัฒนาเป็นประตูน้ำพาริเวเลียนนี่แหละอะไรนี่แหละวอเตอร์เกตนี่แหละเนี่ยนั่นแหละแล้วก็คุณพัฒนานี่แหละคุณพัฒนาคนนี้แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้แหละที่มีปัญหากับประกันสังคมในการซื้อตึกเข้าใจไหมการซื้อตึกสกายไนน์มูลค่า 7,000 ล้านบาทนะปีเกี่ยวข้องไหมจนคุณพัฒนานี่แหละก็ต้องมาตั้งโต๊ะกลมอีกว่าไม่เกี่ยวกับฉันเด้อไม่เคยรู้จักบอร์ดประกันสังคมเลยนะเห็นไหมก็เป็นไปตามกฎตามระเบียบใช่ไหมตอนนี้หลบโน้นหลบตัวอยู่ไปเพราะว่าไปวุ่นวายอยู่กับการโกงสอบท้องถิ่นอยู่เพราะว่าลูกน้องอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เพชรบูรณ์เนี่ยคุณพัฒนาคุณสันติเป็นบ้านใหญ่ของเพชรบูรณ์นะครับผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้น่าจะเป็นปีที่แล้วแหละเล่าให้ฟังว่าไปนั่งกินกาแฟเฉยๆที่ตอนเช้าที่ด้านหน้าแถวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่เขาเล่าให้ฟังนะคุณสันติพร้อมพัฒน์และคุณพัฒนาอยู่ที่นี่ทำอะไรยังไงบ้างโอ้โหบ้านใหญ่พอๆกับบุรีรัมย์พอๆกับพัทยานั่นแหละนี่คือบ้านใหญ่ตัวจริงบ้านใหญ่ตัวจริงนะไปนั่งกินกระตุกก็เล่าให้ฟังใช่ไหมบ้านใหญ่ตัวจริงก็เลยไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับคุณพิชิตทั้งพรมดร.เอผู้ในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหรือเปล่าหรือไม่รู้จักพันอากาศเอกดร.ณัฐพงษ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกทรัพย์ที่ลงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือเปล่าแต่ที่แน่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องหมอพูดง่ายๆเรื่องหมอเนี่ยที่ปฏิเสธว่าฉันไม่รู้จักดร.วินหรอกเอาแล้วแวะมาดร.วินก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ทันสมัยดร.วินหรืออัศวินโคตรพังงันเป็นคนหนุ่มไฟแรงเนี่ยที่รัฐมนตรีสาธารณสุขปฏิเสธไม่รู้จักนั่นแหละนะเป็นยังไงนะถูกจับตัวเมื่อเดินทางไปที่ลาวเมื่อวันที่13 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะประวัติเขายาวมากที่ท่านรัฐมนตรีไม่รู้จักเนี่ยบอกว่ายังไงในอัศวินโชติพนังเนี่ยมีข้อมูลจากองค์การจัดน้ำเสียเมื่อปี2566ว่าจบปริญญาเอกจากว ฟิลิปปินส์จากฟิลิปปินส์ปริญญาโทรัฐศาสตร์คณะศาสตร์จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านี่แหละปริญญาตรีจากบริหารธุรกิจการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและก็ปริญญาตรีอีกใบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากรามคำแหงเคยเป็นผู้บริหารบางกอกควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นอนุกรรมธิการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการประปานครหลวงเป็นอนุกรรมธิการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลานะแล้วส่วนสำนักข่าวเนชั่นก็เคยรายงานว่าเนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่รัฐมนตรีปฏิเสธเนี่ยนะเป็นไงเคยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมาก่อนแต่ขยันขันแข็งทำงานทำการด้วยความมุ่งมั่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเรียนดักสุดคอนเนคชั่นทางการเมืองมากมายตั้งแต่อายุ30เศษๆจนกระทั่งขยับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆตั้งบริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งเป็นถึงพี่ศึกษาบริษัทจัดอบรมหลักสูตรงั้นนี่เป็นอาชีพหนึ่งนะเป็นอาชีพหนึ่งนะพูดง่ายๆเลยตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์การในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเขามีส่วนสำนักข่าว Next News บอกว่ายังไงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนและเป็นคณะเดียวที่นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีเคยเสนอชื่อเลยเป็นกรรมการของสถาบันการบินพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพิพัฒน์นี่เห็นไหมในวินก็ถูกคอมเมนต์ยาวมากเลยนะจบนั้นจบนี่มีความรู้สูงแล้วทำไมเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ว่าไปนะนี่ก็ว่าไปอ้าวนี่ส่วนคุณพิพัฒน์ว่ายังไงบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสักครู่นี้แถมเรื่องดร.วินไปหน่อยจะได้รู้ว่าปึกกันซึกกันตั้งแต่สมัยนู่นแต่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยเพิ่งลาออกจากเอกชนนะครับมาเล่นการเมืองนี่ก็ช่วงนี้นะครับเนื่องจากพ่อเขาคือคุณสันติมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษานี่แหละหรือไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้จะเป็นแต่งตั้งขึ้นมาหรือท่านนายกทุทินจะถูกตรวจสอบเหมือนท่านนายกคนก่อนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันหรือท่านจะสะดุ้งแกนอนอยู่ดีกูหนิงๆเนี่ยบอกว่ายังไงในกรณีของที่สามีของครูสายเสียชีวิตนั้นได้ขอข้อมูลเวชทะเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนในเข้าข่ายข้อต้องสัย2แห่งจากสมุด6แห่งรวบรวมขณะนี้ยังไม่พบโรงพยาบาลของรัฐที่เกี่ยวข้องนะเห็นไหมนะอ้าวก็ว่าไปของเรื่องของพบสายที่เสียชีวิตนั่นแต่คุณหมอพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยก็แบบมาดูแลเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่ผมรายงานให้ฟังแต่สัปดาห์ที่แล้วรายงานสัปดาห์ที่แล้วว่ามีเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์โอ้โหทำไมคนเขาอยากมาอยู่เมืองไทยกันเยอะจังเลยเนาะต่างชาตินี่อยากจะมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะเอาไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนยิวคนรัสเซียเอานี่เอาคุณหมอพัฒนาพร้อมพัฒน์ก่อนบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ตรวจสอบถึงขั้นยังไงต้องไปดูที่ใบรับกองเกิดมีเอกสารเกิดไหมใช่เป็นพ่อที่แท้จริงไหมพิสูจน์ความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าลูกคนนั้นนะลูกอันนี้พูดเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะเดี๋ยวจะงงกับคุณครูสายพ่อทิพย์แม่ทิพย์นี่คุณหมอพัฒนาก็เก่งนะเดี๋ยวจะหาว่าปังหยำไปเบรมดิคนเพชรบูรณ์เขาจะน้อยใจน้อยใจว่าเขามีรัฐมนตรีเขาก็ภาคภูมิใจอยู่ภาคภูมิใจได้เลยครับตรวจDNA ตรวจ DNA ของพ่อกับลูกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เอาพ่อทิพย์ก็คือข้อเป็นคนไทยเนี่ยไปใส่แต่จริงๆแล้ว DNA ไปตรงกับคนจีนเห็นไหมแม่ฟังชื่อเข้มอย่างนี้ก็เป็นที่พึ่งพาได้แล้วเนี่ยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสับสนบริการสุขภาพบอกว่ายังไงโรงพยาบาลสนแห่งเบื้องต้นพบเข้าข่ายการต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก4ยังไม่มีบทข้อสรุปนะส่วนโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งเข้าไปตรวจสอบเหมือนกัน ที่ว่านั้นคือรัฐบาลส่วนทั้งหลังนี้เป็นเอกชนกรณีมีแม่เป็นชาวต่างชาติระบุพ่อเป็นคนไทยเป็นพ่อที่แท้จริงหรือไม่หากพบว่ามีการครอบแจ้งข้อมูลเท็จจะเพิกถอนสัญชาติทันทีเห็นไหมพ่อทิพย์โดนแน่อยู่บนสวรรค์ล่วงแน่และก็จะดำเนินกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการต่อไปทำยังไงครับคุณหมอมาตรการป้องกันช่องโหว่คือตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนบันทึกข้อมูลลงในเอกสารเพื่อป้องกันการแอบอ้างบุคคลอื่นหากตรวจสอบสอบสวนว่ามีพ่อทุ่งพ่อทิพย์มีใครรู้เห็นเป็นใจบ้างโดนอะไรบ้างโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนจะไม่นอกจากจะรู้เห็นเป็นใจกลับมีส่วนร่วมก็คือโรงพยาบาลน่ะมีส่วนร่วมอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียดก็จะฟ้องอีกค่อยชั่วชื่นใจหน่อยชื่นใจหน่อยที่ตรงไหนนะหมอเริ่มเป็นที่พึ่งพิงแล้วนะเห็นไหมหมอเริ่มเป็นที่พึ่งพิงแล้วนะพึ่งพิงได้ก็ดีแล้วครับนี่คือเรื่องของพ่อทิพย์พ่อแม่ทิพย์ของคนจีนที่อยากมาอยู่ในเมืองไทยส่วนที่พัทยามีรัสเซียอีกผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามีซอยชุมชนโรงแรมของคนรัสเซียโดยเฉพาะอยู่ที่พื้นที่พัทยาสูงใหญ่มีสายสุดสูงประมาณ 30-40 ชั้นนะแล้วยอดสูงสุดนั้นมีสายสลิงห้อยลงมาให้เรากระโดดหอน่ะพูดง่ายๆกระโดดหอเหมือนนั่นแหละเขาโดดหอสลิงลงมาลงมาน้องลงมาแต่นี่มาดูซิว่านอกจากพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่เป็นคนจีนแล้วมาแล้วอยากจะอยู่เมืองไทยแล้วรัสเซียนอมินีต่างชาติที่อำเภอบางละมุงชลบุรีมีการตรวจสอบเบื้องหลังการพฤติกรรมนี้แอบอ้างเป็นกลุ่มรัสเซียจ้างวานมีหุ้นส่วนเกินกฎหมายกำหนด 49% นะตรวจสอบทีนี้ก็ไล่เลียงกันมาเลยเพื่อนเคยเห็นก็คงทราบข่าวไปแล้วนะครับบุกจับกันตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนะมูลค่าของความเสียหายโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่สวยมากมากสวยมากมากผมขอบคุณที่เพื่อนสื่อมวลชนเป็นคนถ่ายหรือไม่รู้ว่าแหล่งหรือไม่รู้ว่าตำรวจถ่ายเองนะครับใช้โดรนถ่ายนะครับขึ้นไปข้างบนนี้เป็นบ้านเดี่ยวเต็มไปหมดนะครับบ้านเดี่ยวไปหมดนะครับอาหังสาริมทรัพย์กว้านซื้อสูงถึง235ล้านบาทนะรวมทั้งหมดตั้ง 5,000 ล้านบาทมีการสวมสิทธิ์เรียบร้อยนี่อยากมาอยู่เมืองไทยก็ไม่บอกเนาะผมเห็นทีจะต้องเปิดเพลงของน้องศิลปินคนหนึ่งนะครับเรามาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีส่วนชาวยิวเป็นยังไงเอ้าแถมชาวยิวอีกหน่อยชาวยิวนี่ที่มาเลเซียเขาไล่ออกเลยนะไล่ออกเลยนะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยหากพบว่าพลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้ามาหรือพำนักอยู่ในประเทศจะดำเนินการเนรเทศออกนอกประเทศทันทีเพราะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเขาโกรธกันอยู่เขาอิสลามกับมุสลิมอิสลามมุสลิมกับยิวเขาโกรธกันอยู่ทำสงครามกันอยู่ฉันไม่มีความสัมพันธ์กับเธอไล่ออกเลยส่วนคนไทยนะโอ้โหต้องไปกวาดล้างจำได้ไหมท่านนายกรัฐมนตรีไปเกาะพังงาที่ถึงกับพังงะครับพังงะนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินยานวิรุฬตอนนี้ท่านอยู่จีนเด้อพูดท่านสะดุ้งเหรอเมื่อวานเล่าเต็มที่อยู่นะว่าท่านเดินทางไปทำอะไรไปประชุมเอไอตัวนี้ท่านเป็นหุ่นยนต์เป็นวิญญาณนะคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะอากาศมันร้อนท่านอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ที่นู่นไปเจอวิลล่าต่างๆยิวก็อยากมาอยู่เมืองไทยก็สั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันตรวจสอบซิเฟส 1เสร็จไปแล้วนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเฟส2ตรวจเฟส2อีกเริ่มตรวจเฟส2อีกที่ขอบพงันนะครับดูที่บุกทำลายยึดเฟสแรกแกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยยึดมูลค่าถึง150ล้านบาทนะแล้วเฟส2ปลายเดือนนี้จนถึงมาต้นเดือนกรกฎาคมนี้ใช่ไหมก็เริ่มปฏิบัติการอีกก็ได้เจ้าหน้าที่300นายนะเป็นยังไงโดยนำ นำโดยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ตรวจค้นบริษัทโมเนเพิ่มขึ้นอีก32-33แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก22รายตรวจยึดที่ดินครองอีก40ไร่โอ้โหเห็นไหมอยากมาอยู่เมืองไทยแท้ติดคุกเมืองไทยทำไมเป็นไรส่วนที่อำเภอปายผมก็เลยพอพูดถึงนี้เลยคลิกไปก่อนเพราะปายเป็นจุดชนวนนะครับที่พูดถึงชาวยิวมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยก็เลยคลิกไปดูซิว่าที่ปายมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตอนนี้เพื่อนผมที่อยู่แม่ฮ่องสอนปายผมมีเพื่อนที่แม่ฮ่องสอนนะครับคอยาวๆอยู่คนหนึ่งนะฮะนั่นแหละบอกว่าผมก็ถามว่าเป็นยังไงว่าอุปงแหมมันก็พื้นที่เนี้ยศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมค่อนข้างจะผิดเพี้ยนไปแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นศูนย์ซาบัตบวชยิวของชาวยิวฝ่ายปกครองและตำรวจไปตรวจสอบแล้วขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็เฝ้ามองอยู่ว่าจะมีอะไรผิดเพิ่มเติมหรือไม่ไม่ได้ปิดกั้นคนไทยที่จะเดินทางเข้าออกป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพอทำถูกต้องตามกฎหมายผมก็ถอนหายใจถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีอะไรเข้ากระเป๋าหรือเปล่าฉะนั้นเมืองปลายเมืองเล็กๆนะครับสรุปเปลี่ยนไปแล้วเมืองไทยเรามีคนอยากอยู่เยอะเหลือเกินเขมรก็อยากได้พื้นดินไทยอีกเห็นไหมไม่อยากจะพูดมากอีกเขมรก็อยากได้มันอะไรกันมันหอมหวานอะไรนักหนาประเทศไทยเนี่ยเอ้าปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูเรื่องนี้ดีกว่ามาดูเรื่องที่เข้ากับตัวของชาวบ้านดีกว่านะสวัสดิการแห่งรัฐประกันสังคมสูตรแคร์อะไรพวกนี้ดีกว่าแต่รู้ว่าสิ่งดีๆก็ยังมีอยู่นะและที่น้องๆหนูๆคำว่าทำไมผมพูดว่าน้องๆหนูผมขึ้นไปเหนือผมไปสัมภาษณ์เด็กชาวเขาชาวดอยบอกว่าโตแล้วอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรผมลงมากรุงเทพไปสัมภาษณ์ลูกเศรษฐีแหละคนหนึ่งเป็นรวยร้อยล้านพันล้านไม่รู้ลูกเศรษฐีได้ไงพ่อเขาอยากให้เล่นการเมืองเป็นหนุ่มเป็นกำลังเป็นหนุ่ม25 26 27นี่แหละกำลังเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มจบปริญญาตรีมาอยากทำงานอะไรอยากเป็นอะไรเขาบอกป้าอยากทำอะไรก็ได้ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ว่าทางชาวเขาและทางคนกรุงเทพที่เหลือตอบคำถามเดียวกันก็คือทำอะไรก็ได้พี่ป้าบางแง่มันทำอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินเยอะๆทำงานน้อยได้เงินเยอะน่าเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเยาวชนสองกลุ่มคิดเหมือนกันเอาผู้หลักผู้ใหญ่จะว่าไงเด็กน่ะไปดูประกันสังคมสูตรแคร์ไปดูประกันสังคมสูตรแคร์และไปดูสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เห็นไหมนี่แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละทำงานน้อยได้เงินเยอะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยประชาชนไม่ต้องทำรัฐบาลเอามาให้แป๊บเดียวผมก็จะให้ข้อมูลนี้กับท่าน
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับกลับมาดูซิว่าทำงานน้อยได้เงินเยอะคืออะไรเห็นไหมชาวเขาชาวดอยก็คิดเหมือนกับคนในเมืองหลวงนี่แหละนะเอาไม่ว่ากันดูซิว่าน้อยได้เยอะสูตรแคร์สูตรแคร์เพิ่งประกาศใช้นะครับสูตรแคร์เป็นคำย่อเป็นตัวอักษรย่อสี่คำตัวเลขเข้าใจไหมสี่คำตัวเลขK C A R E ของผู้ประกันตนเป็นคำย่อสูตรแคร์ออกแบบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลานานโดยหัวใจหลักมี4ข้อคือ C Comprehensive คือการครอบคลุมผมจะขออนุญาตไปอย่างช้าๆเพื่อให้เพื่อนคิดไปเรื่อยๆคำนวณในเงินในกระเป๋าไปเรื่อยๆและตบท้ายจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนจะทำยังไงว่าถึงไม่ต้องคิดหนักเห็นไหมพูดมากแต่ตัวสุดท้ายไม่ให้คิด C Comprehension คือคิดจากฐานค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานสะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตน A Actual Real ความยั่งยืนทางคณิตศาสตร์ก็คืออัตราทดแทนคำนวณจากระยะเวลาส่งเงินสมทบจริงอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น 0.125% ต่อเดือนที่ส่งเกิน15ปี R Reductibility ลดความเหลื่อมล้ำคือปัญหาการตั้งใจปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นเฉพาะช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ E Equity ความเป็นธรรมส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มและผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยโดยการคำนวณวันนานเทียบกับสูตรเดิมก็คือสูตรเดิมคิดจาก60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ60เดือนคือกี่ปีอะเอา12หารแล้วกัน12 5 60 5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณคิดจากตรงนี้ฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทส่งครบ15ปีได้ดำนาน 20% และบวกเพิ่ม 1.5% ต่อปีที่ส่งเกินส่วนสูตรแค่ CARE ที่จะใช้ใหม่นี้คิดเฉลี่ยเงินเดือนทั้งชีวิตการทำงานโดยนำเงินในอดีตมาปรับมูลค่าเงินเฟ้อให้เป็นปัจจุบันแค่นี้เอาเงินเฟ้อมาคิดด้วยก่อนที่นำมาคำนวณอัตราทดแทนและจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนตามระยะเวลาที่ส่งเดือนละ 0.125% ทำให้ผู้ทำงานต่อเนื่องยาวนานได้เปรียบมากขึ้นการรับเงินกรณีเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกันตนที่กำลังเกษียณทางประกันสังคมได้กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อคุ้มครองสิทธิโดยหากผู้ประกันตนมาตรา33คำนวณด้วยสูตรใหม่คือสูตรแคร์แล้วได้เงินบำนาญน้อยกว่าสูตรเดิมจะมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้ในช่วง5ปีแรกเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เสียประโยชน์เป็นไงล่ะเข้าใจสูตรแคร์ยังผมบอกว่าอ่านให้ฟังให้จบแล้ววุ่นวายยุ่งยากไม่ต้องคิดมากไปสมัครเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วมันจะตอบหมดบัตรประชาชนท่านไปสมัครในเว็บไซต์ที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่เว็บไซต์เถื่อนเว็บไซต์ปลอมเว็บไซต์หลอกลวงไม่ได้นะคลิกไปก็จะเห็นว่าท่านส่งเงินไปเท่าไหร่ขาดส่งเท่าไหร่ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้เกษียณแล้วจะได้เงินเท่าไรหรือเท่าไรอะไรเท่าไรอยู่ในนี้หมดเห็นไหมเขาคำนวณให้ท่านในนั้นหมดที่พูดให้ฟังนี่ไตเติ้ลนี่เฉยสุดท้ายก็คิดสูตรหมดให้เรียบร้อยแล้วเหมือนสูตรของอะไรล่ะการเก็บภาษีการคิดภาษีอ่ะใส่แปะเข้าไปอย่างนี้ก็คำนวณออกมาหมดแล้วอันนี้เล่าให้ฟังว่าสูตรแคร์จะดีกว่าสูตรเดิมอย่างไรสูตรเดิมก็คิดไปทื่อๆไปงั้นแต่สูตรใหม่สูตรแคร์เนี่ยเงินเฟ้อเขาเอามาคิดด้วยดีไหมล่ะอัตราเงินเฟ้อใช่ไหมอัตราเงินเฟ้อก็คือเมื่อ10ปีก่อนข้าวราดแกงจานละ20บาทวันนี้ข้าวราดแกงจานละ50-60บาทนี่แหละเงินเฟ้อเขาเอามาคิดให้ด้วยแถมให้อีกดีไหมครับดีไหมครับส่วนดีที่ท้ายจะรู้ว่าเลือกตั้งด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นยังไงในเอกนิติ
นิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านแถลงก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เด้อหรือว่าเก็บมาพูดตอนไหนนี่เก็บไปกับนายกหรือเด้อล่ะเห็นแวบๆอยู่ใช่ไหมนะบอกว่ายังไงผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 9.51 ล้านรายและผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สูงถึง 9.31 ล้านรายชอบอ่านเป็นจุดเนาะแต่จริงๆถ้าอ่านเป็นภาษาไทยแล้ว 9,510,000 ราย 9,310,000 รายนั่นแหละนะระบบจะคัดกรองให้มีความเป็นจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเนี่ย ที่ถูกชาวบ้านบ่นนี่แหละเช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปพูดง่ายๆสับเสียภาษีเกินครองที่ดินมีรายได้ของถือครองยนต์ถูกตัดสิทธินี้นะซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ในระบบซึ่งหากว่าพบว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็แสดงรายละเอียดชี้แจงอย่างชัดเจนว่านายเหงมทำไมนายไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อใดเพื่อเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้และสามารถอุทธรณ์ได้นะเห็นไหมอุทธรณ์ได้ซึ่งสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2563ผ่านเว็บไซต์ของโครงการอีกยาวยุเป็นบรรทัดเช่นเดียวกันให้รู้ไว้แค่นี้แหละแล้วก็ไปคลิกหาอ่านเพิ่มเติมเองนะหาอ่านเพิ่มเติมเองว่าไปอุทธรณ์ยังไงเพราะว่าจะใช้บัตรประชาชนกรอกตรงนี้ไปคลิกตรงนี้ทำตรงนี้โอ้ยว่าเราตรงนี้จะรู้เรื่องว่านี่เราไปกว่าหายเป็นอากาศแต่สรุปง่ายๆว่าจะต้องไปที่เว็บไซต์ของอะไรเว็บไซต์ของการก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถาม Google ก็ได้มั้งสามารถกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลกระทบหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังมีไหมแอปพลิเคชันเป๋าตังมีไหมก็ยื่นอุทธรณ์ที่ยื่นขออุทธรณ์ผลกดคลิกเข้าไปนะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐทางรัฐก็เหมือนกันยื่นขออุทธรณ์กดคลิกเข้าไปหรือจะไม่ไหลหรือแท้ตังเหี่ยมหรือไปที่ธนาคารอีก5แห่งวันก่อนเจ็บธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนไปซะฉันจะอุทธรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปซะฉันจะไปอุทธรธนาคารออมสินอยู่ที่สวรรค์ควายและอีกทั่วประเทศไปซะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ย3จุด4จุด5จุดนี้ทุกธนาคารนี่ครอบคลุมหมดแล้วแหละทั้งนั้นน่ะใช่ไหมทุกพื้นที่แต่เป็นสำนักงานหมดมีหน้าเห็นกันไปเต็มเลยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นไปทั้งหมดแล้วไปยื่นอุทธรณ์นะและตรวจสอบข้อมูลด้วยไทยดีตรวจสอบด้วยบัตรประชาชนนะบัตรคือมีบัตรประชาชนก็เริ่มตรวจสอบได้เอ้าก็ยังไม่เสถียรยังมีการถูกร้องเรียนอยู่นะครับบางคนยังมีฐานะก็ยังได้อยู่เอ้าก็เดี๋ยวนี้ยังไงอ่ะป้าเหงมอยากจะบอกอะไรหรออยากจะบอกว่ารู้สึกบัตรคนจนนี่เป็นที่ภาคภูมิใจเนาะคนไทยนี่อยากเป็นคนจนนะเป็นประเทศแรกของโลกทุกคนเนี่ยเป็นคนจนแล้วดีเพราะมีบัตรประชาชนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประชาชนที่รัฐบาลเอาอกเอาใจผู้นี้ไม่ได้ไปชดนะพูดด้วยความจริงใจนะดูฟังเสียงดูก็รู้เนี่ยแต่ตอนนี้ฐานะดีขึ้นแล้วก็ต้องสกรีนออกเข้าใจไหมต้องเข้าใจนะเพราะเรามีเงินน้อยท่านเพื่อนมีฐานะดีแล้วก็ขอแบ่งคนอื่นได้ไหมพูดแบบแทนรัฐบาลแล้วกันจริงๆก็อยากจะพูดอย่างนี้แหละนะว่าามีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาไปตรวจที่ไหนก็ตรวจตามแบงค์ทั้งหมดนี่แหละมีเงินฝากแบงค์เนี่ยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฉะนั้นไม่ใช่ชี้พลูให้ก็หรอกฉันไม่ฝากเงินในธนาคารดีกว่าหัวหมอริตีตายเลยนะยังไม่พอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังไปที่ไหนอีกไปที่การประปาส่วนภูมิภาคนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่า
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนบอกว่ายังไงในกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองเข้าใจตามนี้นะและหากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์คือผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านเลขที่สามารถใช้สิทธิได้เพียง1สิทธิเห็นไหมทั้งนี้บอกว่ายังไงผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ทั้งที่ผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่รายเดิมก็คือที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์รายใหม่ก็คือที่เพิ่มสิทธิ์900,000กว่า950,000ใช่ไหมนั่นแหละนะผู้รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25นี่รายเดิมกรกฎาคมนี้เพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569 100บาทเหงี่ยมๆขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2020ถึง25เหมือนกันนะแต่สิทธิของน้ำประปาในรอบบินถัดไปก็จะใช้ในเดือนตุลาคม2569และจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนใบแจ้งน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนในเดือนถัดไปทั้งนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้นะรีบไปซะวันนี้เท่าไหร่20ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับรีบไปทำธุรกิจธุรกรรมเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เงินมาใช้เนาะเงินมาใช้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายทางการประปาส่วนภูมิภาคนะแล้วการประปานครหลวงเราไปเงียบจังเคาะหน่อยสิก๊อกก๊อกก๊อกการประปานครหลวงก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกมีโครงการนี้ไหมการประปานครหลวงดูแลที่ไหนบ้างอ่ะกรุงเทพนนทบุรีนนทบุรีและสมุทรปราการใช่ไหมสามเขตเนี่ยลองดูหน่อยสิว่าจะมีอะไรมันเห็นเงียบๆเนาะการประปานครหลวงมีเขาทำงานกันอยู่เปล่าเนี่ยมันเงียบจังอ่ะก๊อกๆหน่อยสิการประปานครหลวงตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนรู้จักศูนย์ราชการไหมรู้จักบอธุรกิจบัณฑิตไหมสำนักงานใหญ่เขาอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่โตมโหฬารมีตั้งอยู่ริมคลองประปาที่ยาวดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดที่ห้ามเอาน้ำอื่นนะไม่มีท่อน้ำทิ้งลงท่อประปานี่เลยนะไหลยาวมาปุ๊บตัดช่วงมา

งานอยู่ตรงเนี้ยสาบันจุฬาภรณ์อยู่เนี้ยเขาทําถนนทางลัดแล้วนะทางลัดแล้วนะเออทางลัดใครจะเดินทางไปไม่ต้องอ้อมมาเลือกทางนี้แล้วนะคือไปใช้บริการไหมล่ะมันคือใช้ก็ลองอยู่บ้างแต่การประปานครหลวงยังเงียบอยู่จะช่วยบ้างไหมนี่ยังทันนะนี่มีโครงการอย่างนี้มันเข้าบ้างไหมถ้ามีก็บอกมาจะได้รายงานให้ประชาชนทราบนะประชาชนทราบแล้วมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลงทะเบียนการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวนี้เลื่อนไปเป็นวันที่25แล้วนะ2525นี่ดิเพื่อนจะไปลงคะแนนเสียงไม่ทันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีตอนนั้นท่านบอกว่าทำไมเลื่อนน้อยจังนักข่าวก็ถามจริงผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าที่ต้องเลื่อนมาได้แค่วันที่25นี้กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามันจะไปกระทบกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งการเลือกตั้งฉะนั้นผู้ที่ทำประกันสังคมนะครับมาตรา33 39และ40นะครับก็ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนะตอนนี้เว็บไซต์ของประกันสังคมเมื่อวันที่15กรกฎาคมบอกว่ายังไงบอกว่ายอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนมีเพียง 1.06 ล้านรายซึ่งเทียบกับจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดในระบบประกันสังคมกว่า 24.86 ล้านรายคิดเป็นเพียง 4.26% เท่านั้นจิ๋วเดียวฉะนั้นผมประชาสัมพันธ์วันนี้รีบไปรีบไปถึงวันที่20คือวันนี้เนี่ยวันนี้19ใช่ไหมพรุ่งนี้20เพื่อนๆครับลงทะเบียนได้24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับเงียบๆก็เป็นไปลงบอร์ดแล้วเหมือนกันนะครับ109ไม่อยากโฆษณาตัวเองก็แหลมไม่หน่อยเอาคนดีมีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตไปทำงานหน่อยบอกว่ายังไงบอกว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างยิ่งน้อยลงไปอีกโดยมีผู้ลงทะเบียน100,000เฮ้ย100,000เท่าไหร่เนี่ย10,000อ่ะเอาใหม่ไม่ใช่แสนนายจ้างยิ่งน้อยผู้จำนวนลงทะเบียน 11,332 รายเทียบกับจำนวนนายจ้างทั้งหมดในระบบการสังคมที่มีสถานประกอบการทั้งหมด 546,517 แห่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ 2.07% เท่านั้นโอ้โหยิ่งน้อยไปใหญ่นายจ้างครับท่านรู้ไหมรู้อะไรปะแหมรู้ว่าท่านถูกหักเงินเพราะเงินมีอยู่3ส่วน1ส่วนของลูกจ้างที่ถูกหักเงินเดือนไปส่วน1 1บาทแล้วกันจริง 1.5 1บาทส่งเข้าไปในกองทุนประกันสังคมท่านก็ต้องสนับสนุนอีก1บาทเข้าสู่กองประกันสังคมราชการก็สนับสนุนอีก1บาทเข้าสู่กองประกันสังคมว่าง่ายๆอย่างนี้แล้วกัน3ส่วนฉะนั้นท่านรีบไปลงไปลงทะเบียนซะเพื่อเลือกตั้งตัวแทนบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ที่ท่านทำอะไรที่ท่านจ่ายให้พวกนะลูกจ้างไงใช่ไหมอยากให้ทำอะไรจะปล่อยให้คนในหยิบมือเดียวนี่บริหารจัดการหรือและลูกจ้างก็เหมือนกันไปลงน้อยไปเห็นไหมไปลงแค่เท่าไหร่อ่ะแค่ 1.06 ลายเท่านั้นเนี่ยทั้งที่มีตั้ง24 ล้านไปลงแค่1ล้านอ่ะพูดง่ายๆไปลงแค่1ล้านลูกจ้างก็รีบไปลงซะวันถึงวันที่20นี้นะครับลงได้ตลอด24ชั่วโมงวิธีการลงยากไหมไม่ยากไปดูที่เว็บไซต์ถาม Google ได้หมดทุกอย่างเลยนะเอาตัวเดียวเลยเข้าถามเข้าไปว่าจะสมัครลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผู้ประกันตนจะลงทะเบียนอย่างไรลงไปเลยลงทะเบียนเลือกตั้งผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างทำอย่างไรถามไปเลยถามมาเลยก็ AI ใช้เป็นประโยชน์สิใช่ไหมแชท GDP อะไรก็ถามไปเถอะไม่ว่า Google อย่างเดียวหรอกถามได้หมดแล้วที่เพื่อนถนัดนะซึ่งถนัดจะมีนายก็ถามไปเถอะถามไปแล้วจะได้พอไปขึ้นทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจไหมเนี่ย

0: คุณทำประกันสังคมมาตรา33 39และ40ถ้าคุณไม่ไปลงทะเบียนคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาโยนภาระนี้ไปให้กกต.อุ่ยหนาวเลยโอ้กกต.เป็นผู้บริหารจัดการการเลือกตั้งจะไม่โกงเหรอโอ้เขากำลังปวดหัวอยู่ปวดหัวเรื่องอะไรจำนวนผู้ลงจำนวนผู้แสดงความจำนงจะไปเลือกตั้งมีน้อยมีล้านคนอย่างเงี้ยฉะนั้นปวดหัวว่าต้องรวมศูนย์ที่ไหนให้ไปสมัครก่อนให้ไปสมัครก่อนแล้วเขาจะแจ้งมาทีหลังว่าเพื่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ใดอย่างเช่นโคราชแล้วกันโคราชอำเภอเสริงสางอยู่ไกลจากโคราชใช่ไหมอำเภอปากช่องก็อยู่ไกลกับโคราชร่วม100-200กิโลใช่ไหมแล้วถ้าอำเภอปากช่องมีคนลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่1คนเสริงสางแค่1คนจะไปตั้งศูนย์เลือกตั้งที่นั่นก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็จะถูกสื่อมวลชนต่างแง่นั่นแหละด่าอีกว่าอีกกระแซะอีกฉะนั้นอาจจะต้องผู้เลือกตั้งจะต้องเดินทางไปไหนเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งในตัวกลางจังหวัดก็คือโคราชก็อาจจะไม่เดินทางอีกเห็นไหมล่ะปวดหัววุ่นวายไปหมดฉะนั้นจึงอยากให้เพื่อนลงทะเบียนเลือกตั้งทุกพื้นที่กันเยอะๆเพื่อให้กกต.แก๊งอะไรก็ไม่รู้แหละกวนใจนั่นแหละกวนตัวนี่แหละอ้าวไปจัดบริหารจัดการให้ว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรรวมศูนย์กันเข้าใจไหมไม่งั้นจะต้องเดินทางไปอย่างเช่นปทุมธานีผมอยู่ลำลูกกานะครับก็เรียนเชิญเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่อำเภอลำลูกกาลงทะเบียนประกันสังคมเพื่อเลือกตั้งเยอะๆเพื่อเราจะได้มาเลือกตั้งในอำเภอลำลูกกาถ้ามามีทะเบียนคงลงทะเบียนแค่ร้อยคนเขาอาจเราอาจจะให้เราไปเลือกตั้งรวมกับอำเภอเมืองปทุมธานีต้องเดินทางไปอีกเห็นไหมฉะนั้นก็เสียค่าโซ่หุ้ยและเราจะต้องช่วยพิทักษ์อะไรพิทักษ์หลายอย่างการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนปีนี้เลือกตั้งไปพิทักษ์อะไรพิทักษ์กองทุนของเรากองทุนประกันสังคมมีมากถึง3ล้านล้านบาทเห็นไหม3อย่างแล้วกันสวัสดีครับเจ้านายปูน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไป ขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบร้อยตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
7: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านลานกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาส ที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
9: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.doe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
10: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสิทธิ์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
11: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
13: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหาหรือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียวงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นประปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโกกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการมีอายุที่ยืนยาวนะคะเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุที่มีอายุที่ยืนยาวนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าจะให้เราลองยกตัวอย่างว่ามีผู้สูงอายุประเทศไหนนะที่มีอายุยืนยาวมากๆนะคะขอว่าหลายๆคนคงจะตอบเหมือนๆกันนะว่าคือผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินนะถึงข่าวตัวเลขสถิติต่างๆนะคะว่าผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนเยอะแยะเลยนะคะที่มีอายุยืนยาวกว่า100ปีนะคะเราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะคะที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวไปก่อนหน้าเรานานแล้วนะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะและสวัสดิการของญี่ปุ่นเขาก็มีการออกมาเผยนะคะตัวเลขของจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นค่ะที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะทราบไหมคะว่ามีจำนวนผู้สูงอายุนะคะชาวญี่ปุ่นที่อายุเกิน100ปีเนี่ยถึง 90,000 กว่าคนเชียวนะคะซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะจากปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมา 4,000 กว่าคนนะแล้วก็คือดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการนับสถิติย้อนหลังเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นเวลาติดต่อกันถึง50กว่าปีแล้วนะที่มีจำนวนผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอายุเกิน100ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะจริงๆประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มมีการบันทึกสถิติผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1963นะคะเขาบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นมีอายุเกิน100ปีเนี่ยบันทึกได้มีเพียง153คนนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะตัวเลขจำนวนผู้มีอายุเกิน100ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะจาก100เป็น 1,000 นะคะจาก 1,000 เป็น 10,000 นะคะแล้วก็กลายเป็น 90,000 คนในปีที่แล้วนะคะจริงๆอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มประกาศว่าประเทศเขาเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี1970นะก็คือหลาย10ปีมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวไปแล้วตั้งแต่ปี2007นะคะแต่ขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ญี่ปุ่นนะมีตัวเลขผู้สูงอายุเกิน100ปีเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะเวลาที่เขากลับไปสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อายุเกิน65ปีเนี่ยมีถึง30กว่าล้านคนเลยนะคะคือกลายเป็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกถ้าเกิดเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของเขานะรองลงมาก็คือจะเป็นอิตาลีเป็นประเทศฟินแลนด์นะคะคือจริงๆแล้วประเด็นของจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะก็คือสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคือเขาก็ต้องวางแผนในการที่จะดูว่าเขาจะดูแลผู้สูงอายุยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุนี่มันสวนทางกับอัตราการเกิดของประชากรเด็กในญี่ปุ่นนะคะที่ลดลงมากเลยนะย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะคะมีการบันทึกลง Guinness World Record ไว้นะคะว่ามีผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงชื่อคุณยายกาเนะทานากะนะคะเป็นชาวฟุโอกะนะคะได้ทำบันทึกไว้ว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกนะคะคืออายุถึง116ปีนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุเพศชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะชื่อคุณนากามูระชิเงรุเนี่ยก็มีอายุถึง111ปีนะคะซึ่งอันนี้ไปคิดว่าสถิติของ Guinness Book เขาก็จะต้องเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะคะก็เชื่อว่าอีกหน่อยก็จะมีคนที่อายุเกิน116ปีถูกบันทึกไว้เหมือนกันนะคะญี่ปุ่นเขายังมีการพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะว่าถ้าหากญี่ปุ่นมีเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอัตราการเกิดหรือมีอัตราการเกิดใหม่ของประชากรเนี่ยต่ำมากๆเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่าในปี2033นะคะก็อีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนในจังหวัดต่างๆนะคะ1ใน3เนี่ยจะกลายเป็นคนที่ไร้บ้านนะคะคือไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เขาคาดว่าในปี2042นะคะจำนวนคนญี่ปุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจำนวนประชากรก็จะลดลงอีกนะคะในปี2115นี่คิดไปยาวไกลเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขามองว่าคือในเมื่ออัตราการเกิดน้อยลงจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วพอผู้สูงอายุสักพักนึงก็ต้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรเขาก็เลยคาดว่าจำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตเนี่ยอีกสัก 30-40 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยเลยนะคะคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือจะบอกว่าคืออายุยืนยาวเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถูกไหมฮะซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของสังคมและรัฐบาลที่ก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะแล้วก็เตรียมความพร้อมของประชาชนในวัยเกษียณนะคะให้กับประเทศของตัวเองให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะแล้วก็มีความกินดีอยู่ดีนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเราจะมาคุยว่าการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดเลยเนี่ยเราก็มีผู้สูงอายุที่อายุยืนยาวมากๆเนี่ยอยากจะมาคุยค่ะว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีเคล็ดลับอะไรในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุของเขาเนี่ยมีอายุยืนยาวนะคะหลายคนอาจจะคงอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะทำยังไงให้เรามีชีวิตยืนยาวแบบคนญี่ปุ่นกันนะคะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันค่ะคือเรามาดูจากเรื่องแรกนะคะที่หลายคนสนใจแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะในสังคมญี่ปุ่นก็คือความแตกต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในการทานอาหารของญี่ปุ่นนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่นแบบเขาเรียกว่าชื่อว่าซูชิ1975ไดเอทนะคะคือเรื่องวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในแบบซูชิ1975ไดเอทเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขที่สุดจนทำให้มีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากที่สุดในโลกนะคะอันนี้คือเขาวิธีการวิจัยเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขามีการทดลองค่ะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยลองทานอาหารที่แตกต่างกันไปตามยุคนะคะเช่นยุค1960นะคะ1970 1990 1975อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มองเขาก็บอกว่าในอาหารในยุค1975เนี่ยเขาค้นพบว่าเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมากที่สุดนะคะข้อดีของ1975ไดเอทนะคะมีอยู่4เรื่องสำคัญนะคะเรื่องแรกคือการจัดสำรับอาหารในยุคนี้เนี่ยเป็นเขาจะเน้นอาหารที่มีความหลากหลายนะคะก็คือมีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่เลยนะคะแล้วก็อาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะปรุงด้วยธรรมชาติด้วยวิธีต้มย่างหรือนึ่งนะคะแล้วก็เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะที่บางอย่างก็สามารถทานได้แบบสดๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะก็เอามาจากธรรมชาติปลอดสารพิษไม่ปรุงแต่งใดๆแล้วก็เวลาที่ปรุงรสชาติค่ะเขาจะใช้มิโซะหรือโชยุที่เป็นการหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะคะคือเขาก็สังเกตว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทานไม่เยอะนะคะทานน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกทานเนื้อปลานะคะแล้วก็นิยมกินข้าวหรือข้าวบาเล่เป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้อัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ํา10ส่วนเวลาที่เขาหุงนะคะแล้วก็พบว่าปริมาณแคลอรี่ที่คนญี่ปุ่นเลือกทานต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,400 กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งก็ไม่เยอะเลยนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยค่ะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการพัฒนามามีการผสมผสานอาหารญี่ปุ่นกับอาหารต่างชาติโดยเฉพาะอาหารตะวันตกนะคะที่เราเห็นกันอยู่ที่มักจะเรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยแต่ก็จริงๆแล้วถึงแม้จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับอาหารต่างชาติแล้วญี่ปุ่นก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ศิลปะในการทำอาหารหรือศาสตร์ต่างๆในการทำอาหารมันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงของญี่ปุ่นนะคะคือวิธีการกินแบบญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีเทคนิคอย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าให้กินด้วยตาก่อนนะคะกินด้วยตาก่อนแปลว่าคือเขาบอกว่าอาหารอร่อยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องหน้าตาดีคือหน้าตาดีมาถึงสวยงามน่าทานนะคะเพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นค่ะเขาจะให้ความสำคัญกับการตกแต่งอาหารกันมากเลยนะคะคือเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีการตกแต่งอาหารให้มีสีสันสวยงามก็เหมือนกับการออกไปนอกบ้านโดยไม่สวมเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าในอาหารหนึ่งเซตของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสีสันสวยงามมากนะคะมีทั้งเหลืองส้มเขียวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้มันหน้าตาน่ารับประทานนะคะแล้วทีนี้คือเขาก็บอกว่าการที่หน้าตาหน้าอาหารน่ารับประทานเนี่ยมันทำให้ผู้ทานเนี่ยทั้งอิ่มใจนะคะอิ่มปากอิ่มท้องนะคะแล้วก็สามารถทำให้รับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขนะคะเรื่องที่สองคือเขาจะเน้นสังเกตนะคะเขาจะเน้นในการจัดภาชนะแบบเล็กๆนะคะคือภาชนะในการใส่อาหารญี่ปุ่นมันจะเป็นถ้วยเล็กถ้วยน้อยนะคะมีการแยกอาหารแห้งอาหารสดมีซุปมีของทอดอะไรให้เป็นถ้วยเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือดีตรงไหนดีตรงที่แบบจะเห็นแล้วรู้สึกว่าทานทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันไม่ทำให้อ้วนนะคะแล้วก็จะทำให้คนสามารถรับประทานอาหารได้อย่างเพลิดเพลินนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเรื่องที่สามคือเขาบอกว่าจะเติมพลังด้วยอาหารที่คุณมีคุณภาพดีนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะก็คือว่าเน้นในเรื่องของคุณประโยชน์แล้วก็คุณภาพของอาหารเวลาที่เอามาใช้ในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นการทานโปรตีนที่ทางญี่ปุ่นนะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเกาะเนอะเขาก็จะมีพวกปลาเยอะนะคะอยู่ทะเลเขาก็จะเน้นทานอาหารที่เป็นประเภทเนื้อปลานะคะมากกว่าเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะคะคือเขาก็ชอบทานปลาเป็นชีวิตจิตใจเลยเพราะปลานี่เป็นโปรตีนที่ดีมากนะคะไขมันต่ำนะคะแล้วก็มีวิธีการปรุงปลาในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการทานผักเยอะๆนะคะคือไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ของผักเพราะเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะทานผักในแต่ละมื้อเนี่ยเยอะขึ้นและที่สำคัญคือเขาจะเลือกกินผัก5อย่างคือให้มันมีการผสมผสานนะคะหลากหลายในแต่ละอย่างผักก็จะมีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าเวลาที่เขาทานเนี่ยเขาจะทานผักก่อนนะคะคือเขาเริ่มต้นด้วยการทานผักเหมือนกับฝรั่งเวลาที่ฝรั่งเขาทานสลัดก่อนเป็นจานแรกนะคะแล้วค่อยตามด้วยอาหารจานหลักที่มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าการทานผักก่อนจะช่วยทำให้กระเพาะเนี่ยย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะมีเอนไซม์ในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการบวมในร่างกายหรือลดโซเดียมได้ด้วยนะคะส่วนอาหารหมักเขาก็จะทานกันเยอะนะคะเพราะพวกเขาเชื่อว่าอาหารหมักเนี่ยที่มีการหมักโดยธรรมชาติเนี่ยจะช่วยในการขับถ่ายนะคะจะเห็นว่าอาหารหมักของญี่ปุ่นมีทั้งซอสมีทั้งนัตโตะมีเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เพิ่มจุลินทรีย์ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นญี่ปุ่นเขาก็ทานนมทานเนยเหมือนกันนะคะก็ชอบดื่มนมมากนะคะก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี้ยดันทานนมวัวเยอะนะคะก็ทำให้คนญี่ปุ่นช่วงหลังๆนี้ก็ตัวโตนะคะแล้วก็เน้นข้าวที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ทานข้าวไม่เยอะมากนะคะแต่ทานถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะคะญี่ปุ่นจะชอบทานชาสังเกตนะคะชาญี่ปุ่นนี้มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็ชอบทานสาหร่ายนะคะสาหร่ายก็หาได้มากในญี่ปุ่นอร่อยๆแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาเน้นทานผลไม้หลังมื้ออาหารเป็นประจำจะต้องมีเลยนะคะมีเสิร์ฟผลไม้ตามกับอาหารคาวแล้วจบด้วยผลไม้นะคะของหวานเขาก็มีนะคะแต่สังเกตไหมว่าของหวานของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยหวานจัดนะคะคือจะมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยนะคะเค้กญี่ปุ่นก็ไม่หวานขนมต่างๆก็ไม่หวานนะคะคือทั้งหมดนี้เขาจะเป็นข้อสังเกตในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่ทำไมเขาถึงเน้นว่าการรับประทานอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้อายุยืนยาวเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรามีเรื่องอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ช่วยให้รู้ว่าทำไมญี่ปุ่นถึงมีอายุยืนยาวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: เอาละค่ะเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวแบบคนญี่ปุ่นนะคะกำลังสนุกเลยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการทานอาหารของญี่ปุ่นเรื่องต่อไปนะคะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของทานอาหารดีแล้วก็มีปริมาณที่พอเหมาะนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่เขามองอาหารเป็นยาที่ช่วยในการสร้างสมดุลแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าอาหารของเขาจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเขาเน้นการรับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าฮาราฮาชิบูนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งบริสุทธิ์นะคะไม่ควรจะแปดเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกของที่เป็นอบายมุขต่างๆนะก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแล้วนะคะเขาจะมองว่าสังเกตไหมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบดื่มเบียร์นะหรือชอบดื่มแอลกอฮอล์นะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการได้รับปริมาณเบียร์หรือแอลกอฮอล์ที่ดีเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้ขจัดล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากร่างกายนะคะแล้วก็เวลาที่เขาทานเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ที่อยู่ในอาหารด้วยนะเขาจะมองว่าคือเวลาที่ทานอาหารเนี่ยเขาจะทานให้อิ่มเพียงแค่ 80% เขาจะไม่ทานให้อิ่มแบบจุกแน่นอย่างนี้นะเขาจะทานให้อิ่มได้แค่ 80% เท่านั้นนะคะแล้วก็เขาเชื่อในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้นะคะด้วยอาหารที่มีโปรไบโอติกนะคะจะเห็นว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยเขาจะเลือกทานอาหารประเภทที่มีของหมักดองอยู่ด้วยนะผสมกันในมื้ออาหารนะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นมิโซะนัตโตะที่เรารู้จักกันในชื่อของถั่วเน่าญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งขิงดองอะไรที่มันเป็นลักษณะของการหมักดองเพราะว่าเขาเชื่อว่าอาหารที่เป็นโปรไบโอติกเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการปรับสมดุลของลำไส้แล้วก็ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงนะคะของอาหารแบบญี่ปุ่นก็คืออย่างที่เมื่อกี้เคยบอกไปแล้วเนี่ยคือเขาเน้นในเรื่องความหลากหลายนะคะคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าถ้าบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายน้อยเนี่ยเขาก็จะได้รับสารอาหารที่ขาดความหลากหลายไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเลือกกินอาหารที่เขาชอบนะคะเฉพาะอย่างอันนี้ก็เขาก็จะบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้อายุไม่ยืนเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นในการที่จะเปลี่ยนการทานอาหารไปเรื่อยๆหลายๆรูปแบบนะคะทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมดื่มชา

เราจะได้ยินเนาะเกี่ยวกับชื่อของชาญี่ปุ่นหลายๆชื่อเช่นมัทฉะชานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นที่นิยมของบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะคือการดื่มชาที่มีส่วนผสมเฉพาะตัวเนี่ยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะช่วยในการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วที่สำคัญคือมันสามารถที่จะดื่มได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะดื่มในรูปแบบของชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นนะคะหรือแม้กระทั่งเขาก็เอาชานะคะไปผสมกับอาหารต่างๆไม่ว่าจะใส่ลงในน้ำซุปน้ำแกงหรือแม้กระทั่งเอามาทำเป็นของหวานนะคะอันนี้ก็ผสมประสานก็ทำให้ทานชาได้ตลอดทั้งวันนะคะวัฒนธรรมของการดื่มชาเขียวของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะถ้าไปศึกษาจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อมากๆเลยว่าชาเขียวนี่มีส่วนช่วยมีส่วนสำคัญในการช่วยในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระชะลอความแก่ลดความเครียดนะคะกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานนะคะกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราก็รับอิทธิพลการดื่มชามัทฉะหรือชาเขียวของญี่ปุ่นเนี่ยมาในประเทศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะคะเอาละค่ะเรามาคุยกันเรื่องต่อไปที่ไม่ใช่เรื่องอาหารแต่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นอายุยืนยาวอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคนญี่ปุ่นเชื่อนะคะว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทำให้อายุยืนยาวช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพหัวใจสุขภาพปอดลดความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงในเรื่องของการช่วยกระตัดความเครียดได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นที่อายุยืนยืนเนี่ยเขาจะชอบเดินเนาะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบเดินมากเลยนะคะไม่เหมือนคนไทยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดินหรือไม่ก็ขึ้นรถโดยสารนะคะที่เป็นรถสาธารณะอันนี้เขาก็เชื่อว่าเดินแล้วเนี่ยทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะคนญี่ปุ่นชอบแช่น้ำอุ่นนะคะเวลาที่เขาเหนื่อยๆมาทั้งวันเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่าการที่เอาตัวไปแช่หรือเอาเท้าไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนเข้านอนเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับในการทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการแช่น้ำอุ่นนะคะเราก็จะนึกถึงออนเซ็นนะคะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะออนเซ็นก็แปลว่าน้ำผุร้อนนะคะออนก็แปลว่าร้อนเซ็นก็แปลว่าน้ำผุนะคะคือออนเซ็นก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นนะคะคือเป็นวิธีการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งโดยใช้การบรรเทาจากแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำนะคะซึ่งพวกน้ำพวกนี้ก็จะเป็นความร้อนที่มาจากภูเขาไฟนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว่ามีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันธาตุเหล็กอะไรที่ช่วยในการปรับความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยบำรุงโลหิตนะคะช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกายแล้วที่สำคัญก็คือช่วยผ่อนคลายด้วยนะคะนอกนั้นก็มีอีกค่ะก็คือสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความคิดที่เป็นคิดบวกนะคะเขาจะมีความคิดบวกในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะที่เขาเรียกว่าอิคิไกนะคะอันนี้เป็นหลักแนวคิดที่เขาเน้นในการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่เขาเข้าใจว่าความหมายของชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะคือมันคือความสุขนะคะที่อยู่รอบๆตัวเขาเลยนะคะคือมันเป็นวิธีการดำรงชีวิตที่มองโลกในแง่บวกนะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีจิตใจร่าเริงมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็เมื่อชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเขาก็ยังหาสามารถที่จะหาความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาอย่างหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นยังมีความสดชื่นอยู่ได้หรือมีพลังอยู่ได้ก็คือสังเกตไหมว่าคนทางญี่ปุ่นเนี่ยทำงานทุกวันเลยนะคะคือถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเนี่ยนะคะแต่ตลาดแรงงานสำหรับคนสูงวัยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นที่เกษียณแล้วเนี่ยมากกว่า 30% ก็ยังคงกลับไปทำงานอยู่นะคะแล้วก็คือเขาก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขตามกำลังแรงของเขาที่เขามีนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่ขยายอายุของคนเกษียณนะคะจาก60ปีเป็น65ปีเนี่ยเขาทำมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังทำงานอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นจะเห็นว่ามีคนญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมาทำงานสาธารณะบ้างนะคะมาเป็นพนักงานบริการห้างสรรพสินค้าร้านอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งให้บริการแท็กซี่นะคะเป็นผู้คนขับแท็กซี่ก็มีอยู่นะคะอีกเรื่องนึงค่ะคนญี่ปุ่นเขาชอบการรวมกลุ่มแบบโมเอะนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะคือเขามอง

0: ว่าชุมชนต่างๆที่อยู่รอบบ้านเขาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความสำคัญมากที่ควรจะต้องมาอยู่รวมกันนะคะคืออยู่เป็นสังคมไม่อยู่โดดเดี่ยวนะคะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอายุเท่ากันคนอยู่ในละแวกเดียวกันมาพูดคุยกันนะคะเขามองว่าการรวมกลุ่มเป็นสังคมจะทำให้จิตใจแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็เขามีความสามารถในการลดความเครียดหรือว่ารับมือกับความเครียดได้ดีเลยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคือความที่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเขาก็จะมองว่าความเครียดเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ที่สำคัญคือเราสามารถที่จะดูแลตัวเองให้เผชิญกับความเครียดให้อย่างมีความสุขคือสามารถจะลดความเครียดได้ด้วยการเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตนะคะอันนี้เขาก็มีความเชื่อแบบนั้นนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเขามองว่าคือเขาอยากจะเพิ่มเขาชอบเพิ่มพลังสมองนะคะคือแน่นอนค่ะสมองของคนเราก็เสื่อมถอยไปตามวัยนะคะแต่ทีนี้คือเขามองว่าวิธีการที่จะเพิ่มพลังสมองเมื่ออายุมากขึ้นแล้วคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะการเล่นเกมต่างๆนะเขาชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเกมหมากรุกนะคะซูโดกุนะคะหรือเกมอะไรต่างๆที่เป็นการเพิ่มการใช้สมองต่อคำศัพท์อักษรไขว้นะคะหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีเรียนภาษาอันนี้เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมากเลยนะคะแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของการดูแลหัวใจนะคะเขามองว่าหัวใจเนี่ยการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีนะหลีกเลี่ยงอบายมุขงดสูบบุหรี่เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการที่จะทำให้หัวใจดีเขาก็มองว่าหัวใจดีก็ทำให้สุขภาพดีไปด้วยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบรับแสงอาทิตย์นะคะจะสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะชอบเดินออกไปข้างนอกรับแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะเขามองว่าร่างกายเนี่ยถ้าเกิดคือจะสังเกตว่าคนญี่ปุ่นกับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมานานธงชาติญี่ปุ่นสมัยก่อนจะเป็นสีขาวๆพื้นขาวแล้วก็มีรูปวงกลมสีแดงก็หมายถึงแสงอาทิตย์คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประโยชน์ของแสงอาทิตย์มากเลยนะเพราะว่าการรับแสงแดดไม่ว่าจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินที่ดีนะคะมีทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงอันนี้เขาก็นิยมกันมากนะคะก็นอกจากนั้นก็จะมีการเน้นในเรื่องของการทานอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะก็จะมีอาหารที่มีวิตามินต่างๆจากพืชจากผักผลไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นทานอาหารพวกนี้เพื่อเขาบอกว่าอาหารต่างๆก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะในเรื่องของจิตใจเนี่ยจะสังเกตอะไรไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีจิตอาสาชอบอาสาสมัครนะคะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เวลาที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็สังเกตนะคะเราจะเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากเลยนะคะที่ไปทำงานอาสาสมัครเกี่ยวกับการช่วยดูแลสาธารณสุขต่างๆนะคะการให้บริการนะคะตามสถานที่สาธารณะอันนี้ก็เขาก็มีความสุขในการที่เขาจะทำงานจิตอาสาตรงนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่านะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงค่ะเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรักสัตว์นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยตามบ้านต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้บ้านเขาจะมีขนาดไม่ใหญ่โตนะแต่สังเกตนะคะว่าเขาจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะค่อนข้างที่จะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวหรือสัตว์อื่นๆนะคะเขาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในบ้านนะคะแล้วสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มันก็จะทำให้เขามีจิตใจอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเมตตากรุณานะคะอีกเรื่องนึงที่คนญี่ปุ่นชอบทำมากเลยนะคะคือนอกจากเราสังเกตได้ว่าคนญี่ปุ่นเนี้ยบุคลิกภาพเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะจะโค้งอยู่เรื่อยเลยนะคะนอกจากนั้นเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะเราสังเกตว่าเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเลยนะคะเคยจำได้เวลาที่บางทีเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นไปสอบถามทางไปยังไงสอบถามว่าสินค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะได้รับความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่ค่อยได้นะคะภาษาเป็นอุปสรรคในการพูดคุยแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีอารมณ์ขันนะคะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็หัวเราะนะคะคือเขามองสิ่งรอบตัวเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมย์อยู่ตลอดเวลานะคะเอาละค่ะทั้งหมดที่ข่อยคุยมาให้ฟังนะคะก็เป็นเคล็ดลับ อายุยืนนะคะของชาวญี่ปุ่นนะซึ่งสรุปก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วความที่เขามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแข็งแรงนะคะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะคะคนญี่ปุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็ช่วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเชื่ออย่างเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็มันก็เลยช่วยทำให้สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอีกทั้งความเก่งกาจของญี่ปุ่นที่เราก็รู้กันอยู่นะคะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวญี่ปุ่นให้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพต่างๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีชีวิตที่ยืนยาวมากนะคะจนถึงในปัจจุบันนี้นะคะที่เรารู้กันอยู่เอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเรามาพบกันในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสนธิพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ อารีนาสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิไลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบม.ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
5: วันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
4: นอกจากนี้เหล่าทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทางด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
7: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะโอ้นั่นดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
6: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
9: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอกรีแอนด์คราฟมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสากิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศ คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25-26กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างสองประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงเจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรดป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026ถึง2027 สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วปุริมภัสสรการรายงาน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
16: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญ นาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับคือต้องมานะครับตามรอยไก่เก่งนะครับสืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสนามนาภาคนะครับเฮียตีคือเด็ก99นะครับนำไก่ไปชนะที่สนามนาภาค2ตัวชนะแสน1ตัวชนะล้าน1ตัวและที่สำคัญนะครับไก่ทั้ง2ตัวนี้เกิดจากพ่อเดียวกันเป็นลูกพ่อของเฮียตีนะครับเกิดจากเจ้าดูเทพวันนี้ผมจะบุกถิ่นไก่เก่งนะครับบุกสะพานควายมาดูเจ้าดูเทพนะครับแล้วก็นะครับไก่นะครับที่เฮียเอาไปชนะทั้ง2ตัวนะครับตัวชนะล้านชื่อเจ้าซ่อนทองนะครับและที่ผมรู้มาคือแกมีนะครับลูกเจ้าดูเทพที่เตรียมจะชนแสนชนล้านเนี่ยอยู่อีกประมาณ5ตัวนะครับเลยต้องเอาง่ายๆคือต้องบุกนะครับมาถามประวัติเจ้าดูเทพกันนะครับแล้วที่มาที่ไปนะครับของเจ้าดูเทพรวมถึงแนวทางการพัฒนาของเฮียแกด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคพอเราได้เจ้าดูเทพมาแล้วก่อนหน้าต้องถามงี้ก่อนหน้าที่มันจะมาอยู่กับเราดูเทพเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
4: ลุงเขาบอกว่าชนะมา2เที่ยวชนะพม่า
3: ชนะพม่าม
4: ันก็พาวิ่งแล้วก็ตีแบบนี้ครับ
3: แล้วมันชนะพม่ามา2เที่ยวแล้วลุงที่เนี่ยมาตีกระเชิงเนี่ย
4: ก็คือว่าเป็นหมาล่อเขาอยากตีเชิงอะไรอ๋อ
3: เช็คของก่อนลองดูด้วยโอ้โหแล้วมาเจอตัวเก่งเราด้วยนะโอ้โหแล้วมันก็ชนะจริงอ่ะเท่ากับก่อนหน้านี้ก็คือรวมชนะเราด้วยกัน3เที่ยว
4: ครับ
3: แล้วพอมาอยู่กับเฮียชนะกี่เที่ยว
5: ชนะ2เที่ยว
3: อีก2เที่ยว
5: 2เที่ยวแล้วก็ยก2เที่ยว
3: 2เที่ยวยก2เที่ยวเท่ากับมาอยู่กับเฮียไอ้ดูเทพทน4
5: ยก2
3: ยก2ชนะ2ครั้งแรกเลยที่อยู่กับเราชนะหรือยก
4: ครั้งแรกครั้งแรกยกครับครั้งที่2ชนะครับครั้งที่3ยกครั้งที่4ชนะคร
3: ับ เอาง่ายยกชนะยกชนะสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียตีนะครับสวัสดีกาแฟครับวันนี้ผมขวัญ นาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งนะครับวันนี้ไม่ออกต่างจังหวัดนะครับขอเข้ากรุงเทพสักวันหนึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ซุ้มทีเด็ด99ต้องเกิดอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนตัวผมกับเฮียตีเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลายๆคนคือที่คนรู้จักเฮียตีจะไม่งงแต่บางคนอาจจะงงว่าเฮียตีมีไก่ออกชนนะครับชนแสนชนล้าน2ตัวที่สนามนานาภาคแล้วชนะแบบติดตาเซียนทั้งคู่นะครับตัวแรกนี่ชนแสนเริ่มต้นที่ตัวแรกเปิดหัวชนแสนก่อนนะครับคือทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าแข้งดีแต่กลัวเรื่องความเล็กและความนิ่มนะครับคือคู่ชนทั้งใหญ่ทั้งแข็งนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นไก่แข้งดีใช้ต่อจัดนะครับเบียดกันแล้วก็แซงเข้าป้ายชนะอัน3ตัวแรกทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไก่เขาดีไก่เขาเก่งมาตัว2นี่ผมเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยนะครับสัมภาษณ์ไก่คู่นี้ชนล้านที่สนามนานาภาคเนี่ยเจ้าซ่อนทองนะครับเจอกับตัวดังของชลบุรีซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยผมก็พอรู้เบื้องต้นแล้วว่าคู่ชนเป็นไก่เก่งเป็นไก่ขยันเตะ
4: ครับ
3: ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนั้นไม่คิดว่าจะดังขนาดนั้นผมมารู้ตอนที่ว่าเราชนะแล้วนะครับเขาบอกว่าโหขี้ติคือที่ผมรู้เนี่ยคือคนก็พูดกันว่าโหขี้ติตัวนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะผมถามทำไมอ่ะพวกตัวนั้นโคตรเก่งเลยตัวดังเลยของชลบุรีเขาบอกมันชนะตัวตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกผมแล้วว่ามันชนะไก่ค่าตัวไก่รุ่นอายุค่าตัวหลักแสนแสนกว่าหรือ200,000น่ะชนะมาแบ
4: บ
3: ม้วนเดียวจบนะครับแล้วมาเจอเราคือเขาบอกเราเนี่ยต้องน่าจะเสร็จเพราะรอบที่แล้วอ่ะไอตัวคู่ชนเนี่ยมันเสียเปรียบอายุเสียเปรียบความแข็งแกร่งแล้วเจอตัวดังค่าตัวหลักแสนมันตีม้วนเดียวจบแล้วของเราคราวเนี้ยมันเป็นตัวได้เปรียบอายุมันดีกว่าผิวพรรณดีกว่าสรีระเขาดูดีกว่าพูดตรงๆนะเขามองว่าเราทนไม่ได้นะครับแต่เราก็แซงเข้าป้ายไปอ่ะโหผมเกินซะเยอะเลยคราวนี้นะครับต้องจริงๆไม่ต้องแนะนำตัวแล้วอันนี้คือเฮียตีที่เด็ก99นะครับเจ้าของซุ้ม ท่านนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือกาแฟนะครับจะเป็นคนดูแลพ่อไก
4: ่
3: นะครับ
4: เป็นผสมชุดนี้ขึ้นมาครับ
3: ผสมชุดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก่อนอื่นคือทุกคนทักมาหาผมเป็นคำถามแรกเลยที่ผมได้ยินเลยเขาถามว่าเฮียตีเล่นไก่ด้วยเหรอกลับมาเล่นไก่แล้วเหรอต้องถามงี้ก่อนครับคือทุกคนรู้จักเฮียตีเนี่ยเฮียตีอยู่ในวงการมวยนะครับแล้วเฮียตีมาชอบไก่เล่นไก่ได้ยังไงก่อน
6: ก็คือผมเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเตี๋ย
3: ครับ
6: เป็นคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกเนี้ย
3: ครับ
6: อยู่แถวนี้แหละ
3: ครับ
6: เลี้ยงก็คือพ่อแม่เราเลี้ยงมาอะไรมาแล้วก็ติดนิสัยมา
3: ครับ
6: เราชอบคือผมเป็นคนชอบเลี้ยง
3: เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว
6: ์ชอบเลี้ยงชอบ
3: ครับเป็นคนชอบเลี้ยงชอบเพาะครับ
6: ถามว่าเราเพาะเราต้องพยายามที่หาของดีๆมาเพาะเพาะแล้วก็คือไงอ่ะเรื่องชนไม่ได้ชนเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น
3: ประเด็นนึง
6: ว่าคือเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แค่นั้นเองครับ
3: คือหลักๆเอาง่ายๆคือเริ่มต้นเนี่ยเฮียเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว
6: ์ใช่
3: ชอบเลี้ยงชอบเพาะแต่ในเมื่อเพาะแล้วเนี่ยแทนที่ก็คือเอาของดีมาเพาะดีกว่าเอาแบบอะไรไม่รู้ว่าเพาะแล้วมันก็ปล่อยไปเลยตามเลยอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเอาของดีมาเพาะโอกาสที่เราจะขายได้มันมีประมาณนั้น
6: มันก็สามารถที่จะต่อยอดได
3: ้ต่อยอดได
6: ้และอย่างคือถ้าเราได้ออกไปโชว์เดี๋ยวฟีดแบ็กที่จะกล
3: ับ โอเค
6: ครับผม
3: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เฮียเรียกว่าชอบไก่อะไรยังไงนะครับแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้นะครับทุกคนจะรู้จักยอดมงคลนะครับอยู่ที่เฮียตีเฮียตีซื้อยอดมงคลในราคา
6: 5 ล้านบาท
3: นะครับก็ทุกคนก็เอาง่ายๆคือคนที่ชอบไก่เชิงนะครับถนนทุกสายจะวิ่งตรงเข้าหายอดมงคลตอนนั้นมันดังมากนะครับแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเฮียจากยอดมงคลก็คือไก่เชิงแต่ปัจจุบันเนี่ยเชิงเนี่ยของเฮียแทบไม่มีแล้ว
6: ก็มีครับแต่ก็ยังมีไม่เยอะ
3: มีไม่เยอะ
6: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเลี้ยงเนี่ยเวลาเลี้ยงแล้วมันหาคู่ยากคือปัญหาหลักเลยคนเลี้ยงหาแล้วหาคู่ยาก
3: เราได้ไก่เก่งด้วยทำไก่เก่งออกมาได้ด้วย
6: ใช่ครับแต่ว่าคนเลี้ยงเนี่ยมันเอาออกไปแล้วมันไม่ได้คู่
3: เหนื่อยท้อ
6: ครับเพราะว่าไก่เนี่ยผมพูดได้เลยว่าไก่มันไม่เก่งกว่าคน
3: ครับ
6: คนต้องเก่งกว่าไก
3: ่
6: มันถึงจะพาไก่ไปได้
3: ครับผม
6: แล้วถ้าเอาเลี้ยงไก่เชิงเนี่ยอุ้มที่3 นัด 3 นัดไก่มันก็เลื้อยแล้วครับ
3: ใช่
6: ใช่ไหม
3: ใช่
6: การชนการอะไรความแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนกับความคือเปรียบแล้วได้คู่เลยมันจะสดกว่า
3: ครับ
6: แต่ถ้ามันค้าง2 นัด 3 นัด 4 นัดเนี่ยไก่มันก็จะเลื้อย
3: ครับเหมือนคนนะครับออกกำลังกายไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีจุดมุ่งหมาย
6: ความแข็งแรงมันไม่พอ
3: ครับ
6: ครับ
3: เฮียก็เลยเบาในส่วนของเชิงลง
6: ครับ
3: กาแฟเนี่ยก่อนหน้านี้ไก่เชิงจะอยู่ที่ราชบุรีบางวานเนี่ยจะทำไก่เชิงแล้วส่งมาให้เพาะแล้วส่งมาที่นี
4: ่ครับผม
3: เฮียต้องเบรกอะเอาไว้ก่อน มันแน่น
6: คืออย่างที่บอกก็ว่ามันก็มีขายไปบ้างแล้วก็ออกมาตีบ้าง
3: ครับ
6: แต่ถามว่าไก่เนี่ยถ้าคนเลี้ยงมันคมเนี่ย

0: ใส่ชุดเนี้ย
1: ครับ
0: ที่ออกไปตีเนี่ยถ้าไม่ได้มือน้ำคนนี้มานะมันก็ยังตีแค่หลักหมื่นนี
1: ้อ่าครับ
0: ใช่ไหมพอได้มือน้ำคนนี้มาปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: คือเด็กมันมีความสว่าง
1: ครับ
0: เด็กมันห้าว
1: ครับ
0: เราก็ปล่อยโอกาสให้เขาทำงาน
1: เราก็พร้อมที่จะส่งเสริมเขาอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆคือจากยอดมงคล
0: ครับ
1: แล้วเฮียก็เบาในส่วนของเชิงลงก็คือเอาง่ายเชิงหาคู่ยาก
0: คือปัญหาคือเราหาคนเลี้ยงไม่ได
1: ้
0: เนี่ยถ้าเราหาคนเลี้ยงได้ไก่เรามันไปได
1: ้
0: ถ้าเราหาคนเลี้ยงไม่ได้ไก่คุณก็
1: จะอยู่ครับ
0: แต่ถ้าคุณหาคนเลี้ยงที่ดีได้มันจะมาส่งทีมงานคุณได้เอง
1: ครับ
0: การเลี้ยงไก่คือสำคัญที่สุดคือคนเลี้ยงหนึ่งเนี่ยความคมพรสวรรค
1: ์ครับ
0: ไอ้ที่ทำความที่สุด
1: โอเคเฮียก็เลยเพิ่มในส่วนของพม่าเข้ามาตอนนั้น
0: ก็คือเราก็พ่อของเราอยู่เรื่อยๆอยู่

0: ราก็ติดอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ถามว่าออกไปเนี่ยตัวก็ไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วเพราะว่าคนคัดไก่เรามันก็มีความสามารถอยู
0: ่แล้วครับ
1: แต่ว่าคัดดีแต่หัวใจไม่ได้ไก่มันก็
0: ไม่ไป
1: เงินแสนเงินล้านแต่ถ้าคัดดีหัวใจได้มันก็จะไปได้เลย
0: คราวนี้ในส่วนของพม่าเนี่ยคือหลังจากที่ทุกคนรู้จักเฮียในฐานะของยอดมงคลแล้วเชิงแล้วคราวนี้พอไก่เชิงอย่างที่บอกคือมันหาตัวตีไม่ได้คนเลี้ยงก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อเฮียก็เลยต้องเอาพม่าเข้ามาเสริมให้เขาพอพม่ามาเสริมให้เขาคราวนี้เราได้ตัวดีที่เฮียคิดว่าดีแล้วเฮียเอามาสร้างเหล่าสร้างกองคือตัวไหนอะไรยังไงครับ
1: ก็คือถามว่าเราก็คือเราเป็นนิสัยเราชอบผสมไก
0: ่
1: ผสมไปเรื่อยแต่ว่าเราผสมลองดูเงี้ยเฮ้ยพอนี้ลองดูก็สี่ห้าแม่พอนี้ลองดูสี่ห้าแม
0: ่ครับเช็คก่อนเช็คของก่อน
1: เช็คตัวไหนดี
0: ครับ
1: ใช่ไหมดีแล้วเราค่อยมา
0: ครับ
1: ค่อยมาไอ้นั่นไหนแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็มาเจอเจ้าดูนี่แหละคือให้ลูกออกมา
0: ก่อนหน้านี้จะมีเจ้าเขาเทพ
1: ก่อนหน้านู้นอ่ะมันจะมีไอ้นี่ก่อนเลย9ล้านจูเนีย
0: ร์9ล้านจูเนียร์ครับ
1: 9ล้านจูเนียร์รามาศูนย์ต
0: ั
1: วเนี้ยมันจะให้ลูกเนี่ยเอาลูกไอ้รามาศูนย์มาเข้าจูเนียร
0: ์ครับ
1: ดีแข็งดีหัวจิตหัวใจดีคมแล้วก็ยังไงไก่คือมันปากมันเลยขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เฮียก็ยืนเหล่านี้ไว้เลย
1: ยืนเหล่าไอ้เนี่ยไอ้9
0: ล้านจูเนียร์กับรามาศูนย์ไว
1: ้
0: ครับ
1: ใช่ไหมพอชุดเนี้ยมันอาจจะช้านิดนึงแต่ถามว่าเบ
0: อร
1: ์ดี
0: ครับ
1: จิตหัวใจได้
0: ครับ
1: ผมก็เลยเอาแสนชัยใหญ่เข้ามา
0: แสนชัยใหญ่ของ
1: พี่
0: โน
1: ไม่ใช่ของพี่หนึ่งของพี่หนึ่งเหนือคร
0: ับ พี่หนึ่งเหนือครับ
1: ใช่เอาแสนชัยใหญ่เข้ามา
0: ครับ
1: มันก็พัฒนามาดีขึ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็หลังก็มีเขาจะต้องให้ไอ้เทวเทพมา
0: อ๋อ
1: เราจะต้องให้เธอมาก็มาผสม
0: คือเริ่มต้นจากเฮมิก้าร้านจูเนียร์กับรามาศูนย์
1: ใช่ครับ
0: คือมาเป็นไก่เก่งอยู่แล้วนะครับเฮียก็เอาสายเลือดมาไขว้กัน
1: คือหัวจิตหัวใจดีน้ำหมดน้ำทนดี
0: เบอร์แข้งดี
1: แข้งดีแล้วก็มีความไวขึ้น
0: พอเรายืนเหล่าตรงนี้ปั๊บเราได้แสงชัยใหญ่มาเติมความไวนะครับเราได้เทวเทพจากสจโต้งนะครับเอามาเติมอีก
1: มีม้าล่อมีเหลี่ยม
0: นะครับเอาง่ายคือเติมในสิ่งที่เราขาดอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ยืนเหล่าตัวเมียเก็บตัวเมีย
2: ค
0: ู่นี้ไว้นะครับจนเฮียกลับมาเล่นพม่าใหม
1: ่
0: นะครับต้องเล่าอย่างนี้คือเจ้าดู่เทพเนี่ยส่วนตัวผมอะผมรู้อยู่ว่าเฮียไปซื้อเข้ามาถูกต้องไหมครับ เฮียซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
1: 29,000 ครับ
0: ถูกด้วยนะไม่แพงนะครับเฮีย
1: ก็คือชนะไก่เรา
0: ใช่
1: คือผู้ชนเราคือคนมีอายุครับก็บอกมา 30,000
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเขา 29,000 แล้วโอเคซื้อมา 29,000
0: คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเอาง่ายๆคือเฮียมีเชิงตัวเก่งที่เราเพาะขึ้นมานี่แหละ
2: ใช่ครับเป็นลูกเทามงคลครับ
0: เป็นลูกเทามงคลด้วยไอ้แข่ง10ตันเนี่ยนะ
1: เขาให้เราประมาณ 80,000 ตัวเนี้ย
0: ไอ้ตัวเนี้ยนะให้ 80,000 ไอ้เชิงตัวเนี้ยนะ
1: ใช่คร
2: ับชนะอันหน่อยที่ซอยจิ๊บเนี่ยครับ
0: นี่ต้องถามกาแฟว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งอะไรยังไง
2: ดูเทพใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ไอ้ลูกเทามงคลเนี่ย
2: เทามงคลเป็นไก่เกยหลังเลยครับท
0: ุ
2: บหลังทุบหลังประกบตีเชิงคิด
0: ชนชิด
1: เช
2: ิงชนดีครับสนิทครับ
1: ชนชนดีตีหลัง
2: ครับตีหลังอันแรกเราก็ตีเขาเราก็เป็นต่อเขาครับแต่เขาพระ
0: ต้องก่อนเอางี้ก่อนลูกไอ้ทามงคลตัวเนี้ยก่อนที่จะเจอดูเทพเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยคือมันไก่ลูกพ่ออยู่แล้วเป็นแหล่งไก่เราไปขึ้นมาเราตีชนะมากี่เที่ยว
2: เที่ยวหนึ่งครับที่ที่ซอยจิ๊บครับ
0: เที่ยวหนึ่งที่ซอยจิ๊บ
2: แล้วก็เราจะไปติดตีครับ
1: แล้วก็มา80,000
2: ครับ
0: วันนั้นชนะเขาได้80,000เลยเหรอ
2: ครับ
0: ตีชนะอันไหน
2: อันหน่อยครับ
0: อันหน่อยนะ
2: เขาไปอันสองไม่ถึง5 นาทีเนี่ยครับ
0: มันตีให้ไงทุบนอนเลย
2: ครับ
0: ตามสไตล์ไอ้เทามงคลเลยเด็ก
2: ครับ
0: เป็นไก่แข้งแบบโอ้โหสุดยอดนะ
2: ยิ่งได้ลูกท้ายๆนะเวลามันขี่ทุบหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ต้องนอนนะ
2: ครับ
0: เราก็ชนะให้มา80,000ไม่ขายเฮียก็เอาออกไปชนที
1: ่
0: ภูมิพลิน
2: ครับตอนแรกไปติดตีแล้วไม่ได้คู่ก็เลยไปภูมิพลินครับไปเอาอีกสักหน่อยเพื่อที่ให้มันแข็งขึ้นมาหน่อยคร
0: ับ
2: ครับไปก็ไปเจอตัวนี้เลยครับ
0: ไอ้ดูเทพเลย
2: ดูเทพครับ
1: วันนั้นดูเทพ2.7
2: ครับ
1: 2.3 โล
0: เราไก่เชิง3 โลด้วย
2: ครับเราจับนี่ได้เปรียบครับได้เปรียบคิดว่ากินในมือแล้วแหละครับ
0: เอาง่ายๆคือพูดตรงๆอันนี้แบบเราไม่ได้อวยเก่งเลยนะ
2: ค
0: ือถ้าเกิดเชิงปกติเชิงเรา เราต้องเป็นยอมเป็นตัวน้องเขาแล้ววันนั้นอ่ะเราเป็นตัวพี่ด้วยสองสามขีดมีแน่
2: ครับคือก็คือคนแก่เขามาเปรียบไก่ครับ
0: ตีหมด
2: ครับคนแก่กับวัยรุ่นก็แบบเขาก็แบบเหมือนยังไงครับ
0: เขาเรียกเก็บตังค์สวัสดิการเก็บกินคนแก่ประมาณนั้นอารมณ์นั้นใช่ไหม
2: คร
0: ับ
1: ก็คือไปเปรียบกันแล้วก็เจอทั้งคู่ก็ตีกัน
0: โอ้โห
1: คือเปรียบแบบที่มันมีอยู่แล้ว
0: ของเราเนี่ยอันกว่าค่าตัว 80,000 ทุกคนเนี่ยคือฮาที่ซอยจิ๊บเนี่ยนะแล้วไปเปรียบได้อย่างนี้อีกคือกาแฟคิดว่ากินในมือเลยแล้วผมเป็นไง
2: อันแรกก็เป็นต่ออยู่3-1 4-1
0: อันแรกก็เป็นต่ออยู่
2: อันแรกกลางยกนะครับกลางยกแต่ว่าปลายยกเนี่ยราคามันกลับลงมาเหลืออยู่ต่อประมาณ 2-1
1: ไอ้นี่มันพาวิ่งไง
2: ครับ
0: 2มันพาวิ่งก่อน
2: ครับพาวิ่ง
0: ไอ้ดูเทพเนี่ยนะ
1: ครับวิ่ง2ยกเลยอ่ะ
2: ครับ
0: รอ
1: มันพาวิ่งจนเราล้า
2: ใช่ครับพอ2มาปุ๊บนี่เราก็
1: ว
2: ิ่
1: งอย่างเดียวเลย
2: ครับเปียครับทีนี้มันก็ได้จังหวะโป้งโป้งโป้งหูขนาบหูนะครับกระเดือกขึ้นตีกระเดือกรัดขึ้นหูบวมครับ
0: มันตีเราเนี่ยอัน2หรืออัน3
2: อัน2ครับ
0: อัน2นี่
2: อัน2ครับ
0: พอเอาเนี่ยคืออันแรกไม่ต้องพูดถึงมันหาวิ่งอยู
2: ่ใช่ครับ
0: ราคาเราก็ยังเป็นต่อ3-1ประมาณนั้นนะ4-1แล้วตีมาหมดยกเหลือ3-1ประมาณเนี้ยประมาณ2เนี่ยมันก็พาเราวิ่งอีกแต่ช่วงท้ายยกเนี่ยมันกลับมาตี
2: กลางๆครับ
0: กลางๆ
2: เหมาไปจนหมดยก2เลยครับ
0: กลางๆยกพอมันกลับมาตีคือมันเหมาเลย
2: เหมาเลยครับ
0: ไอ้เราเนี่ยคือธรรมดาแข้งสลาตันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: หมดแรงครับ
0: หมดยืนเมื่อยเลยคือเอาง่ายๆคือยืนเอ๋ยเขาตีเลย
2: ใช่คร
0: ับ มันฉายชุดเดียวเลย
2: ครับ
0: ลั่นเลยเหรอ
2: ลั่นครับอัน2เนี่ยเอาเข้าบทอัน2นะครับไปทำน้ำหูข้างซ้ายเราบวม
0: เลยเหรอ
2: บวมลั่นขึ้นมาเหมือนหูหักเลยครับ
0: เป็นรอย
2: ทำน้ำเข้ามาเพื่อที่จะให้มันยกนะครับเพราะว่าวันนั้นชนแค่3ยกครับ
0: ชนแค่3ยกด้วย
2: ใช่ครับ
0: เอาเนี่ยคือยกหน้าให้มันประคองไว้เฉยให้มันยก
2: ให้มันยกครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันก็กระหน่ำเลยครับมันไม่มีให้รอให้เราแบบให้เรา
0: ไม่ประกบให้เราประกบให้เราพิงอะไรเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ครับมันใส่เลยครับ
0: ผมละเมอก็โดนตัวเดียวเลย
2: ไม่ประมาณได
1: ้ก็เหมือนมันอันสองเหมือนอันสองช้อนทองอะครับ
0: เ
1: ดินใส่
2: ครับใช่ครับนั่นครับช้อนทองตีใครพ่อครับ
0: อ
2: ันสองนี้อัดอันสาม
0: อย่างนั้นเลย
2: ครับ
0: แล้วเราแพ้อันสามเลย
2: อันสามครับอันสามนี่เราเหลืออยู่ประมาณ7 นาทีที่จะหมด
0: เวลาเยอะด้วยนะ7 นาทีนะ
2: เราลงไปนอนเขาก็จับขึ้นมานอนครับแล้วก็พอจะขึ้นมาอีกรอบนึงก็วิ่งครับ
0: ต้องถามอย่างนี้วันนั้นคือไก่อะพูดตรงๆอะพอได้คู่อะทีมงานทุกคนบอกกินคามือ
2: กินคามือ
0: แล้วพอแพ้วันนั้นเฮียไปด้วยไหมต้องถามนี้ก่อน
1: ไม่ได้ไป
0: ลูกน้องโทรบอกเฮียสู้ไม่ได้เก่งจัดเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้เฮียดูไหม
1: ก็ไอเนี่ยไอบอลไอเนี่ยบอก
2: ผมถ่ายมานิดนึงครับผมถ่ายมานิดเดียวแล้วก
1: ็
2: ครับผมกับน้องนักมวยคนหนึ่งที่ไปด้วยกันชอบครับชอบว่าตัวนี้มันน่าจะตีแสนตีล้านได้ครับซุปเปอร์บอลครับน้องซุปเปอร์บอลก็เลยโทรหาเฮียผมเลยโทรหาเฮียคร
0: ับ
2: ว่าอยากได้ตัวนี้มาตีถ้าตีไปแล้วถ้ายังไงก็เรายังทำพ่อได้อะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละครับ
0: แล้วตอนนั้นเรารู้ยังว่าเขาเปิดกี่บาท
2: ยังไม่รู้ครับ
0: แต่บอกเฮียก่อนว่าผมอยากได้แล้วตัวเนี้ยเฮียตีแสนตีล้านได
2: ้ครับ
0: ก็
2: ไปคุยกับเขา
0: เฮียอนุมัติเลย
2: เฮียบอกว่าไปถามดูก่อนเขาเปิดราคาเท่าไหร่ผมก็เลยไปถามดูครับเขาเปิดมา30,000
0: โอ้โหเป็นผม
2: สามหมื่นก็ผมก็เลยโทรหาเฮียบอกว่าสามเขาเปิดมา30,000ครับ
0: ก็แปลของเราค่าตัว80,000ไม่ขายนะจริงไหมไก่มันชนะไก่ค่าตัว80,000ไม่ขายแล้วเล็กกว่า
2: ครับ
0: เปิดมา30,000นี่ใจไปแล้วอ่ะจริงป่ะ
1: ไม่ต้อง
2: อยากได้คือผมในใจผมนะครับว่า 30,000 นี่ผมก็เอาครับผมไม่ต่อเลยทีนี้ว่าต่อลงไปให้มันมีให้มันเลขสวยหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปต่อเขาก็

0: ลุงคนนั้นยังอยู่ไหนรู้ไหมจำชื่อซุ้มได้ไหม
1: จำชื่อไม่ได้ต้องถามน้องซุปเปอร์บอลว่าเขาวันนั้นก็คุยกันอยู่คร่าวๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจำได้หรือ
0: เปล่าอยู่แถวลำลูกกา
1: ใช่ครับลำลูกกา
0: เพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเราชนกับเขา
1: คร
0: ับแล้วก็มาเปรียบชนกันหน้างานด้วยอะไรด้วยเราก็เลยไม่รู้ข้อมูลทางซุ้มชนเขาต้องบอกคือเขาไม่ได้กักข้อมูลเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมาเปรียบกันหน้างานน่ะเราไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกของเขาแล้วเจอกันก็คือพอชนะเราก็ซื้อมาปั๊บแล้วมันไม่ได้ขอเบอร์โทรติดต่ออะไรกันไว
1: ้ครับ
0: ลุงที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดลุงดูคลิปนี้นะครับลุงติดต่อขวัญหน่อย ขวัญผมไม่ได้พูดอย่างงี้ขวัญเองก็อยากจะเจอลุงนะอ่ะโอเคคราวนี้พอเราได้เจ้าดูเทพมาแล้วก่อนหน้าต้องถามงี้ก่อนหน้าที่มันจะมาอยู่กับเราดูเทพเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
1: ลุงเขาบอกว่าชนะมา2เที่ยวชนะพม่าครับ
0: ชนะพม่า
1: ครับมันก็พาวิ่งแล้วก็ตีแบบนี้นะครับ
0: แล้วมันชนะพม่ามา2เที่ยวแล้วลุงเขาขี้ไงมาตีกับเชิงเนี่ย
1: เขาคิดว่าเป็นหมาล่อครับเขาอยากตีเชิงลอง
0: อ๋อเช็คของก่อนลองดูด้วยโอ้โหแล้วมาเจอตัวเก่งเราด้วยนะโอ้โหแล้วมันก็ชนะจริงอ่ะเท่ากับก่อนหน้านี้ก็คือรวมชนะเราด้วยกัน3เที่ยว
1: ครับ
0: แล้วพอมาอยู่กับเฮียชนะกี่เที่ยว
2: ชนะอีก2เที่ยว
0: อีก2เที่ยว
2: 2เที่ยวแล้วก็ยก2เที่ยว
0: 2เที่ยวยก2เที่ยวเท่ากับมาอยู่กับเฮียไอ้ดูเทพชน4
2: ยก2
0: ยก2ชนะ2ครั้งแรกเลยที่อยู่กับเราชนะหรือยก
2: ครั้งแรก
1: ยกครับครั้งที่2ชนะครับครั้งที่3ยกครั้งที่4ชนะคร
0: ับ เอาง่ายยกชนะยกชนะ
1: คร
0: ับ4เที่ยว
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับเราเนี่ยตีมากหรือตีเชิง
1: ตีมาไฟนึงแล้วตีที่ชนะครับชนะพม่าไฟนึงชนะเชิงไฟนึงเหมือนกัน
0: อ๋อชนะไฟนึงพม่าไฟนึงชนะเชิงไฟนึงเหมือนกันไอ้ที่2ยกไอ้ที่ว่ายก2เที่ยวอ่ะ
1: ก็ตีพม่าทั้ง2เที่ยวเลยคร
0: ับตีพม่าทั้ง2เที่ยวเลยนะ
1: มันพอมันเป็นต่อตลอดนะครับแต่ว่าจิตใจมันเหมือนมันไม่อยากจะมันถ่าย
0: มันไม่ซ้ำไก
1: ่มันไม่ซ้ำไก
0: ่ประมาณนั้น
1: ค
0: ือต้องบอกงี้คือดูเทพอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะคือจริงๆอ่ะอย่างที่เขาเล่าก็คือมันเป็นไก่มาล่ออยู่แล้วนะครับไก่มาล่อดึงจังหวะ2ประมาณนั้น
1: ค
0: ือมันจะเป็นไก่ชอบไก่เดินเข้าหาเอาพูดตรงๆเลยคือมันชอบประมาณไก่เชิงเดินทิ่มเดินเสือเข้ามานะครับแต่บางทีพม่าเนี่ยถือตีพม่าด้วยกันพอพม่ามันโดนเยอะๆเข้ามันก็ยืนจ้องกันมันไม่เข้ามันก็เลยไอ้นี่มันไม่เป็นตัวซ้ำ
2: แต่ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ซ้ำ
0: แต่พอมาให้ลูกแล้วมันซ้ำ
2: ตัวมันก็ซ้ำ
1: แต่ว่าเพียงแค่มันถ่ายขึ้นมา
2: หลังจากที่มันถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยซ้ำกัน
0: อ๋อใจดี
2: คือมัน
0: อายุเยอะเริ่มใจดีเริ่มเล่น
1: เล่น
2: อะไรพวกเนี้ย
0: นะครับ
2: ก็เลยไม่ได้ออกไปตี
0: เท่ากับ4เที่ยวเนี่ยชนะ2เสมอ2แต่เป็นต่อขาทุกรอบ
1: ใช่ครับ
0: เก่งทุกรอบ
1: ครับ
0: มีจังหวะมันมาเป็นรอบ้างไหม
1: ไม่มีครับ
0: ปล่อยหางมันก็ปื๊ดเลย
1: ปล่อยหาง
0: อาจจะสวิงบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเอง
1: ราคาเบียดๆหน่อยแล้วก็เสมอแล้วก็
0: ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เหมือนกับไอ้ซ่อนทองคือดึงไปอาจดึงกลับมาหน่อยแต่ไอ้กลับพี่กลับมาเป็นรองเลยไม่มีโอเคอันนี้คือเจ้าดุเทพแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกคือเฮียมีไก่มีสายพันธุ์ที่เฮียทำเก็บไว้ใช้งานเองอยู่แล้วก็คือการลันจูเนียรามาสูนที่เข้ากับทางพวกเทาเทพไว้อะไรไว้
2: แสนชัยใหญ่ไว้
0: แสนชัยใหญ่เทาเทพไว้
2: ครับ
0: ซึ่งไก่พวกเนี้ยเฮียทำมาก็คือเป็นเบอร์แข้งน้ำอดน้ำทนคือเรารู้จิตใจไก่อยู่แล้วเราอยู่แล้วมาเติมความถี่มาเติมเหลี่ยมเข้าไปขึ้นอยู่กับเติมตัวไหนอะไรตัวไหนแล้วเก็บตัวเมียไว
2: ้
0: พอเราได้ดูเทพมาปั๊บเฮียก็เอาเข้าผสมกับไอ้พวกนี้เลยถูกต้องไหมครับ
2: มันจะมีเยีย200,000
1: มันจะมีครับเยีย200,000อีกตัวนึงครับ
2: เยีย200,000อีกตัว
0: อืม
1: ครับ
2: เพราะยีสังแสเป็นไก่ที
0: ่ครับ
2: แข้งดี
0: เตะเหลี่ยมไหมยีสังแส
1: เป็นโยกๆนิดนึงครับโยกๆแล้วยิงเข้าแบบว่ายิง
0: เป็นไก่ดึงจังหวะ
1: ครับดึงจังหวะ
0: เหมือน
1: ตีคอน้อย
0: ครับ
1: ตีรัดขึ้นกระเดือกครับขึ้นหู
0: ก็เหมือนมวยสามารถนะดึงโยกดึงจังหวะเตะสวนประมาณนั้นนะครับยีสังแส
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เพาะลูกเอาไว
1: ้ครับเพาะลูกไว้กับเทาเทพครับล
0: ู
1: ก
0: เทาเทพ
1: เทาเทพครับ
0: นะครับก็คือยืนเหล่าเทาเทพไว้ยืนเหล่าการันจูเนียไว้รามาสูนไว้เนี่ยนะครับพอเราได้ดูเทพมาแล้วมันปลดระวางเราก็เอาไก่แม่ไก่ชุดเนี้ยเข้าผสม
2: ช่วงระหว่างที่มันถ่ายผล
0: อือ
2: เราทำไว้
1: เราทำไว้
0: อ๋อ
2: ช่วงระหว่างถ่ายผล
0: เราซื้อมาเนี่ยใช่เพราะไก่มาถ่ายอยู่กับเรา
1: ครับมาถ่าย
0: เฮียก็จับกดไว้ก่อนเลย
2: ประมาณครับ
0: สิบแม่ได้กดเก็บไว้เทสก็คือต่างแม่เอาแม่ต่างลีลากันอะไรกันเนี่ยนะ
1: ลองดู

0: เพราะว่าผมมองดู
1: ชุดเทส
0: ครับทอเทพกับเยอร์202มีแข้งหน้าดีครับผมก็เลยลองเอาไอ้ดูมาใส่ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงครับ
1: ครับ
0: เผื่อมันจะเข้ากันอะไรเงี้ยครับก็ทำไว้ครับแล้วก็มันจะมีแม่ของของพี่เบิร์ดครับที่เฮียซื้อมาชุดนั้นครับแล้วก็เอามาผมก็เลยมาทดลองทำดูครับ
1: ไอ้ซ่อนทองคือชุดทดลองว่ะ
0: ทดลองครับ
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ได้แบบว่าจะตั้งใจทำอะไรครับแบบคือแบบทำแค่แบบ
1: ผมถึงว่าคือผมต้องเล่าอย่างนี้ผมอะรู้อยู่แล้วคือผมก็เฮียคุยกันอยู่แล้วว่าไก่เฮียก็คุยขวัญลูกไอ้ดูเทพเก่งไอ้ผมคิดว่าเอ้าเฮียต้องมีเยอะก็เฮียบอกว่าเฮียทำไว้เยอะเลยอ๋อไอ้ชุดนี้คือชุดทดลองโอเคนะครับซึ่งลูกไอ้ดูเทพเนี่ยตัวเมียเนี่ยกาแฟส่งไปให้ผมตอนที่เฮียส่งไปให้ผมอะสิบกว่าแม่นะนะครับ
2: คือมันเริ่มเตะแล้ว
0: มันจะมีประมาณ70ทำได้ประมาณ70กว่าตัวครับ
1: 70กว่าตัวชุดแรกนะที่ว่าทำไว้นะ10กว่าแม่เนี่ยได้ลูกออกมาเนี่ยโตมาเนี่ยประมาณสักเลขกลม70ตัว
2: โตมาประมาณ40
1: กว่า40กว่าตัว
0: 40ได้ครับเพราะว่ามีตายบ้างอะไรบ้าง
2: มีตายบ้างหายบ้าง
1: เอาง่ายคือชุดนี้มันเป็นชุดทดลองคือซื้อมาแล้วไก่เขาหลุดเขาถ่ายก็ตัวเมียจับกดไว้เนี่ยนะครับซึ่งตัวเมียก็คือต่างสายกันเพื่อเราจะเทสนะครับว่าเฮ้ยมันให้ลูกตัวไหนเคมีเป็นอะไรยังไงคือเราจะได้รู้แนวทางในการทำนะครับแล้วพอไก่มันเต็มมาแล้วก็ตีต่อนะครับแล้วก็ตีต่อแล้วก็ปลดระวางมาทำพ่อใหม
0: ่
1: ซึ่งพอปลดระวางมาทำพ่อใหม่คราวนี้โอ้โห
2: เราเห็นแล้วไง
0: จังหวะลูกเขาดีขึ้นมา
1: ใช่ครับ
2: ไอ้ดูตัวนี
0: ้
2: ไอ้ดูตัวเนี้ย
0: ไอ้แรกไอ้ดูมันมีครับ
2: ตีแตก
1: ค
2: มตีแตกแล้วก็แข้งหน้าดี
1: ผมต้องบอกอย่างนี้นะไอ้ซ่อนทองกับไอ้หอยจุ๊บไอ้สีสาตัวแรกนะอันนี้ชุดซิมเปิลนะมันจะมีชุดก่อนหน้านี้ที่ว่าเทสก่อนเนี่ยแล้วดีด้วยนะยังไม่ออกไปโชว
0: ์
1: เอาไว้คือเราเห็นชุดดีละ
2: คือไก่เนี่ยปัญหาคืออะไรคนเลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
2: คนเลี้ยงอ่ะเวลาใหญ่คนที่มันมีความสวน
1: ครับ
2: มันก็หาช่องตีได้แต่ไอ้คนที่เลี้ยงไปธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตี
1: ครับ
2: มันไก่มันก็เลยช้า
1: เอาไว้ง่ายคือพอไอ้ดูมันปลดระวางปั๊บแล้วไอ้ชุดแรกที่กาแฟทำไว้เนี่ยมันเริ่ม
0: มัน
1: เตะได้เช็คได
0: ้ใช่คร
1: ับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันให้ลูกกับแม่นี้เก่งเพราะเรามีกิ๊บปีกชัดเจนทุกอย่าง
0: ค
1: ือทำไว้เนี่ยคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้ทำมั่วๆนะเดี๋ยวขอสมุนหน่อยขอสมุนหน่อยครับแล้วขอดูขอตัวเจ้าดูเทพหน่อยขอตัวเจ้าดูเทพหน่อยนี่คือไก่นะครับอันนี้ผมพูดตรงก่อนเลยนะครับคือการที่ผมมาทำคลิปเนี่ยนะครับไม่ใช่อวยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไก่พอเก่งปั๊บนะครับจะมาสร้างพ่อสร้างแม่ไม่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้คือเราก็สัมภาษณ์กันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วว่าเป็นลูกตัวไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับเป็นลายมือนะครับของกาแฟนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: นี่จดไว้หมดนะ
0: อันหน้านี้นะครับ
1: นี
0: ่ครับชุดนี้ครับ
1: นี่
0: ชุดนี้ที่ว่าเก่งครับ
1: นี่ชุดนี้
0: ชุดนี้ครับ
1: นะครับเป็นดูเทพเทาเทพหยกคีรีนะครับจดไว้หมดเนี่ยนะครับมหานครหยกคีรีกิ๊บเบอร์อะไรมันจะมีกิ๊บแม่คิดไปทุกอย่างนะเนี่ยผมจะบอกให้คือเขาทำค่อนข้างละเอียดนะนะครับแล้วไก่ที่ต้องบอกงี้นะไก่ที่เฮียไปซื้อไก่อย่างเพชรไพลินเนี่ยตอนนั้นเฮียไปซื้อมาไก่เขาไม่ได้ติดกิ๊บมาให้เฮียก็มาติดกิ๊บเพื่อที่จะรอประวัติติดกิ๊บเราเองนะครับแต่เป็นลูกของเพชรไพลินนะเพื่อที่จะลงประวัติได้เวลามันเก่งแล้วเราจะได้ตามแม่ถูกอ
0: ัน
1: นี้คือข้อละเอียดของการติดกิ๊
0: บ
1: ข้อดีของการติดกิ๊บนะครับการติดกิ๊บไม่ได้ทำให้ไก่เก่งแต่การติดกิ๊บมันเป็นการเหมือนว่าทำบัตรประชาชนไก่นะครับ
2: คือการต่อยอด
1: เราจะได้รู้ว่ามันเก่งแล้วต้องไปเข้ากับตัวไหนต่ออะไรยังไงนะครับคราวนี้นะครับชุดแรกที่เฮียทำออกมาเก่งก็คือเป็นดูเทพบวกเทาเทพหยกคีรีตรงนี้นะครับทำมาเก่งปั๊
0: บ
1: แต่เช็คแล้วเก่งคราวนี้ก็เร่งปั๊มเลยเช็คแล้วปั๊มไว้เลย
2: คือจังหวะไอ้นี่ปลดระวางปลดระวางถึงจะปั๊มเพราะว่า
1: เดี๋ยว
2: มันมีช่วงที่เขาถ่าย
1: ชัดๆขอเก้าอี้ตัวแดงหน่อยก็เก้าอี้ตัว
2: จังหวะเขาถ่าย
1: โอเค
2: เขาถ่ายแล้วปั๊มไว
3: ้รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรม และมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
8: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: แล้วเป็นเพชรพลิน VP เกือบทั้งนั้นเลย
4: ใช่ครับ
3: เฮียบอกตอนนั้นเฮียบอกผมว่าขวัญเดี๋ยวเอาตัวเมียไปให้เนี่ยผมว่าคิดเฮียเอามาให้3ตัว5ตัวหูไป40ตัวตัวใจเลยอ่ะเฮียใส่รถให้40ตัว
4: ไปเต็มคันรถไปเลยคร
3: ับแล้ว40ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเมียที่ไปจับไปมั่วซั่วนะเป็นตัวเมีย VIP หมดเลยนะ
4: ใช่ครับ
5: ตัวดีๆไป
3: เออนี่แหละครับอันนี้ให้ดูประวัตินะครับตัวต่อมานะครับนี่พระเอกของงานเจ้าซ่อนทอง
4: ตัวนี้ดิ้นหน่อยครับ
5: ตัวนี้ได้แข็ง
3: ผมจะบอกให้นะครับพอมันชนะเสร็จปั๊บนะครับพรรคพวกผมรู้จักผมเนี่ยโทรเข้าหาผมเลยบอกขวัญมันมีคู่เกิดกี่ตัวผมบอกว่าเดี๋ยวผมเช็คให้คือคู่เกิดเนี่ยมันมีอยู่เรามีประวัติชัดเจนไอ้ซ่อนทองเนี่ยรหัสกิฟต
4: ์501
3: นะครับเดี๋ยวมันก็ไล่มาเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะครับเอาตัวผู้ก่อนตัวผู้ชุดเนี้ยเช็คได้เนี่ยมันมีอยู่3ตัว
4: 3ตัวครับ
3: 3ตัวเฮียเป็นตัวใหญ่ตัวนึงใหญ่เฮียขายไป
5: ขายไปแล้วคร
4: ับ
3: ขายไปเท่าไหร่ตัวนั้น
4: 5,000 ครับ
3: 5,000
4: ครับ
3: นะครับขายเป็นไก่ใหญ่ไป
4: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วอีกตัวนึงคือมันจะเล็กหน่อย
4: เล็ก
5: ครับ
3: คืออย่างที่บอกคือแบบมันติด
5: ด
4: อกใช่แม่คร
3: ับ ติดดอกมาเล็กมาแล้วตัวนี้เอาไว้คือสวยสุด
4: สวยสุดครับ
3: เป็นดูเทพบวก
5: เขาล
3: ือลั่นพรสวรรค์มูสดำกิ๊บปีกเบิร์ด2218
4: ใช่ครับ
3: ผมเช็คกับพี่เบิร์ดแล้วนะครับมันโตอยู่กับเราตัวนี
5: ้คร
4: ับ
3: ก่อนหน้านี้เฮียบอกว่าเตะเช็คไอ้ตัวนู้นเก่งไอ้ตัวนี้เช็คที่หลัง
4: เช็คที่หลังครับ
3: ในความคิดเฮียไอ้ตัวนู้นกับตัวเนี้ยในความคิดเฮียตัวไหนดีกว่ากัน
5: ตัวนู้นครับ
3: ตัวนู้นคงกว่าด้วยนะ
4: ตัวนู้นคงครับ
3: นี่คนเพาะกับเจ้าของบอกตัวนู้นคงกว่านะ
4: เพราะว่าแม่ไก่ตัวที่ผมทำไว้มันเป็นแม่ที่ผมคัดไว้ครับ
3: ไอ้ตัวนู้นแม่อยู่ไหม
4: แม่อยู่ครับแม่อยู
3: ่แม่อยู่ด้วยแม่เป็นแม่อะไร
4: เทาเทพบวกยกคิรีครับ
3: เทาเทพยกคิรีเออใช่เมื่อกี้ที่ผมเปิดดูนะเทาเทพยกคิรี
4: เทาเทพยกคิรีรหัสกิฟต์แม่เขา2299
3: นี่
5: 2249
4: ครับผม
3: 22อันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าตรงไหมนี่มันเป็นกิฟต์เบอร์อะไรนะ
4: กิฟต์ตัวนู้นครับกิฟต์ตัวนู้นนี่ครับ
3: นี่นะครับ291
4: อันนี้คือกิฟต์ของเทาเทพครับ
3: กิฟต์เทาเทพ291นะครับมันเป็นตั้งแต่464
4: ครับ464
3: นะครับเป็นดูเทพเทาเทพยกคีรี
4: ครับผม
3: นะครับเป็นกิฟต์เทาเทพ291แม่เขาคือกิฟต์นี
4: ้ครับผม
3: นี่เลย
4: แต่ว่ายายเขาเป็นกิฟต์อีกกิฟต์นึงครับเป็นยกคีรี
3: อ๋อกิฟต์ยายเขาเป็นกิฟต์ยกคีรี
4: ครับ
3: โอเคแล้วแม่ตัวนี้อยู่ไหมเทาเทพบวกยกคีรีแม่เนี่ย
4: อยู่ครับ
3: อยู่นะตอนนี้
4: เข้ากับพ่อเขาอยู่ครับ
3: เข้ากับดูเทพอยู
4: ่
3: นะตัวนู้นเฮียบอกว่าในความรู้สึกคมกว่านะ
4: คมกว่าครับตัวนู้น
3: กลับมาที่ซ่อนทองต่อไอ้ตัวนู้นเดี๋ยวรอมันเก่งก่อนคือทุกตัวที่ผมพูดเนี่ยคือลูกดูเทพหมดนะซ่อนทองปั๊บลูกเกิดจับเตะมาผลแรกมันเก่งเลยไหม
4: มันก็ฉายแววเลยครับ
3: ฉายแววเลย
4: ฉายแววเลยครับ
3: คือเขาว่าฉายแววเลยมันยังไงคือมันตีแตกหรือว่ามันตีเขาไม่จมอันอะไรยังไง
4: คือที่ปั๊มเช็คที่นี่นะครับผมก็เช็คที่นี่ครับผมเป็นคนเช็คแล้วก็มันเตะครั้งแรกอะครับมันโปรยดีแข้งหน้าดีครับ
3: เตะ
4: ครับ
3: อย่างที่เราเห็นนะ
4: ครับมันยืนเตะยืนเตะปุ๊บแล้วก็มีขยับวิ่งแล้วก็เตะ
3: คร
4: ับ อู
5: ้มีกระเตะ
4: มีเหลี่ยมอะตัวนี้ใช้ได้
3: เ
4: ร
3: ื่องมีเหลี่ยมมีแข้ง
4: ครับ
5: มีเหลี่ยมแข้ง
4: ก็เลี้ยงรอไว้ครับ
5: แล้วตำแหน่งคือตำแหน่งคาง
3: ตำแหน่งดีมีเหลี่ยมมีแข้งเราเห็นแล้วไก่เนี่ยมีแววปั้นได้
4: ใช่ครับ
3: เราเตะเช็คกาแฟก็ชอบแล้ว
4: ครับ
3: ถูกต้องไหม
5: เที่ยวที่สามมี
4: เที่ยวที่สาม
5: ก็เตะเที่ยวสามมันมีคนเอาไก่เข้ามาเตะในนี
3: ้ครับ
5: เขาซื้อมาเขาจะทำออก
3: เอาแน่คือเขาจะมาเปิดหน้า
4: ใช่
3: ฉะหน้าเปิดหน้าเพื่อเลี้ยงออก
4: ครับผม
3: มาเจอกับมัน
4: อันเดียวครับ
3: อันไก่เขาซื้อมาเท่าไหร่
4: น่าจะหลักหมื่นขึ้นแล้ว
3: หลักหมื่นนะเอาแ
4: น
3: ่คือเขาว่าเปิดหน้าเพื่อที่ออกหาคู่
5: คนเลี้ยงคร
3: ับ
5: คนมาเลี้ยงและคนเลี้ยงเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ก็เลยมาปั้นก็เลยเปลี่ยนกับตัวนี้เขาทิ้งไป
3: อันเดียว
4: ครับ
3: จากจะออกทิ้งเลยนะครับพอเราเตะน็อกเตะน็อกเตะน็อกมานะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นไก่แววดีเก่งนะครับชอบแล้วเฮียก็เอาออกไปติดไม่ติดมัดจำไหมหรือว่าเปลี่ยนหน้างานชน
4: คือคนเลี้ยงคนเลี้ยงคนนี้เข้ามาครับ
3: อืม
4: ครับแล้วเขาก็เอาไปติดมัดจำที่ซอยจิ๊บครับ
3: ไปติดมัดจำซอยจิ๊บ
4: ครับ
3: นะครับ
5: ข้างละ22,000
3: 22,000
5: บอลปลานะครับ
3: บอลบอลปลา22,000ก่อน
5: 22,000นี
3: ่เยอะเลยนะ
5: ผมยังว่ามันบ้าเลย
4: ยังไม่กล้าเลยครับพี่ผม
3: โ
4: ง่ไก่เรายังเด็กๆอยู่เลย
3: ไอ้โอ้มึงฟังไว้นะครับผม
5: แล้วผมเช็คฝั่งนู้นอ่ะชนะมา4เที่ยว
4: ฝั่งนู้นเขา
3: หนึ่งเลยโอเค
5: ไอ้หมายกิฟต์ไม่ว่าดิวันไปตีอ่ะ
3: ครับ
5: เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไปหมดแล้ว
3: ล้อ
4: เ
5: จ
4: ้
5: าหน้าที่ได้ล้อมไปหมดแล้ว
4: เขาบอกว่าเก่งครับตัวนั้นก็เป็นไก่แบบว่าจิ้มหน้าคางตีแรงครับ
3: ที่ผมรู้มาเขาบอกว่าคู่ชนเนี่ยชนะจะชนะมา3หรือ4เที่ยวที่นั่นนะครับพูดตรงๆคือเจ้าหน้าที่ล้อมแล้วหมดแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ออกหรอกกะว่ากินเราเต็มเลยปล่อยหางไปมันตี
5: ปล่อยหางไปคนเลี้ยงมันก็บ้าไปต่อเขา54อีก
3: เราไปต่อ54อีก
5: ไปต่อ54
4: คือปล่อยไปปุ๊บมันก็ต่อมันก็เล่นเล่นเล่นครับ
5: ชอบเล่นเลย
4: ครับแล้วพอเวลานั้นมันมีจังหวะสูสีกับขึ้นมาครับ
3: ที
4: ่ไหนเหมือนกันครับครับมันก็ใส่เข
3: า
4: อีกยัดเขาอีกครับแล้วพอเรามันออกล่อตัวคู่ตีออกล่อนะมันวิ่งสับวิ่งสับวิ่งสับครับเราก็กลับมาเป็นต่อยาวเลยครับทีนี้
3: เป็นต่อยาวเลย
4: ครับอันแรกเราก็ตีแตกครับ
3: อันแรกเราตีแตกจากคู่ชนเก่ง
4: ครับ
5: อันแรกราคาเ
4: ลยอันแรกหมดยกก็ประมาณ11ครับ
3: 11
4: ครับ
3: ต่อเยอะนะ
4: ครับผม11ครับ
3: วันนั้นเราชนะอัน2
4: ชนะอัน2ครับ
5: ชนะอัน2
3: ผมมารู้จักไอ้ซ่อนทองอ่ะหลังจากที่มันชนะวันนั้นแหละ
4: คร
3: ับเฮียก็ส่งมาให้ผมดูว่าขวัญมันลูกเกิดเฮียเก่งนะตัวนี
4: ้
3: นะตีแตกก็ส่งรหัสกิ๊บมาคราวนี้ก็ว้าวุ่นเลยคือหาเลยกาแฟไปถึงฟาร์มเพื่อจะเอาแม่มันกลับผมบอกกาแฟใจเย็นเอาไว้ก่อนผมขอเท้ามาก่อนเพชรมงคลก่อนนะครับก็ไปเจอแม่มันก็อยู่ในล็อกอยู่ในอะไรนะครับ
4: แม่มันอยู่ในล็อกครับ
3: อยู่ในล็อก2218
4: ผมเจอแล้วผมกำลังจับเข้ากล่อง
3: ไม่ได้
4: ขอก่อนเข้ากล่อง
3: นะครับวันนั้นเฮียส่งให้ดูแล้วเก่งมีคลิปด้วยแต่คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ว่าจังหวะเขาช้ำหมดแล้วเราเป็นตัวยำแล้วเราผมก็ยังไม่เห็นว่าลีลามันเป็นแบบไหนแต่เห็นแล้วไก่เราแข็งดีนะครับตอนเนี่ยช้ำเลยนะครับแล้วก็เงียบกันไป
5: คือเราเที่ยวแรก
3: ครับ
5: แล้วเขาชนะมา 3-4 เที่ยว
3: อือ
5: แล้วเข้าไปสนาม
3: ครับเขาก็ไล่โอ้โห
5: พวกก็บอกว่าอย่าเล่น
4: เขาบอกว่าตัวดีตัวดีเลยครับ
3: ครับ
5: ตัวด
4: ี
5: นะอย
4: ่าเล่นนะ
3: แล้วพอชนะไฟนั้นเสร็จปั๊บคือผมก็ตามมันอยู่นะแล้วมาเห็นนั่นในทีคือขึ้นป้ายแล้ว
4: คร
3: ับ ผมไม่รู้ด้วยนะว่าเฮียเอาไก่ไปติดมาจำอ่ะ
5: คร
3: ับ 600,000 เฮียบอกให้มันคนเลี้ยงก็ไปติดปีเท่าไหร่นะ
4: แค่แสนเด
3: ีย
4: ว
3: ติด 50,000
4: ครับ 50,000
3: 50,000 แสนไม่เกินแสนประมาณนั้น
4: แสนครับ
3: มันซัดไปข้างละ 300,000 ที่บังเลนผมไม่เห็นน่ะไม่รู้เรื่องด้วยคืออยู่ในไลน์กลุ่มไก่เงี้ยเขาก็ส่งป้ายมาเอ้าเฮียตีได้คู่เหรอก็เลยโทรมาถามเฮียเขาบอกอ่ะโอเคก็คือคุยเฮียบอกว่าเฮียจะให้มันไปติดเนี่ย 50,000 เองแล้วไปติด 300,000 ไปเจอกับรองบอลอีกทีมงานนะครับเจมประกาศไทยนะครับทีมงานเจมประกาศไทยนะครับวันนั้นผมบอกเฮียอย่าเพิ่งเล่นนะคือไก่เขาเก่งแล้วเขาได้เปรียบเราเยอะเฮียดูก่อนคือเดี๋ยวถ้าเกิดจะเล่นเราค่อยไปลองเอา
5: ผมก็กำชับเด็กว
3: ่าอย่าเพิ่งเล่นนะ5นาที
4: ตีชาร์ค
3: โอ้โห
5: 12-1
3: ตีไหลเลย ผมมาเห็นอ่ะ เปิดมาเอ้าหูทำไมผมเห็นตอนมันต่อ8แล้วในไลน์กลุ่ม8แล้วอ่ะผมโอ้โหมันราคามันไปเร็วจังแล้ววันนั้นตี3อันด้วย
4: 3อันครับ
3: นะครับ3อันเนี่ยคือยกแรกก็เอาได้ต่อกันแต่พอยก2คือเขามองว่าคู่ชนมันใหญ
4: ่
3: โอกาสเลิกสูง
4: เลิก
3: นะครับแต่อัน3มันก็ตีชนะเลย
4: ใช่อั
5: น3มันเข้าไปยำเขาเลย
3: ใช่เข้าไป3ไก่
5: ข้างเดียวเลย
3: นะครับชนะอัน3ยก3
4: ครับ
3: นะครับหลังจากชนะที่บางเลนไฟล่าสุดก็พักฟื้นมาสักประมาณเดือนได้นะ
4: ประมาณครับ
3: ประมาณเดือนนึง
4: ไม่ถึงนะเพราะว่าเราตีไปเดือนธันวาครับ
3: ครับ
5: เราตี
4: 20น่าจะ20
3: นะครับ20
5: 20ธันวาน
3: ะครับแล้วก็มาติดชนไฟนี
4: ้ครับ
3: ซึ่ง
4: เดือนนึงพอดี
3: เดือนนึงพอดีใกล้เคียง
4: ครับ
3: ประมาณ18 19ใช่18ก็ประมาณเดือนพอดีเรียกกลมๆนะนะครับรวมพักด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับและอย่างที่ผมเกิดน่ะมันไปเจอตัวดีของชลบุรี
4: ครับ
3: คือผมสัมภาษณ์มาผมรู้แล้วไก่ทั้งไก่เตะ
4: คร
3: ับ จริงๆมันก็เป็นไก่เตะจริง
4: ๆ
3: ใครดูอ่ะตอนแรกคือช่วงต้นเนี่ยไอ้ซ่อนทองอ่ะเป็นตัวดูดีกว่าเพราะเป็นตัวหลอกตีเขาเป็นตัวทำได้และแข้งดีแต่พอมาโดนไปปั๊บมันขัดช่วงปลายอันอ่ะที่เขาไปเห็นไหม
5: มียุบหน่อย
3: เราเริ่มขัดเริ่มแสดงกิริยาเอาง่ายคือดูนิ่มไอ้ตัวนู้นไก่เขาก็ได้ใจเขาก็เป็นตัวเตะตัวทำก็กลับมา
4: โดน
3: เป็นรองเขาน
5: ิด
3: นะครับเนี่ยโดนปากเยอะนะ
4: เนี่ยโดน
3: เนี่ย
4: ที่ขัดครับ
3: ขัดเลยนะครับ
5: จังหวะที่เขามีโดดไงเขามีโดดเลยราคาไม่ไป
3: นะครับ
5: ใช่ไหมไปยกหนึ่งเขามีโดด
3: ใช่ถูกต้องครับแล้วพอขาดปั๊บเนี่ยนะครับหมดอันจังหวะคือดีเลยช่วงนั้นผมมองว่ามันเป็นจังหวะดีของเราด้วยนะมันเป็นช่วงที่ท้ายอันนิดเดียว
5: ใช่มันหมด
3: ไปไม่ใช่แบบโหถ้าเกิดสักครึ่งอันนี่คือผมว่าเขาก็เตะเราเละยับเหมือนกันนะ
5: พวกนั้นเราด
3: ูออ
5: กย
3: ุบๆใช่แต่พอเราตั้งหลักได้นะครับคราวนี้เราก็มาออกไปทำน้ำ
4: ครับ
3: คือคล้ายๆไก่พอไก่มันฟื้นมันก็เป็นอีกแบบนึง
4: ครับ
3: กลับมาอยู่ในวงจรมันเหมือนเดิม
4: ต้องชมมือน้ำเลย
3: ชายชุดเดียว
5: ไม่ค
3: ือ
5: ไก
3: ่
5: ต
3: ั
5: วเน
3: ี้
5: ยข้อด
3: ี
5: ม
3: ัน
5: คือมันเปล
3: ี่
5: ยนเพลงตีได
3: ้
5: ใช่ไหม
3: ครับใช่
5: ม
3: ัน
5: เปลี่ยนเพลงตีได้อันสองเข้ามาปุ๊บเนี่ย
3: มันไม่ไปท้า
5: คนละตัวแล้ว
3: ใช่
5: ใช่ไหม
3: ไม่ไปท้ายด้วย
5: เลยไม่
4: มันเดินจิ้มเดินจิ้ม
3: อ๋ออันสองนี่เดินจิ้มเดินยัดเลยเหรอ
4: ครับผม
3: ครับ
5: เดินยัดออกเหลี่ยมเดินยัดออกเหลี่ยมจนคือออกมาปุ๊บไอ้นั่นยอมเลยแหละ
3: ผมจะบอกให้นะว่าช่วงต้นอันสองเนี่ยผมอยู่ข้างในอยู่ในห้องอาหารมันจะห้อง VIP มันจะมีห้องอาหารอยู
4: ่
3: ผมไม่ได้อยู่ช่วงต้นผมกะว่าเดี๋ยวปล่อยไปสักพักเดี๋ยวค่อยออกมาเล่น
4: ค
3: ือเขาเฮกันอ่ะ
5: เฮออกมาม้วนเดียวเลย
3: เฮปั๊บผมก็เลยวิ่งออกมาดูมันไปลึกแล้วนะครับมันไปลึกแล้วเนี่ยนะครับโหตอนนั้นแต่งตัวสบายแล้ว นะครับแล้วก็จะมีจังหวะตื้นค
4: ือ
3: คู่ชนเก่งยอมรับแล้วแข็งด้วยจังหวะตื้นกลับมา
5: จังหวะแข็งแล้วเขาเติมตลอด
4: จังหวะยก2เราเหนื่อยพอดีครับ
3: ใช่ครับก็มีจังหวะไหลยาวตื้นกลับมาอยู่ประมาณนี้นะ
5: คือปลายยกอ่ะเรายังมีแผ่วๆหน่อย
3: ครับ
5: ปลายยก1ปลายยก2เนี่ย
3: ใช่
5: เรามี2จังหวะนี้เรา
3: ด้วยการที่เราเป็นเด็ก
4: ใช่
5: ใช
3: ่พอหมดยกปั๊บยก3ไก่ตีกัน5ยก
4: ครับ
3: นะครับคู่นี้ตีกัน5ยกนะยก3นี่เอาเลิกต่อกันแล้วนะ
4: ใช่ครับ
5: ใช่
3: ลูกสะคือไก่ในเหลืออีก3อันชน
4: ครับ
3: แต่ด้วยความที่คือตัวต่อมันเด็กอ่ะเค้ามองว่าตัวต่อแม่งยุบ
5: ครับ
3: ตัวนั้นเค้าแข็ง
5: คร
3: ับ ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนเราคือเฮียมองแล้วเราดูไม่ดีอ่ะเราด้วยความที่เราเด็กอ่ะ
5: คือเรามองว่าเราม
3: ียุคมีใช่เรามียุคมีนิ่ม
5: ใช้คำว่ามีนิ่ม
3: ครับคือเขามองว่าเราเติมไม่สุดคนเซียนส่วนใหญ่นะเอาเลิกต่อกันละแต่ไม่ใช่มันกลับมันเดินทำเดินบี
4: ้เดินต
3: ี
4: ตี
3: พอแตกปั๊บเหมือนคนบ้าเลือดอ่ะยิ่งซ้ำแล้วก็ชนะอันสามเลย
5: คือเหมือนสองตัวเนี้ยข้อดีคือที่ต่อสู้ออกน้ำเย็นทั้งคู
3: ่อับคือซ้ำไก
5: ่คือมันเหมือนออกน้ำเย็นเลย
3: ใช่
5: ราคาเนี่ยแค่สี่ห้าหนึ่งนะราคายังไม่ได้ไป
3: มันเป็นไก่ใช้ต่อจัดพอโดนแล้วคือไก่อ่ะคู่ชนเวลาโดนมันสะดุ้งคือมันระแวงระแวงระแวง
4: ระแวง
3: คร
4: ับ
3: มันแวงระแวงแข้ง
5: ก็ดูทั้งคู่เนี่ย
3: นี
5: ่ไก่ไม่ถึง51
3: ครับ
5: คู่เลยนะ
3: ใช่
5: แล้วก็ไปเฉยๆ
3: ใช่จังหวะเบียดอยู่เลย
5: เบียดอยู่เลยแล้วก็ไปเลย
3: ตีแล้วก็ไปเลยนี่501ดูเทพ2218เบิร์ดเนี่ยชัดเจนนะครับ
4: อันนี้ลายมือผมครับ
3: นี่ลายมือกาแฟหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งเขียนนะ
5: คงลอกไม่ได้นะขนาดน
3: ี้ใช่
5: ดูมีลายขีดลายคงไม่ได้ลอกหรอก
3: นะครับ
5: มีขีดมี
3: นี่
4: อันชุดนี้เป็นน้องเขาทำครับ
3: นี่นะครับให้ดูว่าชัดเจนนะครับแล้วนะครับมีหลายๆคนถามมาว่ามันจะชนต่อไหม
4: ชน
3: ชนต่อ นะครับเดี๋ยวเอาไก่เก็บก่อนเอาไก่เก็บก่อนเอาไปมาทางนี้ก็ได้อันนี้นี่ไม้แบบนี้มาโอเคทั้งเจ้าซ่อนทองเจ้าหอยจุ๊
4: บ
3: เฮียยืนยันว่ายังออกชนต
4: ่
3: อนะครับก็ฝากติดตามด้วยคราวนี้เรากลับมาที่เจ้าดุที่ประเด็นตอนเนี้ยไอ้ซ่อนทองเนี่ยมันชนต่ออยู่แล้วประเด็นคราวนี้ทักหาผมเยอะมากพี่ขวัญมีตัวเมียลูกดุเทพไหมทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยขอตัวเมียหรือว่าลูกไก่เขามีแบ่งไหมต้องบอกว่าไก่เนี่ยชุดเนี่ยมันเป็นชุดทดลอง
4: ใช่คร
3: ับ ทำไว้ประมาณ10กว่าแม่ได้มาประมาณ70ตัวรอดมาประมาณ40ครึ่ง
4: ๆ
3: นะครับแล้วพอเตะเช็คแล้วเก่งพอมันดุเทพปลดระวางคราวนี้เฮียปั๊มเลย
4: คร
3: ับ
4: ครับ
3: ตอนนี้ลูกดุเทพตอนนี้นะรวมๆนะเอาเท่าที่ผมมองเนี่ยมันทั้งนั้นเลยดุเทพเนี่ยมีประมาณเกือบ300ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเกือบ300เนี่ยคือผมบอกนะครับว่าพี่มาเทียบประวัติในนี้ได
4: ้กิฟต์เทพถึง 1,000 นะครับที่ทำไว้ก็
3: กิฟต์ถึง 1,000 ด้วยนะ
4: ใช่ครับ
3: แต่คือมันมีตายบ้างอะไรบ้าง
5: มันมีพ่ออื่นด้วย
3: พ่ออื่นด้วย
4: พ่ออื่นด้วย
5: เพราะว่าตอนนี้เราเป็นกิฟต์รวมอยู
3: ่ไปกิฟต์รวมอยู
5: ่เรายังไม่ได้ทำทิปไปดุเทพ
3: ครับ
5: เพราะว่า
3: ใช้กิฟต์เทพไว
5: ้ใช้กิฟต์เทพไว
3: ้
5: เราใช้กิฟที่มีอยู่ที่พ่อมันตายไปแล้วอ
3: ่
5: ะ
3: จริงๆนะมันก็เป็นดูเทพดูเทพหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมดูมันจะมีบิ๊กแบร์เจ้าบิ๊กแบร
5: ์
3: นะครับดูเทพดูเทพเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยเจ้าสามารถหนุ่มลงมีมาล่อเนี่ยคือนี่คือที่เขาจดไว้คือกิฟติดไว้ประมาณ 1,000 กิฟเท่าเทพเนี่ยแต่ดูเทพเนี่ย
4: เยอะ
3: ผมว่าประมาณ500ได
4: ้ต้อง
3: น่าจะเกิน
4: ก็ประมาณนั้นแหละ
3: ประมาณนั้
4: น
3: คือที่อยู่เนี่ยนะครับเยอะมากแต่ว่าไก่มันก็ไล่รุ่นกันขึ้นไปนะ
4: คร
3: ับ ลูกค้าถามมาว่าลูกดูเทพอายุ 2-3 เดือนเนี่ยเฮียแบ่งอะไรยังไงครับ
5: 2-3 เดือนก็ประมาณสัก 4,000
3: คู่ 4,000 คู่ละ 4,000
5: คู่เมียนะครับ 4,000
3: คู่เมียนะ
5: ครับ
3: ซึ่งผมมองว่าจริงๆอ่ะคู่ละ 4,000 ไม่ใช่อวยกันเองนะผมว่าราคาไม่ได้แรงนะราคาค่อนข้างถูกนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ยืนเห็นเลย2ตัวชนะแสนชนะล้านแล้วมีอีกประมาณ 3-5 ตัวลูกมันชุดแรก ที่กำลังจะเลี้ยงชน
5: ตี
3: แสนได้จะถึงล้านหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องเป็นสเต็ปขึ้นไป
4: คร
3: ับ นะครับแต่ตีแสนเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปตีแสนดีด้วยนะคือมันเรามองที่ความเก่งไก่เป็นหลักอยู่แล้วเรามองว่าไก่เก่งมันชนแสนได
5: ้แล้วคู่ชนด้วยคร
3: ับ คู่ชนด้วย
5: ถามว่าเราโหนก็ไม่รอด
3: ครับ
5: ใช่มั้ย
3: ใช่
5: คู่ชนด้วยความ
3: ถูกต้อง
5: ทั้งสองฝ่ายครับ
3: เพราะฉะนั้นคือไก่แบบเนี้ยนะครับเขาแบ่งคอกน้องนะครับแบ่งคอกน้องที่มันเป็นสายเลือดเหมือนกับไอ้ชุดที่เขาตีนะครับเป็นดูเทพนะครับแม่อาจจะเป็นคู่เกิดแม่ตัวเก่งเขาหรือว่าตัวนั้นตัวนี้คือเป็นสายเลือดอยู่ในวงเขาเรียกว่าในวงเคยญาติกันเนี่ยราคาคู่ละ 4,000 นะครับผมมองว่าไม่แพงนะครับก็คือสตาร์ทมาแล้วไก่หนุ่มเนี่ยแบ่งไงไก่หนุ่มไก่รุ่น
5: ไก่หนุ่มตอนนี้ไม่มี
3: ไม่มีนะ
5: ไม่มีคร
3: ับ เป็นไก่รุ่นที่ผมเห็นอยู
5: ่มีเต็มที่อ่ะประมาณ 4-5 เดือน
3: 5เดือนที่ผมเห็นอยู
5: ่
3: 4-5 เดือน
5: ที่เลย
3: อย่างนี้คือแบ่งยังไง
5: ก็ตัวประมาณ 4,000 บาท
3: ตัว 4,000 บาทผมว่าคุ้มนะ
5: ครับ
3: คือ
5: เพราะคู่เนี่ยถ้าเป็นคู่ 4,000 เนี่ยตัวคู่ตัวเดียวผมก็ 3,000 แล้ว
3: ใช่มั้ย
5: คร
3: ับไอ้ตัวนี้ก็คือมาดูว่ามันไก่อายุขนาดไหนก็คือไล่ขึ้นมา 4-5,000 ก็คือไล่ขึ้นไปตามสเต็ปไก่นะครับประมาณนั้นแต่ตัวเมียเนี่ยตอนเนี้ยไม่เหลือ
5: ไม่ตัวเมียก็คือมีประมาณ 4-5 เดือน
3: ใช่
5: เป็นเลี้ยง2เดือนก็ขายแล้วคร
3: ับ ไอ้ตัวเมียพร้อมขายตัวเนี้ย
4: ไม่มีฮะ
3: ไม่มีนะคือตอนนี้บอกตรงแล้วหัวก็ไว้ก่อน
5: ไม่เรามีตอนนี้อยู่ในมืออยู่เอาไปให้ฝันด้วยอยู่ในมือตอนนี้มีอยู่กี่
4: ประมาณ10กว่าตัว
3: ใช่อยู่กับผมก็10กว่าตัวคือก็อยู่กันทั้ง2ฟาร์มเนี่ย
5: ค
3: ือมันเหลือเค้าไก่มันรอดมา40อ่ะจริงป่ะเพราะคืออันนี้คือเราไม่ได้จับยัดโหผมพูดตรงๆนะไก่คือใครอยากได้ถ้าเกิดจับยัดนะก็ยัดได้แต่ว่าเราไม่ได้จับยัดอย่างนั้นน่ะ
5: เราทำไม่เป็น
3: ใช่นะครับ
5: เราความชัดเจน
3: ใช่
5: สื่อสารสำคัญเพราะว่าเงินเมื่อไหร่ก็หา
3: แล้วเช็คกิ๊บปิกได้หมด
5: ใช่แม้กระทั่งจะไม่ได้ระบุให้ดู
3: ครับ
5: เป็นเท่าเทพแต่ถามว่าสมุดเล่มนี้ที่มันบันทึกมาตั้งแต่หมายจะอะไรแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งมาเขียน
3: ใช่มันจะระบุพ่อแม่ชัดเจน
4: ครับ
3: แล้วเอาง่ายๆคือไก่สาวพร้อมไข่ไม่มีแต่ถ้าเกิดอยากได้เนี่ยอีก2เดือนไข่อ่ะมีไอ้ชุดที่ทำไว้เนี่ยมี 4-5 เดือนเนี่ยนะครับไก่สาวอย่างเงี้ยไอ้ 4-5 เดือนเอาไปแล้วอีก2เดือนไข่เงี้ยเฮียแบ่งยังไง
5: สัก 3,000
3: 3,000
5: ครับ
3: ผมว่าไม่แพงนะคือคุณเอาไปต่อยอดได้อ่ะจริงป่ะ
4: ครับ
3: คืออย่างน้อยๆอ่ะคือเราก็มีเค้าเรียกดูเทพแล้วก็เอาไว้คือในวงเครือญาติ ที่เราทำอ่ะมันอยู่ในวงเครือญาติทั้งนั้นเลยนะครับเอาแบบนี้ไปคือโอกาสคู่เกิดเก่งก็มีอ่ะจริงป่ะเพราะคู่เกิดยังไม่เตะเนี่ยไอ้พวกเนี้ย
4: ใช่ครับใช
3: ่ใช่ไหมแล้วกรณีฝากผสมแล้วครับเฮีย
5: ก็10,000 บาท
3: 10,000 บาทก็คือส่งมาที่สะพานควายที่เด็ก99
4: ครับ
3: คนที่สนใจจะติดต่อกาแฟที่เบอร์ติดต่อกาแฟเลยกาแฟเป็นคนดูแล
4: ครับติดต่อที่เบอร์ผมนะครับ 062
3: คร
4: ับ 987-9652ครับ
3: ขออีกรอบนึงครับ
4: 062ครับ987-9652ครับ
3: ก็คืออันนี้เบอร์ตรงของกาแฟเลย
4: ครับติดต่อทางเฟซก็ได้ครับเฟซอำนวยเดชลูกบ้านแสนครับ
3: อำนวยเดชลูกบ้านแสน
4: ครับถ้าเป็น LINE ก็เป็น ID นะครับ COFFEE ครับ5646ครับ
3: โอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้เฮียมีอะไรฝากกับ FC ทีเด็ด99 FC เจ้าดุเทพบ้างครับ
5: ก็อย่างที่บอกก็ว่าเราเป็นคนชอบเลี้ยง
3: ครับ
5: ไอ้เรื่องตีถ้าเรามีโอกาสเราก็ออกไป
3: ครับ
5: ถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็ชอบเลี้ยงไปวันๆ
3: ครับ
5: เนี่ยครับคือใครอยากได้สายพันธุ์แบ่งก็ถามว่าของเราชัดเจนแน่นอน
3: ครับ
5: เพราะว่าคำว่าทีเด็ด99ไม่เคยต้มแต่ง
3: โอเค
5: ยืนด้วยความถูกต้องตลอด
3: ครับกาแฟมีให้ฝาก FC ทีเด็ด99 FC เจ้าดุเทพบ้างครับ
4: ครับผมเป็นคนพูดไม่เยอะครับพูดน้อยครับ
3: แต่
4: ของจริงครับครับผม
3: รับประกันได้นะครับ
4: ครับ
3: ผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยนะครับว่าส่วนตัวผมสนิทกับเฮียรู้จักเฮียมานานนะครับเรื่องความถูกต้องนะครับเฮียตียืนหนึ่งเรื่องความถูกต้องนะครับคือชัดเจนยืนหนึ่งเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเอาไว้ง่ายคือพูดตรงๆว่าโกงไม่มีนะครับจับยัดไม่เอานะครับไก่เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะโกงเนี่ยหูคนใครๆก็อยากได้ลูกมันอ่ะเราจับอะไรไปแต่เราไม่ทำนะครับมันไม่มีเหตุและผลที่เราจะต้องทำเรามีเราขายเท่าที่เรามีนะครับและประวัติอย่างที่บอกคือสามารถเปิดดูได้หมดนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาทำมานะครับแล้วผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับลูกเจ้าดุเทพเนี่ยมันจะออกไปพิสูจน์ตัวเองนะครับให้พี่น้องชาวไก่ชนได้ดูมันไก่เก่งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือไก่เก่งอ่ะมันจะเก่งตอนหนึ่งเลยที่มันตีอยู่มันจะดังตอนนั้น
4: คร
3: ั้งแรกครั้งที่สองมันจะดังตอนที่ลูกมันเก่งนะครับซึ่งไก่ที่ชนะร้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีทุกอาทิตย์นะครับแต่ไก่ให้ลูกชนร้านเนี่ยมันคือไก่ที่หายากนะครับแล้วไก่ที่ให้ลูกชนร้านแบบชนหลายๆตัวชนแสนหลายๆตัวชนร้านหลายๆตัวอันนี้ยิ่งหายาก
4: ครับ
3: ซึ่งไอ้ดุเทพอ่ะมันคือไก่ประเภทที่3ที่เราคุยกันนะครับก็ฝากพี่น้องชาวไก่ชนด้วยคนที่สนใจนะครับสามารถทักหากาแฟได้เลยนะครับสงสัยเปิดสมุดดูก่อนเช็คประวัติกิ๊บปิกเปิดสมุดดูชอบแล้วค่อยเอาไปพัฒนาทำในสิ่งที่ชอบพัฒนาในสิ่งที่ใช่แล้วพี่จะได้ของดีเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมขวัญนันทภาผม
5: และที่สำคัญเลยเจ้าดูเทพเนี่ย
3: ครับ
5: เป็นไก่ที่จ่ายลูกสรีระดี
3: โครงสร้างดี
4: โครงสร้างดีครับ
3: นะครับ
5: ตัวเนี้ยอย่างไอเยีย200,000ยัง
3: ข
5: ายลูกเล็กแต่ไอดูเทพเนี่ยจ่ายลูกใหญ
3: ่
5: อย่างพ่อแม่2ตัวที่ออกไปเก่งเนี่ย
3: ครับ
5: โล4โล5เอง
3: ครับผม
5: แม่มันโล4โล5
4: ใช่ครับผมท
3: ำแม่เล็กนะ
5: แม่เล็ก
4: ทำแบบอันนี้ใช่ครับทำไปทดลองเล่นๆไป
5: แม่มันเล็กแต่ถามว่าลูกเคยแม่มันเคยเข้ากับพ่อตัวอื่นจ่ายลูกมายังไม่ถึง2โลได้คร
3: ับ โอเค
5: แต่ว่ามาเข้ากับดูเทพและสรีระมันโอเค
3: ผมเสริมอีกนิดนึงคือถ้าเกิดคนที่เป็นเอาง่ายคือเป็นลูกค้าเป็น FC มหาชัยฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องการติดต่อต้องการลูกดูเทพนะครับดูคลิปนี้แล้วทักหาชัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแอดมินผมอะไรผมประสานให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งก็ต้องขอขอบคุณเฮียตีนะครับขอบคุณกาแฟมากเลยนะครับที่นะครับให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยนะครับมาดูไก่มาดูพ่อไก่ที่ให้ลูกเก่งนะครับแล้วก็ฝาก FC นะครับติดตามลูกจะดูเทพด้วยแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปหน้าด้วยว่าผมจะไปที่ไหนวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งของทิ้งมาบ้านไก่ชนก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
15: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
16: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
17: Follow the games. สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง Follow the game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการก็ค่ำคืนนี้แล้วนะครับในเวลา 14:00 นะเราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าสำหรับฟุตบอลโลกในรอบนี้เนี่ยใครที่จะได้เป็นแชมป์โลกนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 14:00 จะเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่แล้วนะจะพบกับสเปนครับที่เป็นแชมป์ยูโรครั้งล่าสุดนะก็ต้องบอกว่าสำหรับ สองทีมนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะอาร์เจนตินาเนี่ย ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเขาเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วก็ในโคปาอเมริกาเนี่ยอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสเปนยังด้อยกว่านิดนึงนะครับในเรื่องโทฟี่นะเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยค่อมหัวค่อมท้ายเลยแชมป์โคปาฟุตบอลโลกแล้วก็มาได้แชมป์โคปานะครับส่วนสเปนเนี่ยก็คือได้แชมป์ยูโรครั้งล่าสุดและครั้งนี้เนี่ยแหละครับถ้าหากว่าสเปนได้เป็นแชมป์โลกขึ้นมานี่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสเปนเคยทำได้มาก่อนในช่วงต้นยุค2000ที่ได้แชมป์ยูโรแล้วก็มาได้แชมป์โลกแล้วก็ปิดท้ายด้วยแชมป์ยูโรอีกหนึ่งสมัยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า สเปนยุชุดนี้เนี่ยถ้าทำได้นะครับได้แชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ยูโรใน2ปีข้างหน้าถ้าเดลาฟูเอนเต้กับนักเตะชุดนี้นะครับสามารถทำได้นี่ก็จะเทียบเท่ากับชุดตำนานของสเปนในช่วงต้นยุค2000เลยนะ2008 2010 2012นั่นนะครับที่ได้เป็นแชมป์ยูโรได้เป็นแชมป์โลกสลับกันนั่นนะส่วนอาร์เจนตินานี่ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้แชมป์โลกในค่ำคืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นชุด แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินาแล้วก็น่าจะพูดได้เลยว่าก้าวข้ามตำนานอย่างชุดแชมป์โลกของเดียโก้มาโลโดน่าไปเลยนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเดียโก้มาโลโดน่าเนี่ยพาเจนเป็นแชมป์โลก1ครั้งนะแล้วก็ถ้าครั้งนี้เนี่ยอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอีกครั้งนึงอ่ะมันจะเป็น2สมัยติดต่อกันภายใต้การนำทีมของลีโอเนลเมสซี่นะครับรวมไปถึงที่อยู่ในมือแล้วก็คือโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลาร่วม10ปีมานี้เนี่ยโหอาเจนนี่กวาดแชมป์ยับๆเลยนะครับอาเจนชุดนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภายใต้การนำทีมของลีโอเนลสคาโลนีด้วยนะครับอดีตปีทีมชาติอาร์เจนตินาคนหนึ่งแหละแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในสมัยที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยอาจจะไม่ได้โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับลีโอเนลสคาโลนีเนี่ยนะก็ถ้าเปรียบเทียบกับพวกปอบอยมาโอโลมาลิเกลเม่หรือว่าคิลี่กอนซาเลสอะไรพวกนั้นนะอาจจะดูมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าเขานะครับลีโอเนลสคาโลนีนี่ก็ปีกซ้ายแบ็กซ้ายประมาณนั้นนะครับตำแหน่งของเขาวิงแบ็กด้านซ้ายอะไรเงี้ยนะในยุคนั้นที่ทีมชาติอาร์เจนตินายังใช้ระบบ352อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะประจำตำแหน่งทางกาบซ้ายเนี่ยได้หมดนะครับแบ็กซ้ายปีกซ้ายวิงแบ็กได้หมดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นนักเตะในระดับที่แบบว่าพื้นทั่วไปไม่ได้ว่าชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าพอมารับงานขัดตาทัพคุมทีมชาติอิตาลีขอไปคุมทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยภายใต้การนำทีมของเขาเนี่ยโคปาอเมริกา2สมัยแชมป์โลก1สมัยแล้วก็ฟินาลิสมานะครับที่เป็นถ้วยที่เอาแชมป์โคปากับแชมป์ยูโรมาชนกันนะก็สามารถชนะอิตาลีไปได้นะครับในฟินาลิสมาเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเบื้องต้นเนี่ย4ถ้วยระดับเมเจอร์ที่เป็นการพิสูจน์และเป็นการยืนยันแล้วว่าณเวลานี้เนี่ยอาร์เจนตินาคือเบอร์1ของโลกคือเบอร์1ของทวีปแล้วก็ถ้าครั้งนี้เนี่ยสามารถในค่ำคืนนี้แหละนะครับในเวลา 02:00 เนี่ยถ้าหากว่าสามารถเป็นแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันได้นะโหต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ได้คุยกับมิสเตอร์หานไว้ในช่วงท้ายรายการว่าไปมาๆเนี่ยลีโอเนลสคาโลนีเนี่ยน่าจะเป็นโค้ชที่ก็เรียกได้เลยว่าอันเดเลโดนมองข้ามไหมอาจจะไม่ได้ถึงก็โดนมองข้ามอะไรมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าเปรียบเทียบกับบรรดาโค้ชบิ๊กเนมทั้งหลายแล้วเนี่ยไลออเนลสคาโลนีเนี่ยถือว่าเป็นโค้ชหน้าใหม่ที่แทบจะไม่เคยเห็นผลงานก่อนหน้านี้ของเขาเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีปลุกปรับมาได้จับงานใหญ่คุมทีมชาติได้พาเป็นแชมป์โอปาได้พาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้พาเป็นแชมป์ไฟนอลลิสมาได้พาเป็นแชมป์โคปาแล้วก็จนมาครั้งนี้เนี่ยได้พาเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าจบค่ำคืนนี้ไปแล้วเนี่ยสคาโลนีพาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันแล้วเนี่ยเขาจะลงจากตำแหน่งเพื่อรักษาสถิติและรักษาตำนานเขาไว้แค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะยังคงจับงานต่อไปนะครับเพราะว่าถ้ายอมรับกันตามตรงอ่ะถ้าไลออเนลสคาโลนีจับงานต่อในการคุมทีมชาติยุคต่อไปเนี่ยมันเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากๆของสคาโลนีเนื่องจากว่าไลออเนลเมสซี่อายุ38แล้วก็ถามว่าโคปาอเมริกาในสมัยหน้าลีโอเนลเมสซี่ยังคงจะติดทีมชาติอยู่ไหมอันนี้ก็ยังเป็นคำถามนะครับในกรณีถ้าหากว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะได้แชมป์โลกหรือไม่ได้แชมป์โลกก็ตามเนี่ย คำถามคือเขาจะยังคงรับใช้ทีมชาติต่อไหมหรือว่าจะแขวนสตาร์ททีมชาติแล้วก็ไปเป็นนักเตะอาชีพอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า ถ้าดูจากผลงานของอาร์เจนติน่าในช่วงยุคเนี่ยยุคที่กวาดแชมป์มาได้3ถ้วย4ถ้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าหัวใจสำคัญของอาร์เจนติน่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยศูนย์รวมเนี่ยมันไปอยู่ที่ไลเนลเมสซี่และไลเนลเมสซี่นี่แหละคือจุดที่ทำให้นักเตะหลายๆคนได้แจ้งเกิดขึ้นมาโรดริโกเดอปอเล่นประสานงานกับไลเนลเมสซี่จนได้ฉายาว่าเป็นบอดี้การ์ดยามอยู่ในสนามกับเมสซี่นะครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ก็โด่งดังขึ้นมาในปีที่พาอาร์เจนตินาร่วมเล่นกับไลเนลเมสซี่จนเป็นแชมป์โลกได้นะครับในโคปาอเมริกาก็อเลฮันโดกานาโชก็ถือว่าอยู่ในชุดนั้นนะครับชุดที่เป็นแชมป์โคปาอเมริกานอกนั้นก็ยังมีพวกบรรดาโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับกองหลังอย่างทาเกียฟิโก้กองหลังอย่างมอนทรีออลนะครับอะไรพวกนี้นะจุดแจ้งเกิดอีกคนนึงก็อย่างผู้สาบตูอย่างเอมี่มาร์ติเนสนะครับเอมิเลโน่มาร์ติเนสนี่ก็แทบจะพูดได้ว่าก็เป็นผู้สาบตูอันเดอร์เลดที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะสามารถเป็นผู้สาบตูทีมชาติระดับแชมป์โลกได้มาก่อนเพราะว่าถ้าย้อนดูอดีตแล้วเนี่ยเอมิเลโน่มาร์ติเนสก็เป็นดาวรุ่งนะครับที่อยู่ในสโมสรอาร์เซนอลเป็นคนหนึ่งแหละที่โดนดึงมาร่วมทีมอาร์เซนอลตั้งแต่ยังอายุน้อยๆอยู่เลยแล้วก็ไปภายใต้การร่วมงานกับทางแซงเวนเกอร์ก็ดีนะครับกับทางอูไนเอเมรี่ผมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า

ั้งนอยเออร์มีทั้งยานโนบรักมีทีโบคูตัวมีโอ้โหใครต่อใครณช่วงเวลานั้นนะครับดันเลโนที่มาแจ้งเกิดกับเลเวอร์คูเซนกับอาร์เซนอลนะครับหลายคนมากจอร์แดนพิกฟอร์ดอะไรต่อมีอะไรโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าให้ลิสต์รายชื่อผู้รักษาประตูณเวลานั้นเนี่ยก่อนที่เอมี่มาร์ติเนสเนี่ยจะพาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้อาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยยังไงเอมี่มาร์ติเนสก็ไม่น่าจะติดข่ายท็อป10ผู้รักษาประตูฝีมือดีที่หลายคนจดจำชื่อเขานะเพราะว่ามันยังมีจอร์แดนพิกฟอร์ดยังมีใครต่อใครยังมีบุฟฟอนยังมีดอนนารูมายังโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนะไมค์เมยองที่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเอ็ดวาร์ดเมนดี้ผู้รักษาประตูเซเนกัลที่มาอยู่กับเชลซีแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะณช่วงเวลาใกล้ๆกันก่อนที่เอมี่จะเป็นแชมป์โลกได้นะแต่พอเป็นแชมป์โลกขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าทุกคนประจักษ์ชัดเลยว่าเฮ้ยไอ้เจ้านี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเว้ยฝีมือมันดีกว่าที่เราคิดนะมีทั้งจิตวิทยามีมาดยียวนโกนประสาททำลายสมาธิคู่แข่งนะครับนอกจากจะมีตรงนั้นแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือในการเซฟลูกยิงเซฟลูกจุดโทษอะไรก็ยังมีให้เห็นนะมีท่าดีใจยียวนโกนประสาทฝั่งตรงข้ามนะครับคือทุกอย่างอ่ะทั้งศาสตร์ด้านสว่างและศาสตร์ด้านมืดเนี่ยต้องใช้คำนี้จริงๆเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยมีครบเลยนะแม้ว่าในปัจจุบันก็จะอายุก็โอ้โหเอมี่มาร์ติเนสนี่ก็34 35ได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเอมี่มาร์ติเนสนะแต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะ33ปีนะครับ33ย่าง34ก็ถือว่ายังคงเตะบอลได้อยู่นะครับอีกหลายปีแหละนะสำหรับเอมี่มาร์ติเนสนะอย่างน้อยๆก็ 3-4 ปีต้องมีให้เห็นแหละนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะว่าประกาศชัดเจนตั้งแต่ตอนได้แชมป์โลกสมัยที่แล้วแล้วว่าถ้าครั้งหน้าอาร์เจนตินาได้เป็นแชมป์โลกอีก1สมัยเนี่ยเขาจะประกาศแขวนสตั๊ดเลยแต่ทีนี้เนี่ยในคำว่าแขวนสตั๊ดเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแขวนสตั๊ดกับทีมชาติอย่างเดียวไหมหรือว่าจะแขวนสตั๊ดในระดับอาชีพด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าได้อ่ะถ้าไม่ติดแตกมากจนเกินไปก็น่าจะแค่แขวนสตั๊ดกับทีมชาตินะแต่ว่าถ้าติดมากๆมันถึงจุดอิ่มตัวสุดๆและเป็นตำนานของทั้งทีมชาติไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เห็นเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยแขวนสตั๊ดตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลย33ปีเท่านั้นที่บอกว่าอายุยังน้อยๆเนี่ยเพราะว่าค่าเฉลี่ยของอายุงานผู้รักษาประตูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ35 36ถึงจะแขวนสตั๊ดนะครับอันนั้นก็คือแก่ๆประมาณนึงเลย35 36แขวนสตั๊ดนะส่วนยุคหลังๆมาเราก็จะได้เห็นว่าผู้รักษาประตูหลายคนเนี่ยจะอายุไปถึงนู่นเลย40นอยเออร์ก็40นะครับหรือที่มาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ก็คือไอ้เจ้าวิตินโยนะครับนะของทางเคปเวิร์ดเนี่ยก็อายุ40ปีแล้วก็มาโหทำผลงานได้ดีมากๆนะเคปเวิร์ดคือทีมที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับในช่วง90นาทีเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเคปเวิร์ดนี่คือไม่น่าเชื่องอย่างเป็นทีมนอกสายตาที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะเข้ารอบมาด้วยการเสมอ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ในรอบ32ทีมก็ยังทำผลงานเสมอได้ด้วยนะครับเคปเวิร์ดนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะเป็นตัวอันเดอร์เลดจ๋าๆจริงๆเลยแหละสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ยนะครับกลับมาที่อาร์เจนตินาก็ที่แน่ๆผมเชื่อว่าถ้าได้เป็นแชมป์โลกในสมัยนี้นะ2สมัยติดต่อกันผมคาดว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยน่าจะแขวนสตั๊ดกับทีมชาติเป็นอย่างน้อยนะคงจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนแหละลาเนลเมสซี่เนี่ยในวัยโอ้โห39ปีเข้าไปแล้วอ่ะก็น่าจะแขวนสตั๊ดเลยเหมือนกันแล้วก็เป็นตำนานดาวค้างฟ้าของอาร์เจนไปอีกโอ้โหน่าจะอีกยาวนานเลยนะครับเพราะกว่าจะผ่านพ้นยุคมาราโดน่ามาได้เนี่ยบาติสตูต้าลิเกลเม่ไอมา

0: นะครับหรือว่าใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยมีนักเตะอาร์เจนตินาคนไหนที่สามารถช่วยให้ทีมชาติเฉียดใกล้กับคำว่าแชมป์โลกได้เลยจนมาถึงยุคของไลเนลเมสซี่นี่แหละนะแล้วก็โอ้มันก็ร่วม30 ปีเหมือนกันนะตั้งแต่มาราโดน่า30 กว่าปีด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่มาราโดน่าพาเจนเป็นแชมป์โลกได้แล้วก็ยาวนานมาซะจนถึงยุคของเมสซี่นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ายึดหลักประมาณนี้นะครับก็อาจจะบอกได้ว่าอาร์เจนตินาถ้าหมดยุคเมสซี่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีใครที่สามารถขึ้นมาเป็นตัวความหวังสูงสุดของอาร์เจนตินาคนต่อไปได้อีก10 ปีข้างหน้าไหมอีก20 ปีหรือเปล่าหรือว่าต้องรอถึง30 ปีครั้งหนึ่งเพราะว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยมันจะมีลูกของมันอยู่นะครับทีมชาติเยอรมันก็ดีทีมชาติสเปนก็ดีฝรั่งเศสก็ดีนะครับทุกทีมชาติเนี่ยมันจะมีลูกของมันในยุคนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็จะมีดาวเด่นในอนาคตที่จะยังคงเป็นตัวความหวังของฝรั่งเศสไปได้อีกอย่างน้อยๆก็ร่วม10 ปีก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้ของสเปนก็ยังมีพวกดาวรุ่งที่ยังรอเวลาพิสูจน์ตัวเองอยู่อย่างน้อยๆอ่ะ10 กว่าปีต้องมีให้เห็นนะครับกาบีเปดีอุบาซี่อะไรพวกนี้นะส่วนในตำแหน่งศูนย์หน้านี่ก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสเปนมีศูนย์หน้าตัวไหนที่น่าจับตามองบ้างนะครับส่วนในตำแหน่งปีกขวาก็อ่ะยังมีลามินยามาลทางซ้ายก็ยังมีไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดชื่อคร่าวๆขึ้นมาแล้วเนี่ยในอนาคต10 ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่สเปนจะกลับมาครองความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหลังจากที่เคยทําไว้เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็สเปนเนี่ยในช่วง10 ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะห้ำหั่นกับฝรั่งเศสส่วนถ้าถามถึงทีมชาติอังกฤษนะครับอังกฤษนี่ก็แน่นอนแหละในช่วง10 ปีต่อไปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นยุคของดีแคนไรส์นะครับบูกาโยซาก้ามอร์แกนโรเจอร์นะครับและรวมไปถึงไอ้เจ้าจูดเบลลิงแฮมด้วยน่าจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติอังกฤษในช่วงยุค10 ปีต่อจากนี้ไปแต่ถามว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยบรรดาทีมพวกนี้เนี่ยใครที่เข้าข่ายได้ลุ้นทีมได้ลุ้นการเป็นแชมป์โลกมากที่สุดผมมองว่าก็เหลืออยู่แค่สเปนกับฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนอาร์เจนตินาอย่างที่ผมบอกไปยุคต่อไปนี้เนี่ยในยุคที่ผมเชื่อได้ว่าหลังจากจบครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไลเนลเมสซี่จะแขวนสตั๊ดในนามทีมชาติยังมองไม่เห็นจริงๆครับว่าใครจะขึ้นมารับไม้ต่อจากเมสซี่ในยุคต่อไปได้นะนั่นแหละคือบททดสอบชิ้นใหญ่มากๆของไลเนลสคาโลนีผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาว่าจะเฟ้นหาเพชรเม็ดงามคนต่อไปเป็นใครเอนโซ่แฟนเดสไหมที่จะขึ้นมาเป็นเดอะแบ็คคนต่อไปหรือจะสามารถผลักดันศักยภาพของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ให้มันพีคได้มากกว่านี้นะครับหรือจะเป็นนิโก้ปาสดาวรุ่งจากอะคาเดมีของเรอัลมาดริดที่ปัจจุบันอยู่กับโคโมแล้วก็หลายทีมจับตามองสถานการณ์อยู่ว่านิโก้ปาสจะตัดสินใจย้ายออกจากโคโมเมื่อไหร่นะครับแต่ละคนที่พูดชื่อมาเนี่ยยังมีช่วงเวลาที่จะรับใช้ทีมชาติได้อีกนานโขเลยนะโดยเฉพาะนิโก้ปาสในวัย21 ปีเนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี13-14 ปีให้ได้ใช้งานกันแหละในนามทีมชาตินะครับแล้วก็กับการที่อยู่เก็บเลเวลกับโคโมเนี่ยผมว่าเป็นสเต็ปที่ดีมากก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่มากกว่านี้ในอนาคตนั่นเองนะก็จะเกริ่นกันประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเบรกนี้ดูจากเวลาครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: Follow the games

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
6: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอชเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม้ของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
7: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นะครับเจ้านายปูนปูน
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์ กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วัยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
16: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
17: Follow the games.
4: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลมาแล้วนะ
18: สวัสดีครับ
4: เมื่อคืนได้ดูไหมไม่ได้ดูสิ
18: ไม่ได้ดูฮะอาจารย์
4: 6ประตูต่อ4นะครับอังกฤษ
18: โอ้โหระเบิดระเบ้ออิงกัน
4: ก็เลยได้ว่าได้ดูแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าไม่ได้ดูแบบเต็มที่อ่ะนึกออกไหมเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่านัดชิงอันดับ3มาส่วนมากมันจะเป็นการขนนักเตะสำรองลงเล่นแล้วก็เอาคนตามตรงอ่ะมันก็ดูจะไม่ค่อยมีกระฉิกกระใจอยากจะเล่นสักเท่าไหร่หรอกสำหรับนัดชิงที่สามอ่ะนะมาได้ดูตอนช่วงครึ่งหลังตอนเห็นสกอร์ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ย
18: เออมันเล่นอะไรกันเนี่ย
4: มันอะไรวะเนี่ยครึ่งแรกล่อไป 4-0 เลยเหรออังกฤษทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมอยู่ดีอังกฤษมันมาดุจังเลยวะโอ้โหครึ่งแรกซัดฝรั่งเศส 4-0 เอ็มบัปเป้ทำอะไรไม่ได้เลยบรรดาเกมรุกของฝรั่งเศสเจาะเกมรับอังกฤษไม่ได้เหรอวะก็ยังงงๆอยู่นะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยอังกฤษส่งสำรองลงค่อนข้างเยอะกว่าได้ซ้ำไปไม่ใช่เดี๋ยวขออภัยต้องบอกว่าฝรั่งเศสขนสำรองลงเยอะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยใช้ดีนแฮนเดอร์สันเป็นผู้รักษาตัวสำรองซึ่งก็เอ็มบัปเป้มันเจาะดีนแฮนเดอร์สันไม่เข้าหรือว่าในครึ่งแรกนะครับก็ยังงงๆอยู่นะ4ประตูในครึ่งแรกนะครับ2ประตูจากปูโยซาก้าแล้วก็อีก2ประตูจากทางเอสลีย์คอนซ่าที่มงฟุตเข้าไปเลยนะแล้วก็ดีแคนไลท์เนี่ยปั่นสุดสวยเลยปั่นฟุบเข้าไปเลยนะครับ
17: จังหวะของดีแคลไลซ์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้มันต้องโทษตัวผู้เล่นฝรั่งเศสจริงๆนะที่ไม่แน่ใจว่ากระจิตกระใจเหม่อลอยหรืออะไรก็แล้วแต่คือดีแคลไลซ์สัตว์บอลได้จากแดนกลางแล้วก็พาขึ้นไปดื้อเลยไม่มีนักเตะฝรั่งเศสที่จะทำท่าว่าจะเข้ามาแย่งบอลสกัดบอลหรือเข้ามาแท็กหรือเข้ามาอะไรเลยดีแคลไลซ์ก็ไปของเขาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีก็มองเห็นเหลี่ยมปุ๊บก็ซัดไกลนอกกรอบเขตโทษเสียบมุมเสาไกลเข้าไปตึ้มในจังหวะเอสลีย์คอนซ่าก็ดีแคลไลซ์ก็เปิดจากลูกเตะมุมคอนซ่าก็เทคตัวขึ้นหม่งง่ายๆเข้าไปโบ๊ะเนื้อบุคโยซาก้าอีก2ประตูนะครับของบุคโยซาก้านี่ก็เป็นจังหวะที่ไปกันเองกัน2คนกับมาคาร์แลฟอร์ด
18: บุ
17: คโยซาก้าขึ้นมาม
18: ันควรจะจบผมดูไฮไลท์มันควรจะจบตั้งแต่แรดฟอร์ดแล้ว
17: ฟอร์ดหลุดเดียวใช่ไหมยิงไปติดเมยองกระดอนกลับเข้ามาซาก้าซาก้าให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไหลกลับมาให้ซาก้าซาก้ายิงบึ๊บเข้าไปก็แบบโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็ลูกที่3นี่เดี๋ยวก่อนนะผมจำภาพไม่ได้ลูกที่3ของบุคโยซาก้าเอ้ยขออภัยลูกที่4ที่เป็นประตูของซาก้านี่มันมายังไงวะ
18: อ๋อมันยิงซ้ายยิงเสียบมุมเข้าไปจากจังหวะพลาดอะมั้ง
17: เออใช่ไหม
18: เออแล้วยิงหักข้อด้วยซ้ายอะแถวหัวกระโหลก
17: พอจะนึกออกแล้วพอจะนึกออกแล้วที่ยิงฟุบเข้าไปเลยนะ
18: ก็แบบยิง
17: งงไปเลย
18: ซ้าย
17: ก็ยังงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฝรั่งเศสทำไมกระจิตกระใจมันดูเหม่อลอยจังเลยวะทั้งที่มิเกลลิเซ่ก็อยู่นะครับเดเซดูเอก็อยู่เอ็มบัปเป้ก็อยู่แต่กลายเป็นว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็เกิดดราม่าขึ้นเยอะแยะไล่ไปตั้งแต่รายานเชอร์กีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกจากแมนซิตี้เมินใส่ดีดีเย่เดชองที่พยายามจะเรียกเข้าไปติวนะว่าแบบต้องเล่นยังไงอะไรยังไงเชอร์กีมันก็เหมือนกับบ่นๆแล้วก็เดินหนีหายไปจากเดชองนะครับคือแผลใจระหว่างเชอร์กีกับเดชองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วรอบนั้นก็เชอร์กีก็ไม่แฮปปี้กับการที่เดชองไม่ค่อยให้โอกาสเชอร์กีได้ลงเล่นให้โอกาสลงเล่นเปลี่ยนตัวเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มานัดนี้ก็เห็นเลยว่าแบบเชอร์กีมันดูแบบกระด้างกระเดื่องใส่เดชองนะครับก็จะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอดูนะว่าในยุคต่อไปของซีดานเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็อุตส่าห์ตามตีมาได้4ประตูเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ2ประตูของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ทำให้ณเวลานี้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เขายิงไปแล้ว10ประตูขึ้นท่านว่าที่รางวัลดาวซันโวของประจำทัวร์นาเมนต์ไปแล้วถ้าหากว่าเมสซี่ในนัดชิงเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะยิงได้สัก2ลูกก็จะเทียบเท่ากับเอ็มบัปเป้แล้วก็ถ้าเขานับจากลูกแอสซิสต์ด้วยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเมสซี่ได้เป็นทั้งดาวซันโวแล้วก็ถ้าได้แชมป์โลกด้วยนะเมสซี่ก็น่าจะได้ผู้เล่นประจำทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วแหละนะครับ
18: ครับ
17: คิดว่า
18: จะลุ้นอ่ะ2นะของเมสซี่ได้หรือเปล่า2แชมป์back to back เลยหรือว่าจะถือกำเนิดนับหนึ่งลามินยาเมายุคสมัยของยาเมานะฮะอันไหนมันจะคู่ควรกว่ากันนะ
17: ผมว่ายาเมาเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้นะเท่าที่นั่งดูสเปนก็ผมว่าค่อนข้างที่จะงั้นๆนะไม่ได้หวือหวาไม่ได้ว่าเป็นพระเอกชูโรงอะไรขนาดนั้นนะกับคู่พาร์ทเนอร์เขาอย่างนิโก้วิลเลียมก็เจ็บออดออดแอดมาได้ลงในเล่นในช่วงนัดท้ายๆนี่แหละในรอบลึกๆถึงได้ลงมาเล่นบ้างก็มันดู ธรรมดามากเลยสำหรับในมุมผมนะเท่าที่ดูอ่ะผมว่ายาเมากับนิโก้วิลเลียมต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการที่จะขึ้นมาเป็นเดอะแบ็คของสเปนนะแต่ด้วยอายุก็น่าจะมีเหลือเฟือแหละระยะเวลาในการยกระดับฝีเท้าของทั้งสองคนนะครับทั้งนิโก้วิลเลียมแล้วก็ลามินยามาเพราะว่าสองคนนี้อายุแตกต่างกันก็ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะก็อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันแหละยาเมายังไม่20ไอ้วิลเลียมก็20ต้นๆนิดๆเท่านั้นเองนะปัจจัยหลักของสเปนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความเป็นสเปนการต่อบอลการครองบอลที่มันทำได้ดีกว่าคู่ต่อสู้ในการที่ครองจังหวะการเล่นได้มากกว่าคู่ต่อสู้แทบจะทุกนัดนะครับสำหรับทีมชาติสเปนเนี่ยมันติดปัญหาเดียวคือจังหวะจบมันยังดูทำได้น้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับสเปนในยุคเก่าๆที่มีศูนย์หน้าแบบโอ้โหโหดๆหลายคนเลยนะราอูลกอนซาเลสเฟอร์นันโดตอเลสแล้วใครอีกล่ะพวกใครอีกศูนย์หน้าสเปนดาบิซิลบาไม่ใช่ดาบิ
18: ยา
17: อะไรพวกนั้นใช่ไหมแล้วก็ยังมีพวกตัวเจ้าไปหาหลายๆคนในยุคปี2000ต้นๆอ่ะพวกดีโก้ทิสตันอะไรพวกนั้นใช่ไหมที่โตใหญ่ๆร่างเบิ่มๆทั้งหลายเงี้ยนะครับแต่พอมาณช่วงหลังที่พอสเปนรู้ว่าสไตล์ฟุตบอลสเปนเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาใช้จังหวะการเล่นแบบศูนย์หน้าระบบฟอลส์ไนน์ที่แบบไม่ใช่ศูนย์หน้าจ๋าๆซะทีเดียวเงี้ยนะมันก็เลยทำให้สเปนค่อนข้างที่จะรักษามาตรฐานในการระบบการเล่นไว้ได้ส่วนจำนวนประตูที่ทำได้มันแล้วแต่จังหวะของเกมอะเกมไหนที่เหนือกว่ามากๆแล้วจังหวะมันลงล็อกมากๆก็อาจจะได้เห็นลูก2ลูก3ลูก4แต่ว่าถ้าเกมไหนที่มันจังหวะจบมันไม่ลงล็อกอะแต่โดยรวมเปอร์เซ็นต์การครองบอลอะสเปนอะเหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแต่ทัวร์นาเมนต์นี้หลายคนก็ผมเห็นนะหลายคนทั้งในไทยทั้งของต่างประเทศนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะยกเครดิตให้กับโรดี้นะก็เป็นหัวใจหลักในแดนกลางของสเปน
18: เมียนอ่ะค่อยเจ็บกว่าใช่ไหม
17: ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าหากว่าโรดี้พาสเปนเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยบัลลังดอร์สมัยที่2หรือเปล่าแต่มันจะค้านสายตาของใครหลายๆคนหรือเปล่าเพราะว่าเมสซี่ก็ทำได้ดีมาโดยตลอด
18: เป็นคนสำคัญน่ะเมสซี่อะ
17: แฮร์รี่เคนน่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยแม้ว่าจะยิงได้5ประตูก็ตามแต่ว่าโดยรวมแล้วแฮร์รี่เคนก็ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากนะทัวร์นาเมนต์นี้นะแม้ว่าจะทำประตูได้ก็เถอะนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าดูกันแล้วเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแหละแจ้งเกิดเต็มๆเลยสำหรับทีมชาติอังกฤษโหถ้าพูดถึง
18: เท่มากเลยนะโหจูดก็นั่นแหละเต็มๆเลยแบบทั้งยิงทั้งจ่ายเป็นแบบโอ้โหคู่หูพันเนอร์ได้เบอร์สิบยาวๆอ่ะเมสซี่อาจจะมีเมสซี่เบอร์10นี่ก็น่าจะเป็นยุคสมัยของเบอร์จูดเบลลิงแฮมนะครับของเบอร์10ไม่ค่อยมีนะจอมทัพเบอร์10ทีมชาติอังกฤษอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมอ่ะใคร
17: ก่อนหน้านั้นก็
18: จริงนะ
17: ก่อนหน้านั้นก็เท็ดดี้เชลลิงแฮมที่ใส่เบอร์10ตอนลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
18: ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เบอร์ก็ไม่ใช่แบบไม่รู้ตัวลุกอ่ะก็เป็นศูนย์หน้าธรรมดานะฮะ
17: เพราะว่าสมัยก่อน
18: โอเว่นอย่างเงี้ยก็ใส่เบอร์10ใช่ไหมโอเว่นก็เป็นศูนย์หน้าเชลลิงแฮมก็ศูนย์หน้าแต่หมายถึงเบอร์10แบบปั้นเกมแบบซีดานอย่างเงี้ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหมือนเมสซี่เหมือนซีดานเหมือนอะไรเงี้ย
17: ก็
18: ไม่มีนะไล่เดียงมาใครเบอร์10ต้องโอเว่นเท็ดดี้ใครกัน
17: เบอร์10นะก็จะมี
18: แรดฟอร์ด
17: ยุคที่เราทันนะชอนไลฟ์ฟินลิปศูนย์หน้าล็อบบี้ฟาวเลอร์ศูนย์หน้าแอนดี้โคเยนไลท์ศูนย์หน้าหมดเลยมีมิดฟิลด์ตัวรุกแมทธิวเลติเซียนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุก
18: ก็มาแค่แบบ
17: เพราะว่าได
18: ้แวบๆเลย
17: ตอนนั้นก็เป็นปีเตอร์เทาเจมส์เดฟโฟไมเคิลโอเว่นแอนดี้จอห์นสันก็ศูนย์หน้ามียุคหนึ่งเจอหลาดมาใส่เบอร์10
18: จริงเหรอ
17: ยุคหนึ่งเจอหลาดมาใส่เบอร์10นะครับนอกนั้นก็สจวตดาวนิงใส่เบอร์10แต่สจวตดาวนิงคือปีกซ้ายก็ไม่ใช่ตัวจอมทัพจับบี้อักบลฮอก็ศูนย์หน้าลูนี่ศูนย์หน้าแจ็ควิลเชียอันนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนหน่อยนะครับในตำแหน่งเพย์เมเกอร์ทอมเคเวอรี่ในตำแหน่งมิดฟิลด์เพย์เมเกอร์มาคัตและฟอร์ดก็ตัวลุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายลอสบัคลี่อันนี้ตรงตามตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวจอมทัพเจดอนซันโชก็เป็นตัวลุกริมเส้นเมสันเมาส์ก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนเมสันเมาส์เขาโดนจับเล่นตำแหน่งไหนเพราะมันโดนเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะนะแทรลี่วิงนี่ก็มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเจสซี่ลินการ์ดก็แผงฤทธิ์อยู่พักหนึ่งใช่ไหมเจสซี่ลินการ์ดแผงฤทธิ์อยู่พักหนึ่งนอกนั้นก็เป็นลาฮิมสเตอร์ลิงเจลอดโบเวนนี่ก็เป็นตัวริมเส้นหมดเลยเทนเล็กซานเดอร์อโนเคยใส่เบอร์10อยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาจูดเบลลิงแฮมเนี่ยน่าจะตรงตัวสุดแล้วกับตำแหน่งมิดฟิลด์จอมทัพแต่ดันไปใส่เบอร์10เนี่ยแหละมันก็เลยแบบเลยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมิติใหม่ของทีมชาติอังกฤษก็ว่าได้นะครับเพราะอย่างที่พูดไล่เรียงชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะคือตัวเล่นในแนวรุกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือศูนย์หน้านะครับมิดฟิลด์ที่มาได้ใส่เบอร์10เนี่ยน้อยคนมากๆในยุคช่วง30ปีหลังมาเนี้ยนะ
18: ครับ
17: นี่ครับปัจจุบันก็เป็นจูดเนี่ยแหละนะที่ถือครองเบอร์10เบอร์11ปัจจุบันก็คือมาร์คัสแรชฟอร์ด
18: นะอยู่ไปอีกยาวๆเป็น10ปีอ่ะจูดอ่ะเบอร์10ยาวๆเลย
17: และด้วยตำแหน่งด้วยบทบาทการเล่นอะไรเงี้ยมันทุกวันเนี้ยเบอร์10มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นศูนย์หน้าคู่พาร์ทเนอร์ศูนย์หน้าคู่แบบสมัยก่อนเนี่ย9คู่กับ10 10มันคือตำแหน่งที่ต่ำยืนอยู่หลังเบอร์9ไปซะแล้วไงทุกวันนี้นะ
18: คร
17: ับ แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆชาติพวกบรรดาเบอร์10ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมิดฟิลด์จอมทัพนะครับก็น่าจะลงตัวแล้วล่ะกับจูดเบลลิงแฮมกับตำแหน่งเบอร์10นะ
18: แล้วลูกยิงปิดกล่องนิ่งๆมากเลยนะโยกแล้วโยกอีก
17: ใช่
18: เลื้อยเข้าไปเลี้ยงเข้าไปโห
17: ดึงจังหวะหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยยิงแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยนิ่มพูดได้เลยนะความนิ่งความอะไรเนี่ยมันเกินอายุเด็ก21-22ปีไปแล้วนะดึงจังหวะหนึ่งกึกให้ตัวผู้เล่นแบบว่าเสียจังหวะสไลด์แล้วก็ค่อยยิงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ลักษณะของเด็กอายุ20ต้นๆแล้วนะสไตล์การเล่นความนิ่งความอะไรต่างๆแบบเนี้ย
18: ใช่เล่นเหมือนคนโตอ่ะ28อ่ะ
17: มันคือนักเตะที่ประสบการณ์สูงมากๆเลยนะ
18: ก็ถือว่าสูงแล้วอ่ะนะสูงเร็วมากตั้งแต่ดอทมูลต้อง
17: เบอร์10
18: เครื่อง
17: เบอร์10นอกจากจูดก่อนหน้านี้ก็มีเอเซ่จีลิชแล้วก็ฟิลโฟเดนซึ่งก็เกือบจะเป็นตำแหน่งเดียวกันแหละนะครับเอเซ่จีลิชโฟเดนเนี่ยนะก็เกือบจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์จอมทัพเหมือนกันนะครับแต่น่าจะลงตัวสุดแล้วล่ะอย่างที่คุยกันเนี่ยว่าน่าจะเป็นจูดเนี่ยแหละที่น่าจะลงตัวสุดละทีนี้เนี่ยพอพูดมาอย่างนี้เนี่ยโอ้มาดริดในยุคต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
18: ครับ
17: จูด
18: ถ้าตัวยังอยู่ครบๆนะเล่นด้วยกันอีก5ปีได้อะ
17: เบลลิงแฮมเป็นจอมทัพ นะครับแล้วก็ไม่รู้แหละว่าหน้าเป้าในอนาคตเดือนปี2ปีข้างหน้านี้จะเติมใครเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยแต่เบื้องต้นก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้ใช่ไหมทางขวาถ้าเกิดไปเอามิเกลลิเซ่จากบาเยิร์นมาได้อีกทางซ้ายถ้าเคลียร์ลงตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ได้นี่แค่4ชื่อในแผงเกมรุกโอ้โหก็โคตรโหดแล้วนะแล้วในแผงกลางที่เล็งอยากจะได้ไอ้เจ้าเอนโซ่ฟานันเดสจากเชลซีอีกก็ไม่รู้แหละว่าแดนกลางจะจับคู่กับใครถ้าได้เอนโซ่มาจริงอ่ะชูเอมานี่คามาเวงก้าหรือว่าจะจับคู่กับเฟเดริโกวาเวเด้ก็ตามก็โอ้เอาแค่เด็กรายชื่อแค่คร่าวๆมาเนี่ยให้ผมว่ามันน่าจะต่อกรกับบาซ่าได้ดีกว่าปี2ปีที่ผ่านมานะคือด้วยการที่เราเห็นฟอร์มณเวลานี้ของผู้เล่นพวกนี้แล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอะไอ้เจ้าวินิซิอุสจูเนียร์ก็โดดเด่นสุดในทัพบราซิลเอมบัปเป้ก็โดดเด่นสุดในฝรั่งเศสมิเกลลิเซ่ก็เทียบเคียงกันมาเบลลิงแฮมเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหอังกฤษตอนนี้นี่น่าจะขาดไม่ได้แล้วล่ะนะครับเอนโซ่ฟานันเดสก็ทำอาจจะยังไม่ใช่นักเตะมาดริดนะเวลานี้แต่ว่าก็มีข่าวว่ามาดริดอยากจะได้เนี่ยแต่ถ้าพูดถึงว่าในกรณีถ้าเป็นเป้าหมายของมาดริดณเวลานี้เอนโซ่มันก็โอ้โห 2-3 ประตูที่เดี๋ยวกันนะเอ็นโซ่น่าจะ2ประตูเบื้องต้นหรือเปล่ากับทัวร์นาเมนต์นี้เดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์หน่อยว่าเอ็นโซ่กี่ประตูแต่ที่จำได้อะเบื้องต้นเนี่ยคือ2ประตู
18: แล้วก็เห็น
17: ที่แล้วก็เป็น2ประตูที่ใช่2ประตูนะครับ6นัดทำไป2ประตูแล้วก็เป็น2ประตูสำคัญในการเข้ารอบต่อไปของอาร์เจนตินาทั้ง2ประตูเลยด้วยนะโหมัดอีกในยุคต่อไป
18: ล
17: ู
18: กขอน้ำหนักนี่สุดยอดเลยนะโอ้ลึกขวาเลยลูกเด็ดหนวดสิงโต
17: ลูกยิงไกลนะโหนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่ามัดดิกเนี่ยในอนาคต 2-3 ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเพราะส่วนตัวผมเชื่อว่าการกลับมาได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งของฟลอเรนติโน่เปเรสเนี่ยอย่างน้อย4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยในช่วงระยะเวลาของเขาในการเป็นประธานสโมสรเนี่ยน่าจะต้องมีการสังคายนานักเตะมาดริดอีกเยอะพอสมควรเลยแหละที่แน่คือบรรดาพวกเกมรับทั้งหลายที่มันเดี๋ยวเจ็บเนี่ยน่าจะโดนปล่อยตัวทิ้งกันยับเลยดาวิดอาราบ้าก็ไปแล้วนะครับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะเอดามิลิเตาก็เดี๋ยวเจ็บก็น่าจะต้องโดนปล่อยออกจากทีมแหละเพราะว่าถ้ามีอยู่ในทีมแล้วเดี๋ยวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียผลประโยชน์ของทีมอ่ะใช่ไหมปอลองเมนดี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็น่าจะต้องโดนปล่อยแล้วก็หาใครเข้ามาเพิ่มเบื้องต้นอ่ะที่เป็นข่าวก็คือกำลังจะได้มาร์คคูเอย่าไปร่วมทีมในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับสำหรับเรอัลมาดริดส่วนแบ็คขวานี่ผมไม่แน่ใจว่าดีลของไอ้เจ้าดันเซลดุมฟรีจากอินเตอร์มิลานเนี่ยมันสำเร็จรู้ล่วงแล้วหรือยังนะเพราะว่าช่วงทัวร์นาเมนต์เปิดแรกๆก็มีข่าวว่ามาดริดจะดึงดันเซลดุมฟรีแบ็คขวาชาวเนเธอร์แลนด์จากอินเตอร์มิลานแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขา 100% หรือยังนะเพราะว่าข่าวมันก็เงียบๆ
18: น่าจะไม่น่าเหลือนะไม่รอดหรอก
17: ฮะผมขอดูให้ชัวร์นิดนึงดันเซลดุมฟรีนะครับว่าย้ายโอเคดันเซลดุมฟรีชัดเจนแล้วนะว่าโปรไฟล์เราย้ายไปอยู่กับมาดริดแล้วนั่นหมายความว่าแบ็คขวาเนี่ยได้ตัวมาเพิ่มแล้วอะไรสำรองก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานงนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็ยังมีพวกดาวรุ่งอย่าง ดินฮอยเซนนะครับที่ยังอยู่นะส่วนลาอูอัลเซซิโอก็มีข่าวว่าอาจจะโดนปล่อยซึ่งถ้าปล่อยลาอูอัลเซซิโอออกไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยข่าวในตัวผู้เล่นเกมรับของมาดริดเนี่ยมันยังน้อยมากๆเลยนะรายชื่อเบื้องต้นเนี่ยลาอูอัลเซซิโอยังอยู่นะครับอัลวาโรคาเรลาสในตำแหน่งแบ็กซ้ายดีนฮอยเซนนะครับดาวิดฮิมิเนสนะที่เบื้องต้นนะครับมาดริดนี่ได้ต้องทุ่มงบกับบรรดาผู้เล่นเกมรับอีกอย่างน้อยๆอ่ะ3คนต้องมีเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะจะไปคาดหวังกับเอเดร์มิลิเตาที่มันเดี๋ยวเจ็บมันก็เสียผลประโยชน์ของทีมอ่ะนะแล้วก็ปล่อยอาราบ้าไปแล้วด้วยแล้วก็อันโตนิโอลูดิเกอร์นี่ก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเพิ่มนะครับฟลองเมนดี้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายจะปล่อยเพราะว่าพี่แกปีหนึ่งฤดูกาลหนึ่งลงเล่นไม่ถึง10นัดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันนะที่ได้เข้ามาในตำแหน่งเกมรับ3คนที่คอนเฟิร์มแล้วดาเซดูฟีแบ็คขวาคูคูเอย่าแบ็คซ้ายแล้วก็โกนาเต้เซ็นเตอร์แบ็คนั่นหมายความว่าณเวลานี้เนี่ยมาร์ดิกเบื้องต้นเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็ค4คนก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกว่าน่าจะกาชื่อไอ้เจ้ามิลิเตาทิ้งไปก่อนเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะเหลืออินฮอยเซนลูดิเกอร์อาเซซิโอแล้วก็โกนาเต้นะครับ
18: ครับเราไม่ยากนะในชื่อก็ลุ้นครับนะมองว่าไงฮะ
17: ทูเรื่องอะไร
18: ทีมชนะเวอร์
17: รักพี่เสียดายน้องมากมาก
18: ยังไง
17: แล้วผมเคยพูดไว้แล้วว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสองทีมเลยไม่ว่าใครจะได้สำหรับสเปนเนี่ยนะครับสเปนเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเขาว่าเคยได้แชมป์ยูโรปี2008และ2012
18: แล้วได้แชมป์ใหญ่ยุคอินเตอร์ซาวี
17: แล้วก็ได้แชมป์โลกขั้นกลางปี2010ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับณเวลานี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาได้แชมป์ยูโร2024ถ้าครั้งนี้ฟุตบอลโลก2026เขาได้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะทำประวัติศาสตร์เทียบเท่านะครับเทียบเท่ากับยุครุ่งเรืองของสเปนอะคือยูโรแล้วมาได้บอลโลกแล้วก็ไปลุ้นยูโรครั้งหน้า2028ถ้าสเปนได้จะเทียบเท่ากับยุคตำนานของสเปนยุคชาบี้ยุคอินิเอสตายุคตอร์เรสยุคอะไรพวกนั้นนะที่เขาทำไม่ได้อะนั่นคือแค่เทียบเท่านะแต่ถ้าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ย2030เนี่ยถ้าสเปนได้ฟุตบอลโลกครั้งนั้นครั้งนี้และครั้งนั้นด้วยจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมชาติสเปน
18: ครับ
17: ในทางกลับกันแล้วเนี่ยสำหรับทีมชาติอาเจนนะครับทีมชาติอาเจนนี่ก็ต้องบอกว่าเขาได้โคปาอเมริกานะครับแล้วก็ไปได้ฟุตบอลโลกแล้วก็ได้โคปาอเมริกาแล้วครั้งนี้เนี่ยถ้าได้ฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่า4ถ้วยเมเจอร์ทั้งในระดับทวีปและในระดับโลกอาเจนได้ครบหมดเลยนะในรอบเกือบ10ปีอ่ะอาเจนคว้าได้ทุกถ้วยอ่ะนี่คือประวัติศาสตร์ที่มันน่าจะพูดได้เลยว่ามันยิ่ง
18: ใหญ่ไม่มี
17: แ
18: ล้วหนึ่งเดียว
17: มันยิ่งใหญ่กว่ายุคของมาราโดน่านะ
18: ยิ่งใหญ่กว่าใ
17: ช่
18: ด้วยความแบบเป็นทีมเวิร์คอันหนึ่งอันเดียวกันมีท่านผู้นำเมสซี่แบบยิ่งกว่าเป็น พระราชาแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยส
17: ได้
18: ก
17: ไ
18: ั
17: หม
18: ดล้มเองล้มนิดล้มหน่อยไม่ได้ต้องกูกันละพวกแก๊งมาเฟียทั้งหลายเดอปงเดอปอมาแบบเตะใครเตะได้นะแบบก็ลงไปเจ็บแต่ว่าพอสังเกตพอเมสซี่โดนเคาะข้อเท้าโดนเสียบเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องเลย
17: มาราโดน่าเนี่ยเขาพาอาเจนได้แชมป์ปี86ใช่ไหมที่เม็กซิโกนะครับได้เป็นแชมป์โลกในครั้งนั้นส่วนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยในปี91 1991ที่ชิลีเนี่ยโคปาอเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชุดนั้นเนี่ยมาราโดน่าอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์น่ะคือบาติสตูต้านะครับในปี91โคปาอเมริกาที่ชิลีนะครับในปีนั้นนะอาร์เจนติน่าเป็นแชมป์ดาวซันโวคือบาติสตูต้านะครับโอ้แล้วก็นักเตะประจำทัวร์นาเมนต์คือเลโอนาร์โดนะนะครับเลโอนาร์โดโรดริเกสส่วนในปี93เนี่ยก็ยังคงเป็นอาร์เจนตินาได้แชมป์2สมัยติดต่อกันนะสำหรับโคปาอเมริกานะครับในปี93นี่จัดขึ้นที่เอลกวาดอร์นะครับที่เอลกวาดอร์อาร์เจนตินาเนี่ยได้เป็นแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าดิโก้มาราโดน่าอยู่ในชุดนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมต้องขอดูหน่อยนะว่าในชุดนั้นเนี่ยมันเป็นมาราโดน่ามาราโดน่าอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ด้วยก็โอเคถ้าอยู่ด้วยนะถ้าในกรณีอยู่ด้วยมันก็ยังพอพูดได้ว่ามันก็เทียบเคียงได้กับเมสซี่ณเวลานี้แหละที่พาเป็นแชมป์โคปาแล้วก็ได้ฟุตบอลโลกด้วยแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่อยู่เดียโก้มาราโดน่าไม่ได้อยู่ในชุดแชมป์โคปาปี91
18: ไม่อยู่นะ
17: มันเป็นยุคใหม่ที่นำทีมโดยพวกบรรดาดาวรุ่งอย่างบาติสูต้าอะไรพวกนี้แล้วนะมาราโดน่า
18: ก็หมดดาวแล้วบาติสูต้าอาริโอออเทก้า
17: เพราะว่าเอาจริงๆก็คือมันคือ5ปีหลังจากที่มาราโดน่าพาได้เป็นแชมป์โลกแหละมันก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าจะไม่มีชื่อมาราโดน่าในการเป็นแชมป์โคปาปี91เนี่ยพวกไอ้เจ้าซิเมโอเน่เนี่ยได้ขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่นะครับบาติสตูต้าได้ขึ้นมานะมีใครอีกไหมที่เราพอจะคุ้นชื่อถ้าเราคุ้นชื่อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองคนนี้แหละบาติสตูต้ากับไอ้เจ้าซิเมโอเน่นะในปี91นะครับแต่ณเวลานั้นก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอยู่แหละนะในปี91เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสืบในปี93ที่ได้เป็นแชมป์โคปา2สมัยติดต่อกันนี่คือไม่มีชื่อของมาราโดน่าเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้เมสซี่พาเป็นแชมป์ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าโอ้โหปี2021ได้แชมป์โคปาปี2024เป็นแชมป์โคปาเมสซี่ทำได้2โคปาแล้วก็ขั้นกลางด้วยแชมป์โลก1สมัยแล้วถ้าครั้งนี้ก็คือโคปา2แชมป์โลก2และยังรวมไปถึงไอ้เจ้าไฟนอลลิสมาอะไรนั่นด้วยนะที่เอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาแข่งกันอะอาเจนเจอกับอิตาลีในตอนนั้นนะครับก็เท่ากับว่า5เมเจอร์ถ้วยเมเจอร์หลักๆติดต่อกันเลยนะนั่นคือติดต่อนะครับคือไม่มีเว้นสมัยอะคือ2สมัยติด2สมัยติดแล้วก็ตามด้วยแชมป์ไฟนอลลิสมาอะไรนั่นนะก็ ชัดเจนครับว่าก้าวข้ามตำนานของดิโก้มาลาโรน่าได้ชัดเจน
18: ชัดเจนอ่ะก็อยากเห็นครับมันคนละฟิลนะแบบคราวก่อนสี่ปีก่อนแบบอะไรขอสักทีเหรอวะเมสซี่มันไม่เคยได้ไงแบบขอทีแต่ตอนแต่สี่ปีนี้ความรู้สึกผมก็ต่างกันออกไปนะไม่ได้ลุ้นไม่ได้กดดันอะไรมากมายได้ก็เป็นโบนัสเพราะว่าเคยได้ครบมาหมดแล้วถ้วยรางวัลโทฟี่สถิติต่างๆไม่จำเป็นต้องไล่ล่าไม่ต้องพิสูจน์ว่าพิสูจน์ให้ชาวเจนีน่าแล้วเพราะมันเฉลิมฉลองสุดบ้าคลั่งไปแล้วเมื่อ4ปีก่อนแต่คราวนี้กลุยทางมาถึงรอบชิงได้ผ่านแต่ละด่านตะลุยมาก็เหลืออีกแค่9เดียวแล้วที่สำคัญเป็นนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเลโอเนลเมสซี่แล้วจะจบยังไงคือว่าน่าจะสวยงามอ่ะน่าได้มันมาเจอสเปนด้วยไงที่สำคัญมันก็เลยสวยงามเพราะว่าถ้าเกิดเจอฝรั่งเศสเจออังกฤษก็อาจจะไม่สวยขนาดนี้นะตามคาดผมนะผมคิดเองนะคิดว่าแบบเหมือนเมสซี่มาเจอบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเป็นผู้เล่นสเปนเหมือนครึ่งค่อนชีวิตของเมสซี่มันมาตั้งแต่ขอบเสือผืนหวานใบมาตั้งแต่9ขวบ10ขวบอะไรเงี้ยมาอยู่สเปนเนี่ยก็แทบจะเป็นพลเมืองของสเปนไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องเป็นไม่มีรุ่นพี่แล้วล่ะรุ่นน้องเต็มไปหมดเลยอ่ะนะรามินยาเมาที่เคยอาบน้ำด้วยกันตั้งแต่จับรามินมาอุ้มอาบน้ำหรือว่าพวกเปโดเปดรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักเตะสเปนก็แบบก็รู้จักเมสซี่ดีอะไรเงี้ยนอกเหนือบาซ่าก็รู้จักดีแล้วก็น่าจะเคารพเมสซี่แบบและผมมองไม่เห็นว่าภาพจบว่าสมมุติแพ้แล้วก็จับไม้จับมือกอดกันแลกกันผมว่านักเตะสเปนก็คงมาแบบมาร่วมยินดีกับเมสซี่แล้วก็ทั้งสเปนทั้งอาร์เจนตินาก็แบบเหมือนสรุปดีเมสซี่อ่ะแบบนะจบจะเป็นรองแชมป์หรือเป็นแชมป์ก็สวยงามทั้งนั้นครับคืนนี้ก็มาร่วมดูนะสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเมสซี่แล้วกันเพราะว่าผมไม่น่าจะเห็นภาพเมสซี่อายุ43 44ปี

0: ไฟนอลลิสมาครั้งนั้นเนี่ยเสมอกันในเวลา 1-1 แล้วต้องไปโดนจุดโทษคนยิงจุดโทษไม้แรกของอาเจนและยิงเข้าคือเดียโกมาราโดน่า
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่ามาราโดน่าเนี่ยเป็นแชมป์โลก1สมัยแล้วก็ไฟนอลลิสมา1สมัยแต่ว่าไม่ได้เป็นแชมป์โคปาเนี่ยสำหรับเดียโกมาราโดน่านะครับในการรับใช้ทีมชาติอาเจนนะ
1: อือฮึ
0: เนี่ยนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอันเตมิโอฟังคี้ครับก็ไป
1: โอ
0: เตะที่ฟอร์เรนแหละนะครับเนี่ยแล้วเขาพอมาดูประวัติของมาราโดน่าแล้วก็ได้ฟีฟ่าเวิลด์ยูธแชมเปี้ยนนะครับก็คือไอแชมป์โลกเยาวชนน่ะกับ
1: อืม
0: อาร์เจนตินา U20นะครับปี79ได้แชมป์โลกปี86แล้วก็ได้ไฟนอลลิสมานะเวลานั้นก็อย่างที่บอกว่าใช้ชื่อว่าอันเตมิโอฟังกี้ครับในปี
1: ครับ
0: 93ก็แน่นอนแหละถ้านำมาเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ของเมสซี่ณเวลานี้ก็ชัดเจนเมสซี่ก้าวข้ามมาราโดน่าไปแล้วเรียบร้อย
1: อืม
0: แต่มาราโดน่าก็ยังคงเป็นตำนานของอาร์เจนตินานะเราไม่ได้ว่าจะพูดในเชิงด้อยค่าหรือว่าจะมองว่ามาราโดน่าไม่ได้เทียบเท่าเมสซี่นะแต่พูดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยพอนึกถึงอาเจนเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าตำนานคือมาราโดน่าแต่ว่าบทต่อไปในยุคต่อไปเนี่ยจะเป็นเมสซี่แล้วก็จะกลายเป็นคำว่านึกถึงอาเจนนึกถึงเมสซี่ไปอีกผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาเจนจะหาใครขึ้นมาแทนเมสซี่ได้เมื่อไหร่
1: โอ้ยขนลุกเลยขนลุกไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ไ
0: เ
1: ม
0: พร
1: ่
0: าะอ
1: ค
0: ย่า
1: ิ
0: ง
1: ดว่า
0: เพ
1: จ
0: ระ าะอย่า
1: เ
0: ง
1: ร็ว
0: น
1: ๆ
0: าน
1: ี้ด
0: น
1: ้วย
0: น้าก็ยังมองว่าน่าจะเป็นครั้งนี้แล้วเมสซี่น่าจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วใช่ไหม
1: ไม่เลิกนะฮะ
0: ยัง
1: ไม
0: เห
1: ่
0: รอ
1: เลิกอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟุตบอลโลกไงแล้วสุดท้ายในฟุตบอลโลกไง
0: แล้วไงงั้น
1: ไม่มีบ
0: ออ
1: ลโลกของเมสซี่แล้วครับนี่แหละนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเมสซี่แต่เขาก็ยังติดทีมชาติอยู่ถ้าทีมชาติเรียกเขาก็ไปอ่ะแต่
0: 39แล้วนะ
1: เออก็ไปอีก2 นัด5 นัด10 นัดก็ว่าไปแต่ว่าไม่มีทางที่จะถึง4 ปีหน้านี่มัน44 ปีมาเล่นบอลโลกนี่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะฮะอืมก็เต็มที่ก็2 ปี3 ปีถ้าถึงโอ้ถ้า4 ปีอีก4 ปีหน้ามาเล่นอีกนี่ก็แต่ก็ไม่แน่นะอะไรเกิดขึ้นได้ครับ4 ปีมาเล่นฟุตบอลโลกไม่รู้ส
0: ผ
1: ิ
0: มอะ
1: นะครับ
0: ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเราประกาศเลิกเล่นทีมชาติไม่มีใครโกรธนะเพราะมันคือจุดสูงสุดแล้วอะได้แชมป์โลก2 สมัยอะใช่ไหม
1: ขอถ้าได้
0: แล้
1: แ
0: ว
1: ช
0: ก
1: ม
0: ็
1: ป์โลกโอ้จบเลยเลิกได้เลยครับเลิกได้เลย
0: แล้วก็มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้
1: สวยงามมาก
0: อย่างที่บอกอะ
1: สมบูรณ์แบบสุด
0: อย่างที่บอกว่ามันถึงเวลาที่เปิดโอกาสให้ค้นหาแล้วว่าใครจะขึ้นมาแทนเมสซี่ในยุคต่อไป
1: ๆอืม
0: ว่าถ้าไม่รีบค้นหาซะตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วยังคงไปยึดว่าเอ้ยอาเจนต้องมีเมสซี่อาเจนต้องมีเมสโอ้โหทีมชาติมันก็ก้าวต่อไปไม่ได้แหละนะอันนี้คือในมุมผมนะ
1: อืม
0: คนที่ผมเล็งไว้อ่ะนิโก้ปาสดาวรุ่งอาเจนที่อยู่กับโคโมนะเวลานี้เนี่ยสำหรับผมนะที่เล็งไว้นะนิโก้ปาสแต่ก็ผมว่าพอจะลุ้นได้อยู่นะนิโก้ปาสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวนิโก้ปาสแล้วว่าจะพัฒนาฝีเท้ายกระดับตัวเองขึ้นไปได้มากขนาดไหนในช่วง2-3 ปีข้างหน้าเนี้ยก่อนที่จะไปถึงโคปาครั้งหน้าก่อนที่
1: อื
0: ไป
1: ม
0: ถึงฟุตบอลโลกใน4 ปีข้างหน้าเนี่ย2 ปีต่อจากนี้นิโก้ปาสต้องพยายามยกระดับฝีเท้าตัวเองนะครับเนี่ยมารอดูว่าเบอร์10คนต่อไปของอาเจนจะเป็นใครเ
1: ค
0: พร
1: รา ั
0: ะ
1: บ
0: ถ้าดูรายชื่อณเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันว่าใครจะดีพอจะมารับเสื้อเบอร์10ต่อจากเมสซี่ได้

0: เหมือนกันนะ
1: ยังไม่เห็นยังไม่เห็น
0: อ่ะเบรกนี้เราคุยมาเยอะแล้วเกี่ยวกับอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราลองมาชำแหละกันสักหน่อยกับทีมชาติสเปน
1: ครับ
0: ว่าแนว
1: ได
0: โน
1: ้
0: ้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ย
1: ผ
0: วขอ
1: ม
0: อนุญาตพักเบรกกันเร็วสักหน่อยนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
8: นายแพทย์ภูวเดชสุนทรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมสปสได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้ง เอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโกเดปาวเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาวและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาวดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดและเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 2:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 นคืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
4: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 ถึง5:00 เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะปาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: Follow the games
4: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับเบรกที่แล้วนี่เราก็สาธยายเกี่ยวกับอาร์เจนตินาความยิ่งใหญ่ของมาราโดน่าความยิ่งใหญ่ของเมสซี่กันมาแล้วนะ
19: ครับ
4: เบรกนี้เราจะมาพูดถึงสเปนกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวในคืนนี้เวลา 14:00 เนี่ยนัดชิงฟุตบอลโลก2026ก็จะเป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลกสมัยที่แล้วนะก็ชัดเจนนะครับจะพบกับสเปนในค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยควรจะได้มาเจอกันก่อนแล้วด้วยซ้ำนะครับในแมตช์ฟิแนลลิสต์มานั่นเองคือในวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเป็นคิวการดวลกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์โคปาอเมริกากับสเปนแชมป์ยูโรนะครับในถ้วยไฟนอลลิสต์มานั่นเองที่ผมพูดไปนะแต่ว่ามันดันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันดีเหตุการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับมันเลยทำให้ไม่น่าปลอดภัยถ้าจะต้องไปจัดการแข่งขันเนื่องจากว่าเจ้าภาพในไฟนอลลิสต์มาครั้งนี้เนี่ยคือทางกาตาร์และกาตาร์เนี่ยมันอยู่ในตัวดอกกลางนะครับก็ไม่ไกลมากจากอิหร่านสักเท่าไหร่แล้วในเวลานั้นมันกำลังฮึ่มกันอยู่ด้วยใช่ไหม
19: ใช
4: ่ก็เลยกลายเป็นว่ายกเลิกแมตช์การแข่งขันนี้ไปนะครับระหว่างอาร์เจนกับสเปนซึ่งควรจะเจอกันตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดการณ์กันว่านี่แหละจะเป็นแมตช์หยุดโลกอีกหนึ่งแมตช์เป็นการดวลกันระหว่างอดีตตำนานเบอร์10ของบาร์เซโลน่าอย่างลาเนลเมสซี่ที่จะมาดวลกับรุ่นน้องทายาทเบอร์10คนปัจจุบันอย่างลามินยามาลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าณเวลานั้นสเปนเนี่ยโอ้โหฟอร์มกำลังพีคจัดเลยนะยามาลกำลังพีคเลยนะครับที่บอกว่าณเวลานั้นน่ะยามาลกำลังพีคกันเนื่องจากว่ายังไม่มีปัญหาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาล
18: ส่งผลมาถึงตอนฟุตบอลโลกตอนเปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยยามาลก็สภาพความฟิตยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับช่วงนัดแรกๆก็เลยยังไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ณเวลานั้นไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมก็ยังฟิตอยู่นะก็เลยโอ้โหหลายคนตั้งตารอคอยเลยล่ะแต่ดันมาเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นอย่างที่เป็นข่าวเพื่อโคมทำเศรษฐกิจโลกพังพินาศจนถึงณเวลานี้นะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นกันละในค่ำคืนนี้ว่ารุ่นพี่ตำนานเบอร์10อย่างเมสซี่เนี่ยจะยังคงเป็นดาวค้างฟ้าอยู่ไหมหรือจะโดนรุ่นน้องตำนานเบอร์10คนใหม่ของบาร์เซโลน่าขึ้นมาเบียดแซงรุ่นพี่ไปได้นะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเราจะมาดูกันสักหน่อยซิว่าทีมชาติสเปนชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งพอหรือเปล่านะครับสำหรับดาวซันโวจำทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติสเปนก็ไม่ใช่ใครครับมิเกลโอยาซ
19: าบาล
18: นะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
19: ตัวหลอกล่อก็ได้ตัวแอบไปจบก็ได้
18: เป็นตัวที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดถึงว่าเป็นตัวหลักของเรอัลโซเซียดัดนะครับสโมสรต้นสังกัดของเขาเป็นกัปตันทีมของโซเซียดัดณเวลานี้ก็ได้รับบทบาทเป็นโอ้โหตัวความหวังสูงสุดของสเปนก็ว่าได้นะ5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับกับอีก1แอสซิสต์แล้วก็1ในประตูที่ยิงใส่ฝรั่งเศสได้ก็มาจากเขาด้วยมิเกลยาซาบาลนั่นเอง
19: ครับ
18: ถ้าดูจากในตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วเนี่ยนอกจากโอยาซาบาลแล้วนะครับก็ยังมีรามินยามาลนะที่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เพิ่งทำไปได้เพียงแค่ประตูเดียวผมถึงได้บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าผมเฉยๆก็ยาวเมามากเลยนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ได้รู้สึก
19: เงียบนะเงียบปกติ
18: คือดูแบบว่าไม่ค่อยจะเป็นตัวคาดหวังอย่างที่หลายคนคาดหวังอะนะครับแอสซิสต์ไม่ได้เลยทำได้เพียงแค่1ประตูด้วยซ้ำสำหรับลามินยามาลโอเคเราจะบอกว่าเอ้ยก็ยามาลมันช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมามันเจ็บมาแล้วก็สภาพร่างกายมันยังไม่เต็มถังเต็มร้อยดีสักเท่าไหร่อ่ะโอเคอาจจะมองในเรื่องนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้ามองในช่วงเวลาที่เขาได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันก็ทำให้เห็นว่าดูแล้วยาเมาอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละเพราะปัจจุบันก็เพิ่งจะ19ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับลามินยาเมาเนี่ย
19: อีกยาวอ่ะ
18: ในการที่จะขึ้นมา
19: ลัง
18: ม
19: าขอแล้วกัน
18: ไม่รู้สิเฮียจะได้หรือเปล่าล่ะนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเฮียจะได้หรือเปล่านะยาเมานี่ก็ยิงประตูได้ในนัดที่เจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับที่ถล่มไป 4-0 แล้วหลังจากนั้นก็เฉยๆมากๆเลยสำหรับผมนะเท่าที่ดูนะยาเมารู้สึกว่าก็ตามสไตล์อ่ะตีกระชากลากเลื้อยเท่านั้นเองไม่ได้มีแบบว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับการที่ได้รับตำแหน่งหลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นนิวเมสซี่ของบาร์ซ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความหลากหลายในการสร้างสรรค์เกมความหลากหลายในการหาจังหวะการยิงอะไรเงี้ยมันยัง
19: มันยังมากเคยเห็นที่เป็นมีมที่อาบน้ำให้ยาเมาไ
18: หมก็ตอนโปรโมทถ่ายภาพโปรโมทบาร์ซ่าไงใช่ไหม
19: สุดยอดเลยนะใครจะคิดว่าแบบสักวันหนึ่งมาเจอกันในรอบชิงฟุตบอลโลก
18: กับเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อตรงที่ว่าตอนนั้นยาเมามันยังเป็นเด็กอ่อนแล้วใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะขึ้นมาเป็น เด็กในอะคาเดมี่ลามาเซียมันก็น่าแปลกตรงนี้นะแล้วเขาก็เอาจริงๆอ่ะเขามีการไปนี่ด้วยนะขุดค้นด้วยว่าจริงๆแล้วว่าพ่อยาเมาอ่ะเป็นแฟนมาดริดนะ
19: เออเหรอ
18: เออใส่เสื้อมาดริดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เสื้อมาดริดร่วมฉลองในวันที่มาดริดได้แชมป์อ่ะผมเคยเห็นรูปที่เขามาโพสต์กันในเน็ตอยู่นะก็ยังแบบเอ๊ะก็ยังเอ๊ะอยู่เลยนะนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็น่าจะเป็นแฟนบาร์ซ่าเต็มตัวแล้วล่ะนะสำหรับพ่อของลามินยามาล
19: ก็เป็นแฟนวันเด็กที่เป็นเรื่องเลยนะ
18: ก็ความรักความชอบอ่ะใช่ไหมมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกถ้าจะเชียร์มัดดิกแต่แค่ว่าก็แค่ลูกผมเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่บาร์ซ่าแต่ผมเชียร์มาดริดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งนะนะครับก็สำหรับยามาก็อย่างที่บอกไปนะได้เล่น90นาทีเต็มในช่วง3นัดหลักนะครับส่วน4นัดแรกเนี่ยได้ไม่เต็มแมตช์นะก็ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10อยู่ประมาณนั้นนะอยู่ที่ประมาณ7เต็ม10อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับในนัดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยเล่นไม่ออกเลย90นาทีเต็มเนี่ยเล่นไม่ออกเลยนะครับได้แค่5กว่าๆเท่านั้นเองนะกับผลงานในวันที่เจอกับฝรั่งเศสวันนี้เนี่ยแหละจะต้องเจอกับโอ้โหรุ่นพี่ที่เรียกได้ว่ายังไงดีอ่ะเป็นไอคอนิกของทีมหลายคนยกให้เขาเป็นทายาทนู่นนี่นั่นนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอคอนของเขาอ่ะคือเนย์มาร์นะ
19: สไตล์การเล่นอะไรอย่างเงี
18: ้ยทรงผมการทำแต่งตัวสไตล์ใช้ชีวิต
19: บางบาง
18: นะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนพูดออกมาเอง
19: เป็นเนย์มาร์ในเวอร์ชันเท้าซ้าย
18: นะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดออกมาเองเลยหรือเปล่าว่าเขาเป็นแฟนเนย์มาร์นะแต่เหมือนกับว่าจะเคยมีบทสัมภาษณ์ว่าเขาว่าชอบเนย์มาร์นะครับแต่ว่าตำแหน่งการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเมสซี่นั่นแหละนะครับก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากเมสซี่แหละเพราะว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาที่ยาเมาเติบโตมาในลามาเซียแล้วได้ร่วมซ้อมได้เห็นอยู่ทุกวันมันคือไทม์ไลน์ช่วงที่เมสซี่อยู่กับบาร์ซ่าในช่วงท้ายเพราะฉะนั้นยาเมาน่าจะไม่ถึงกับทันได้ซ้อมในช่วงเวลาที่เนย์มาร์อยู่กับสโมสรนะแต่แค่ว่าน่าจะเคยได้เห็นผลงานเนย์มาร์ตอนเล่นกับบาร์ซ่านั่นแหละนะเ
19: พรา
18: ะว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็คืนนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันนะว่ายาเมาเนี่ยดีพอที่จะแบกเบอร์10ของทั้งบาร์ซ่าแล้วก็เบอร์10ในอนาคตของที
19: มชาติสเปน
18: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเบอร์10ของทีมชาติสเปนเนี่ยคนที่ได้รับสวมใส่อยู่คือดานิโอโมนะครับเป็นรุ่นพี่ในบาร์ซ่านั่นแหละนะดานิโอโมนะครับทีนี้ถ้ามาไล่ดูรายชื่อเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้ามองในระยะยาวนะ10ปีต่อจากเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าสเปนน่าสนใจมากๆนะ
19: ครับ
18: เพราะสเปนเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่20ต้นๆถึง20กลาง
19: ๆครับ
18: นะจะมีสอดแทรกอายุ30มาบ้างนะครับไล่ไปตั้งแต่ผู้สาประตูเลยโจนกาเซียในวัย25ปีก็ปัจจุบันก็เป็นมือหนึ่งอยู่กับบาร์ซ่านะครับดาวิดราย่าอยู่กับอาร์เซนอลวัย30ปีไม่ได้ไม่ดีก็น่าจะยังเล่นให้กับทีมชาติได้อย่างน้อยๆก็4ปีนะครับนะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเป็นมือ2ของอูไนซิมอนนะซึ่งอูไนซิมอนเนี่ยอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเองถ้ามองจากตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถ้ายังยึดหลัก3คนนี้นะเบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีน่าจะได้สำหรับชุดนี้นะ ในกรณีถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมือ1มือ2มือ3อะไรเกิดขึ้นนะครับ 4-5 ปีน่าจะได้อยู่ในตำแหน่งเกมรับที่ได้รับคำชื่นชมมากๆคือเปาคูบา
19: พี่เปา
18: หรือว่าปาอูก็แล้วแต่ใครจะเรียกตามแอปเซนต์สำเนียงสเปนอะไรก็แล้วแต่นะครับเปาหรือว่าปาอูก็แล้วแต่คนนี้เนี่ยได้รับการคาดหมายไว้ว่าเฮ้ยถ้าสเปนได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย เขาคาดกันว่าบาลังดอร
19: ์ไม่หลุดไปไหน
18: มีโอกาสที่คูบาซี่จะแซงทางโค้งได้บาลังดอร์ในปีนี้นะในกรณีถ้าสเปนคืนนี้ได้แชมป์โลกนะครับส่วนตัวผมก็ยังคือยอมรับตรงๆอ่ะเวลาดูฟุตบอลอ่ะผมมักจะไปโฟกัสกับพวกผู้เล่นเกมรุกซะมากกว่า
19: ครับ
18: เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วอยากจะเห็นการทำประตูมากกว่าการมาโอ้แท็กติกจ๋าๆดึงสกอร
19: ์ไม่ได้น่าเบื่อแล้ว
18: ถ้าเราไม่ได้ก็อย่าเสียนะเว้ยรถบัสมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะ
19: โอ้แบบนี้น่าเบื
18: ่อลูกเดียวตีหัวเข้าบ้านเน้นผลอะไรเงี้ยมันคือดูฟุตบอลแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เลยนะครับเลยไม่ได้ไปโฟกัสว่าเกมรับของสเปนน่ะโอ้ทัวร์นาเมนต์นี้เกมรับสเปนนี่เหนียวแน่นสุดๆเลยทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสเปนเสียไปแค่ประตูเดียวในวันที่เอาชนะเบลเยียมได้ 2-1 นอกนั้นที่สเปนไม่เสียประตูให้ใครเลยเปิดหัวเสมอเคปเวิร์ด 0-0 ถล่มซาอุไป 4-0 เอาชนะอุรุกวัย 1-0 รอบ32เอาชนะออสเตรีย 3-0 รอบ16เอาชนะโปรตุเกส 1-0 รอบ8ชนะเบลเยียม 2-1 นี่คือประตูแรกที่เขาเสียในทัวร์นาเมนต์นี้
19: คร
18: ับ แล้วก็ในรอบ4ทีมสุดท้ายเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0หยุดเนม่าไม่ใช่ขอไปหยุดเอ็มบัปเป้ได้หยุดเดมเบเล่เดเซโดเอแบลลี่บาโคล่าใครต่อใครที่เรามองกันว่าโอ้โหแนวรุกฝรั่งเศสมันน่ากลัวจังเลยวะหยุดไว้ได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ยอมรับตรงๆแล้วผมมองข้ามไป
19: ยังไงอะ
18: ก็คือเกมรับมันแน่นมากเราไปโฟกัสกับความที่อย่างที่บอกอ่ะชอบดูบอลที่มันยิงกันไอ้บอลที่มันเน้นผลเน้นไลน์หน้าเบื่อ
19: เออมองไปทาง TikTok เคาะบอล
18: แล้วสเปนน่ะมันคือบอลแบบนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเสียต่อบอลกันเข้าไปค่อยๆต่อบอลค่อยๆทำชิ่งค่อยๆสร้างสรรค์โอกาสไปเรื่อยๆเราเห็นแมนซิตี้ยังไงเราก็เห็นสเปนแบบนั้นนะครับสำหรับคือยอมต้องพูดกันตามตรงอ่ะส่วนใหญ่ในบ้านเรามันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะฟุตบอลอังกฤษมันจะมีอิทธิพลกับบ้านเรามากกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมชาติอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเข้าใจนะแต่หมายถึงว่าเห็นความคล้ายคลึงของสไตล์ฟุตบอลคุณดูแมนซิตี้ยังไงคุณก็จะเห็นภาพความคล้ายของทีมชาติสเปนระบบการเล่นแบบนั้นนะครับ
19: ครับ
18: อย่างที่บอกสเปนอ่ะมียิงเกิน2ประตูก็แค่นัดถล่มซาอุ 4-0 นัดถล่มออสเตรีย 3-0 นอกนั้น 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0 มันเป็นฟุตบอลที่เราดูแล้วเรารู้สึกอึดอัดอ่ะโอเคแหละมันอาจจะเป็นฟุตบอลที่แบบโอ้แท็กติกจ๋าครองบอลได้เหนือกว่าเว้ยมันโอ้โหชิ่งบอลกันแม่นจ่ายบอลกันปั๊วปั๊วปั๊ว700-800ครั้งเข้าเป้า 80-90% อะไรเงี้ยนะสำหรับคือแฟนบอลยุคใหม่เขามักจะอินกับพวกค่าสถิติค่าสแตทอะไรพวกนี
19: ้สถิติต่าง
18: ๆครองบอลได้มากกว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเปอร์เซ็นต์ความจังหวะการจ่ายบอล 700-800 ครั้งต่อนัดความแม่นยำในการจ่ายบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 70-80% อะไรเงี้ยคือฟุตบอลสมัยนี้มันมีเรื่องสแตท อะไรพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของแฟนบอลยุคใหม่อยู่ตลอดแต่อย่างยุคเราเนี้ยโอ้เลยว่ายิง10ครั้งไม่เข้าเลยเหรอวะแค่นี้เราก็เบื่อแล้วอ่ะใช่ไหม
19: ครับ
18: โอ้มันจะคลองบอลอะไรนานขนาดนี้ไม่ยิงกันสักทีวะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปดูหรอกว่ามันคลองได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละไอ้ความน่าเบื่อตรงนี้มันคือความชัวร์ในการที่ทำให้สเปนเนี่ยล้มยักษ์ใหญ่มาตลอดเส้นทางเลยล้มอุรุกวัย
19: อ
18: ุรุกวัยในทัวร์นาเมนต์นี้หลายคนบอกว่าน่าผิดหวังมากๆก็อ่ะแต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นอุรุกวัยก็ถือว่าใหญ่กว่าเคปเวิร์ดใหญ่กว่าซาอุแล้วในรอบ 3-2 ล้มออสเตรียมาได้ออสเตรียก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆของยุโรป
19: ยุโรปเป็นกลางหน่อยไม่ได้ต่อมากนะ
18: ใช่ไหมไฮไลท์สำคัญคือมาตบโด่ร่วงก็ถือว่าเจองานหินนะใช่ไหมมาเจอกับเบลเยียมเบลเยียมตลอดเส้นทางหรือในทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป๊ะๆแป๊กๆมาแต่เบลเยียมก็ถูไถมาจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายจนได
19: ้
18: ครับแต่ก็ผ่านเบลเยียมได้แล้วก็ชิ้นใหญ่สุดที่ขวางทางอยู่คือฝรั่งเศสก็สอนเชิงฝรั่งเศสมา 2-0 แบบที่ฝรั่งเศสเล่นไม่ออกเลยเหมือนกันเนี่ยก็นี่แหละครับคือฟุตบอลน่าเบื่อแต่ในความน่าเบื่อมันคือความชัวร์ในการเน้นผลการแข่งขันและรักษาโมเมนตัมของทีมไว้ได้ตลอด90นาทีจนทำให้ผ่านมาสู่รอบชิงได้นะแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อเบรกที่แล้วว่านอกจากเตาคูบาซี่เนี่ยที่ได้รับการโอ้โหชื่นชมมากนะแล้วเมื่อกี้เท่าที่ไปดูสแตทที่มันออกมาเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่8เต็ม10นะต่อนัดนะครับ
19: ครับไม่บอก
18: มีนัดเดียวมีนัดเดียวที่ได้6คือนัดที่เจอกับโปรตุเกสนอกนั้นเนี่ยได้8ได้7แก่ๆได้8ตลอดเลยก็เลยแบบตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวแบบนี้ออกมันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาว่าเฮ้ยถ้าสเปนคืนนี้ได้แชมป์โลกเนี่ยคนที่น่าจะได้บาลังดอนคือเปาคูบาซี่นะไอ้หนุ่มแนวรับวัย19ปีแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆสเปนได้เป็นแชมป์โลกเปาคูบาซี่ได้บาลังดอถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะคือผู้เล่นในเกมรับคนที่2ของประวัติศาสตร์บาลังดอที่ได้รางวัลนี้นะ
19: ต่อจากคานาวาโร่ถูกต้อง
18: ใช่คานาวาโร่ในช่วงต้นปี2000ใช่ไหมที่ได้เป็นแชมป์โลกอะไรพวกนั้นอ่ะ
19: ใช่ไหม2006
18: 2000กลางๆเนี่ยนะครับ2000ช่วงต้น2000กลางๆนะที่ได้แชมป์โลกคานาวาโร่ได้เป็นบาลังดอร์ได้เป็นผู้เล่นในเกมรับคนแรกของโลกที่ได้รางวัลนี้แล้วถ้าครั้งนี้เนี่ยสเปนได้แล้วเกิดบาลังดอร์ไปอยู่ในมือของคูบาซี่ก็จะคือคนที่2ที่เป็นผู้เล่นในเกมรับที่ได้รางวัลบาลังดอร์นะครับนอกจากคูบาซี่แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่20กลางๆมาร์คฮัวย่าในวัย27ปีนะครับเอริกกาเซียในวัย25ปีเอริกกาเซียคือดาวรุ่งลาบาเซียของบาซ่าก่อนจะไปอยู่กับแมนซีแล้วกลับมาอยู่กับบาซ่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าเอริกกาเซียในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยกับบาร์เซโลน่าจนได้โดนเรียกติดทีมชาติในชุดนี้นะครับส่วนนอกนั้นก็ยังมีเอโดปาโรแบ็คขวาจากสเปอร์วัย26ปีนะครับมาร์คคูบิลจากอาร์เรนโกมาดริดในวัย23ปีจะมีซีเนียร์หน่อยก็อยู่3คนอเล็กซ์กิลมาโดนะครับแบ็คซ้ายที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับมาดริดและไปอยู่กับอาร์เรนโกมาดริดและในวัย30ปีอาเมริกลาปอสในวัย32ปีแล้วก็มาคอสลอยยอเรนเต้ในวัย31ปีนะครับนั่นหมายความว่าในค่าเฉลี่ย20ต้นๆถึงกลางๆเท่านั้นเองในแผงเกมรับส่วนในแดนกลางนำทีมโดย3ประสานจากบาร์ซ่ากาบีเบดีดานิโอโมโอ้โหพวกนี้ยังใช้งานได้อีกยาวนะครับสอดแทรกมาด้วยฟาบิงลุยส์ าเบียงลุยส์สถิติดีมากๆลงเล่นทีมชาติสเปนไป49นัดนะครับทั้งหมดเนี่ยฟาเบียงลุยเนี่ยลงเล่นทีมชาติสเปนไป49นัดไม่แพ้ใครเลยยามที่ฟาเบียงลุยลงเล่นกับทีมชาติสเปนเก็บชัยชนะไปได้34นัดเสมอ15นัดไม่แพ้ใครเลยตลอดระยะเวลา49นัดในวันที่สเปนมีฟาเบียงลุยยืนคุมแดนกลางสถิติโอ้โหสวยหรูสุดๆไปเลยนะครับสำหรับฟาเบียงลุยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงฟาเบียงลุยแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเขาคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ช่วยให้ปารีสแซงต์แชร์แมงได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันด้วยนะ
19: คร
18: ับ นะครับแต่อาจจะเป็นซีเนียร์ในทีมแล้วล่ะณเวลานี้เพราะว่าก็อายุ30ปีแล้วสำหรับฟอร์เบงลุยไม่ได้ไม่ดีก็ 3-4 ปีในการรับใช้ทีมชาติรวมไปถึงโรดี้นะครับในวัย30ปีเท่ากันด้วยนะโรดี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จับคู่กับแฟงฟาเบงลุยในแดนกลางแล้วก็แน่นตึ๊บมากๆเลยนะนอกนั้นก็มีมิเกลเมลิโน่ที่เป็นตัวโจ๊กเกอร์
19: ตัวโจ๊กเกอร์ลงมาคล้ายๆเกม
18: นะแล้วก็มาทำประตูสำคัญสำคัญได้นะครับมาร์ตินซูบิเมนดี้อะไหล่สำรองที่โทรเมนดี้ยังไม่ได้ลงเลยแม้แต่นาทีเดียวนะส่วนในแนวรุกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วยามาวิลเลียมสองคนนี้เนี่ยยังใช้งานได้อีกนาน
19: คร
18: ับ ครับแล้วก็ยังมีตัวสอดแทรกอย่างอเล็กซ์บาเอน่าตัวนี้ก็ตัวทีเด็ดนะตั้งแต่สมัยอยู่กับบิยาเรียลและก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางอาร์เรติโกมาดริดนะครับสำหรับอเล็กซ์บาเอน่าเนี่ยก็เป็นตัวต้องบอกว่าเจ้าพ่อฟรีคิกที่ดีคนหนึ่งเลยสำหรับในฝีเท้าของเขานะครับแล้วก็ยังมีพวกวิกตอร์มูนอสนะทัวร์นาเมนต์นี้เรียกติดทีมชาติมาแต่ไม่ได้ลงเลยเพราะมีอาการบาดเจ็บก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับปีกวัย23ปีนะแล้วก็มีเยเรมี่ปีโน่หนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่พาคริสตันทาเลตได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยอันนี้ก็เพิ่งจะ23ปีก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆแฟรนตอเรสนะครับแนวรุกของบาร์ซ่าวัย26ปีก็ยังอีกยาวๆเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าค่าเฉลี่ยอายุของทีมชาติสเปนชุดนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะก็คือใช้งานได้อีกยาวเลยแหละไม่ได้ไม่ดี10ปีต้องมีให้เห็นนะครับ
19: อย่างน้อย
18: แล้วบวกกับอย่างที่ผมพูดมาอย่างยืดยาวเลยทั้งทัวร์นาเมนต์7นัดที่ทำการแข่งขัน3นัดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็4นัดในรอบ32รอบ16รอบ8รอบ4ทีมเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวกลับกันเมื่อกลับมามองที่อาร์เจนตินาไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยแต่ละนัดที่พวกเขาผ่านมาได้เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยอาร์เจนตินามันก็ยิงได้หลายลูกนะในทัวร์นาเมนต์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่แลกมาก็คือเกมรับของอาร์เจนตินาก็โดนยับอยู่เหมือนกันนะครับในวันที่ชนะนะมาพูดถึงเส้นทางของอาเจนกันบ้างนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอเคเปิดหัว 3-0 ชนะแอลจีเรียชนะออสเตรีย 2-0 มาเสียให้กับจอร์แดนชนะไป 3-1 นี่คือประตูแรกที่เสียในรอบ32เสมอในเวลากับเคปเวิร์ด 2-2 นะแล้วก็มาได้ประตูชัยขออภัยเสมอในเวลากับเคปเวิร์ดใน 1-1 ต่อเวลาพิเศษเนี่ยมาโดนอีก1ประตูนะครับแล้วก็อาเจนเนี่ยมายิงได้2ประตูในช่วงต่อเวลานะชนะไป 3-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เลยอย่างที่บอกว่าเคปเวิร์ดเนี่ย4นัดที่ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยตลอด90นาทีเขาไม่แพ้ใครเลยเสมอรวดนะครับในวันที่เจอกับอียิปต์ก็ชนะได้ 3-2 ยิงได้เยอะจริงยิงได้3ประตูแต่เสียไปถึง2 ในวันที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะไปได้ 3-1 ก็เสียอีก1ประตูในวันที่เจอกับอังกฤษชนะมา 2-1 แล้วโดนอังกฤษนำก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่แอนโทนีกอร์ดอนยิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอนโซกับมาร์ติเนสเนี่ยมายิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะเนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือเกมรับของอาร์เจนตินาแล้วก็เมื่อช่วงก่อนเข้ารายการมาเนี่ยเพิ่งจะเห็นข่าวว่าตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานี้นะเอมี่มาร์ติเนสลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บนิ้วมือข้างขวาหักแต่ฝืนลงเล่นมาตลอด7นัดที่ผ่านมานะครับก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาเจนเสียประตูในหลายๆนัดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นของอาเจนแล้วทั้งลาวตาโรมาร์ติเนสแล้วก็คริสเตียโนโรเมโรมันเป็นกองหลังสายพรวดด้วยกันทั้งคู่อ่ะใช่ไหม
19: เป็นห่วงมากนะฮะเป็นห่วงมากไอ้มาร์ติเนสนะฮะ
18: แต่คืนนี้ถ้าเทียบไซส์กันแล้วมาร์ติเนสกับพวกผู้เล่นของสเปนเนี่ยไซส์ไม่ห่างกันมากไซส์ไม่ห่างกันมากนะครับพวกกาบีเปดีก็ไม่ได้ว่าตัวสูงใหญ่มากมิเกลยาซาบาลก็ไม่ได้สูงใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะพอวัดกันได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างเดียวคือความจังหวะพรวดของทั้งคริสเตียโนโรเมโรแล้วก็ไอ้เจ้าลาวตาโรมาร์ติเนสไม่ใช่ลิซันโดมาร์ติเนสนี่แหละนะว่ามันจะพรวดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคริสเตียโนโรเมโรเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยกับจังหวะลูกแถมลูกนอกเกมลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพาเสียไปหมดนะมันน่าเป็นห่วงตรงนี้แหละแล้วก็อย่าลืมว่าที่ผมพูดมาตลอดว่าสเปนคือทีมที่เน้นครองบอลถ้าดวลกันตัวเนี่ยเขายอมรับไปเลยว่าถ้าดวลกันตัวเนี่ยโอกาสกินผู้เล่นสเปนเนี่ยยากมากถ้าดวล1-1นะจังหวะครองบอลจังหวะเล่นชิงสั้นกันอะไรเงี้ยถ้าดวลกันเนี่ยโอ้โหสเปนกินขาดหลายๆทีมสู้ไม่ได้นะครับรวมไปถึงที่เห็นมาแล้วสอนเชิงใส่ฝรั่งเศสซะหมดรูปเลยเจอจังหวะครองบอลตัวเจอจังหวะชิงบอลเล่นสั้นกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยฝรั่งเศสล้วนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยอาเจนก็น่าจะต้องระวังตรงนี้ให้มากๆคิดว่าเกมนี้จะยิงกันเยอะไหม
19: โอ้ยน้อยเพราะมันเยอะมันเยอะไปเมื่อวานแล้วก็น่าจะอึดอัดแน่นอนครับตามตรงไม่ครองบอลครอบครองบอลติดชึ่งขึงเกมกระปาไปแล้ว15นาทีฮะในการจบแต่ละครั้งเนี่ยขึงกันอยู่ไอ้อาเจนก็ขึงไม่แน่เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมายิงเยอะแบบฝรั่งเศสอังกฤษเมื่อสมมติเมื่อคืนนะครับโอ้ยไม่รู้แต่ยังไงมันดราม่าทุกนัดเลยอ่ะเหมือนดูหนังเหมือนดูซีรีส์8ตอนจบนะฮะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่8แล้วแบบมันดีมีดราม่ามีให้เรื่องราวให้พูดถึงสุดยอดนี่นะอาร์เจนตินาไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยนะครับการสู่รวมใจเป็นแบบหนังมาเฟียหนังแบบเมสซี่แล้วก็มีกับเราลูกสมุนของเขาอ่ะอาเจนตินาไม่มีอย่างเงี้ยในยุคสมัยผมนะแบบต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมาลิเกลเม่กูก็เก่งบาติสตูต้าก็มาเคสโปก็เชลซีก็ออเตก้าปาโบไอมาเวลงเวลอนมันต่างคนต่างมาต่างคนต่างเก่งมาพอๆกันเลยมันก็เล่นจับมารวมกันให้ครบ11ตัวแต่นี่มันแบบเหมือนเมสซี่แล้วก็น้องๆพวกนี้มันก็ดูเมสซี่ตั้งแต่เด็กอะโตมาอะไรเงี้ยนะเมสซี่39แล้วอะก็ไอเด็กๆพวกนี้มันก็แบบตอนเมสซี่พี25ไอพวกนี้ก็อายุ15ขวบอะ
20: มันก็เฝ้าดูเมสซี่ตั้งแต่เด็กเป็นไอดอลของพวกเขาอ่ะนะถ้าไปผมเป็นนักเตะอาร์เจนตินานี่ผมก็วิ่งขาดใจเหมือนกันนะแบบเพื่อไอดอลของเราอะไรเงี้ยแล้วเห็นผมนั่งอ่านแบบโอ้โหแต่ละคนพูดนะแบบหรือเรียนอเวเลสหรือเดปอหรืออะไรพวกเนี้ยไอ้พวกที่เด็กๆที่โตมานี่มันก็แบบได้แชร์ห้องแต่งตัวแบบเมสซี่ก็คือความฝันนั้นสูงสุดแล้วอย่างเงี้ยพวกเราวิ่งวิ่งกันลืมตายอ่ะนะมันเหมือนกับเป็นทีมที่สร้างมาโดยมีเมสซี่เป็นจุดศูนย์กลางจริงๆนะแบบก็น่าอย่างที่บอกครับเกมนี้น่าจะแบบคู่ขี้สูสีสเปนครองบอลเยอะกว่าเต็มเนื้อหาจังหวะฉาบฉวยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องโดนนำก่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้แต่ถ้าโดนนำเลยยากเลยว่ะไม่อยากให้โดนนำเลยอะโดนอียิปต์นำยังกลับมาได้อังกฤษนำยังกลับมาได้อาเจนยังกลับมาได้แต่โอ้โหเครียดเลยถ้าสเปนนำแล้วมันมีกลยุทธ์วิธีการในการพวกกูนำแล้วเว้ยมาเอาดิยากว่ะโอ้ยอึดอัดแค่พูดยังอึดอัดปีสองจะขนาดไหนนะครับก็ภาวนาอย่าโดนนำก่อนแล้วก็หาจังหวะซ้ายมหัศจรรย์นัดสุดท้ายผมว่าเมสซี่ต้องวิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ใส่หมดก๊อกหมดทุกอย่างนะแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ว่าอย่าเมาถ้าพี่ยังอยู่น้องอย่าพึ่งขึ้นมานะครับถ้าพี่ยังอยู่ในสนามเดียวกับเองยังไม่ได้ขึ้นมาหรอกนะให้ข้าเลิกไปก่อนนะอันนี้นัดสุดท้ายของข้าแล้วนะนัดสุดท้ายพี่ขอแล้วกันอ่ะบทสรุปก็คือนัดสุดท้ายเฮียขอจับไปครับมีประตูชัยเมสซี่ยิงฟรีคิกแล้วกัน1-0 อย่าให้สเปนนำก่อนเด็ดขาดเอาเป็นว่า1-0พอครับเมสซี่ครับเขาสร้างครับแล้วก็ปิดฉากฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าไม่ได้ลาบอลโลกนะไม่ได้ลาอำลาทีมชาติก็ยังมีอยู่แหละเล่นเล่นให้กับทีมชาติจะถ้วยไหนจะอะไรก็ว่าไปแต่ที่บอกนัดสุดท้ายในบอลโลกคือ4 ปีหน้าไม่ไหวครับ44 ปีคงไม่เห็นไม่น่าจะเห็นเมสซี่มาแล้วครับอาจจะอีกปี2 ปีโคปาอเมริกาเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายอะไรก็ว่าไปแต่ฟุตบอลโลกนัดนี้ผมเชื่อว่าเป็นนัดสุดท้ายของเมสซี่ละนะนะว่าไง
21: อย่างที่บอกมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานทั้งคู่เลยทีมหนึ่งจะคือตำนานการก้าวข้ามตำนานเมสซี่ก้าวข้ามมาราโดน่าอย่างเต็มตัวและเป็นดาวค้าง

0: าหมายต่อไปคือการได้ยูโรครั้งต่อไปเพื่อวัดรอยเท้าของบรรดาตำนานสเปนยุค2010ชาบี้เฮอร์นันเดสชาบี้อลองโซเฟอร์นันโดตอเรสดาวิดวีย่าอันเดสอินดีเอสตานะครับแล้วก็ในพวกอะไรนะเคลาปีเก้อะไรพวกนั้น
1: อ
0: ะยุคลุ่งเรืองของโอ้โหบาซ่าของแท้เลยยุคนั้นแล้วก็เป็นแกนหลักของทีมชาติสเปนยุคนั้นจริงๆแม้แต่ผู้รักษาประตูก็วิกตอร์บาลเดสใช่ไหมณเวลานั้นทีมชาติสเปนนะครับ
1: ใช
0: ่ในยุคนี้ก็แทบจะพูดได้ว่าแกนหลักเป็นของบาซ่าแต่จะไม่เยอะเท่ายุคนั้น
1: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะเท่ายุคนั้นนะครับแต่ว่าแกนหลักก็แทบจะพูดได้ว่ายกบาซ่ามา 6-7 ตัวเลยอยู่เหมือนกันนะในขณะที่มาดริดณเวลานี้ไม่มีตัวทีมชาติสเปนเลยดีนฮอยเซนก็ไม่ได้ติดมานะครับลาอูเซซิโอก็ไม่ได้มาฟานกาเซียก็ไม่ได้มากอนซาโลอะไรนะกอนซาโลกาเซียไอ้ศูนย์หน้าดาวรุ่งก็ไม่ได้โดนเรียกติดมาคือไม่มีจากค่ายมาดริดติดทีมชาติสเปนยุคนี้เลยแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของทีมชาติสเปนยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดตัวมาดริดก็มีน้อยนิดมากเลยป่ะ
1: น้อย2-3ตัวคาซียาสกับเซอร์จิโอรามอสเท่านั้นเองแล้วก็ชาบี้อลองโซกระปิบกระปอยนะครับนอกนั้นก็9ตัวเป็นของบาซ่าหมดเลยครับปิ
0: นั่น
1: เก้ปูโยชาบี้อินเนต้าเปโด
0: คือถ้าจะพูดว่าสเปนจะไปถึงยุครุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูว่าบาซ่าผลิตนักเตะจากลามาเซียดีๆได้มากน้อยขนาดไหนอาจจะพูดอย่างนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของสเปนในยุคปี2008 2010 2012ช่วงนั้นอะช่วงรวม10ปีนั้นอะแกนหลักก็คือนักเตะบาซ่าที่มันเติบโตมาจากลามาเซียหมดเลยจนมาถึงยุคนี้ตั้งแต่ยูโรที่ผ่านมาจนมาถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแกนหลักก็ยังคงเป็นบาซ่าเพราะฉะนั้นในอ่ะเอาจริงมันก็น่าคิดเหมือนกันนะกับเรื่องนี้นะเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นช่วงสุญญากาศของสเปนในช่วงหลังจากปี2012อ่ะช่วง4 ปี 4 ปี 8ปีช่วงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันก็คือช่วงที่บาร์ซ่าเกิดวิกฤตการไล่นักเตะดาวรุ่งจากลามาเซียขึ้นมาประดับทีมเหมือนกันนะเป็นช่วงโรยลาของพวกอินิเอสตาชาบี้บุสเก้ปีเก้อะไรต่างๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: จนมาเนี่ยมายุคที่มีกาบีเปดียามาเอาคูบาซี่อะไรพวกเนี้ยได้ขึ้นมาเนี่ยสเปนมันก็ขึ้นมาเป็นแชมป์ยูโรเป็นว่าที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเหมือนกับว่าสเปนจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องไปรอเพชรเม็ดงามจากลามาเซียของบาซ่าหรือเปล่ามันก็น่าสนใจตรงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: พอมามองตรงนี้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าในอนาคตในยุคต่อไปเนี่ยถ้าบาซ่ายังคงผลิตนักเตะลามาเซียขึ้นมาได้เรื่อยๆเป็นเพชรเม็ดงามล้นทีมบาซ่าเนี่ยมันจะส่งผลให้สเปนเนี่ยต่อยอดกวาดแชมป์ไปได้อีกหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นในทิศทางนั้นจริงๆอ่ะโอเคละเราแทบจะฟันธงได้เลยว่าจะได้ดิบได้ดีหรือว่าจะเหลวเป๋วขึ้นอยู่กับนักเตะลามาเซียของบาซ่าแล้วล่ะนะมันน่าจะออกมาแนวนั้นนะครับคืนนี้ตีสองอย่าลืมนะอย่าลืมนะตีสองนะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับจะเป็นอาร์เจนหรือสเปนแต่ผมเชื่อว่ามันได้ทั้งคู่แหละสำหรับแฟนบอลนะเพราะถ้าพูดกันแล้วเนี่ยทั้งแฟนบอลสเปนทั้งแฟนบอลอาร์เจนเนี่ยผมว่าไม่

0: ไม่แพ้กันหรอกสำหรับคนที่เชียร์สองทีมนี้นะเพ
1: คร รา ั
0: ะ
1: บ
0: ว่าถ้าดูจากในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยคนเชียร์อังเจนก็เยอะคนเชียร์สเปนก็เยอะ
1: คร
0: แล้
1: ั
0: ว
1: บ
0: เมื่อสักครู่เมื่อช่วงหัวค่ำฝรั่งสองคนเดินผ่านหน้าบ้านไปใส่เสื้อสเปนสองคนเลย
1: ครับ
0: เกือบจะตะโกนแซวไปแล้วโฮลาเอสปันยาเดี๋ยวมันตอบเป็นสเปนกลับมาละโอ้โหตอบไม่ถูกเลยเหมือนกันนะนะครับอ่ะอีสองอย่าลืมโอ้แต่พรุ่งนี้มันวันจันทร์เนี่ยแหละมันคือปัญหานะแต่สำหรับใครรักใครชอบใครเป็นแฟนบอลผมว่านัดนี้ก็ไม่ควรพลาด
1: ไม
0: แม
1: ่
0: ้
1: พล
0: ว
1: า
0: ่
1: ด
0: า
1: หรอกอดนอนวันหนึ่ง
0: แม้ว่ามันอาจจะไม่รู้สิจะตื่นเต้นได้อย่างที่เราคาดหวังไหมนะนะครับเนี่ยดูจากเวลาครับสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับ Follow the Game นะ Follow the Game ได้ใหม่นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอตัวไปเตรียมตัวดูคู่ชิงฟุตบอลโลกกันก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโมหะเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสมัยกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์ในคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราเอา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถะภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถะภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติปัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับท่านก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรก

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
8: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
9: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริมภัสสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมครับฟุตบอลโลกรูดม่านปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นสเปนครับที่คว้าแชมป์โลกเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ0ครับสเปนเป็นแชมป์โลกอาร์เจนตินาได้อันดับ2ส่วนอังกฤษที่เอาชนะฝรั่งเศสคืนก่อนได้อันดับ3ครับท่านผู้ฟังครับส่วนเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับตอนนี้ตัวเลขเป็น34รายครับและยังมีผู้ที่อยู่ในเคสสีแดงบาดเจ็บสาหัสรุนแรงอยู่อีก13ครับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องจะย้อนไปฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เรื่องที่จะต้องดำเนินการจะทำยังไงกันต่อนี่นะครับเอาฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
7: ที่ประชุมก็ได้เห็นข้อมูลก็คือคะแนนทั้งหมดนะครับของผู้เข้าสอบ 279,000 กว่าคนที่เข้าสอบนะครับจากผู้สมัครเนี่ยประมาณ 400,000 ในที่จ่ายเงินนะแล้วก็มีคนมาเข้าสอบจริงๆ 207,000 ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนเมื่อเราเห็นความผิดปกติคะแนนที่มันถูกปรับปรุงเนี่ย 5,924 คนเนี่ยกรรมการก็ได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอนะฮะแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าที่เราเคยประชุมไปเมื่อครั้งก่อนนะครับกรรมการที่ได้เข้าประชุมไปเมื่อครั้งก่อนที่ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์จะเข้าสอบสู่ภาคคอผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าต ้องยกเลิกมตินั้นก็คือไม่มีมตินั้นก็คือไม่มีการรับรองมติของผู้ที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวันนี้ก็จึงเป็นที่มาว่าคณะกรรมการก็มีมติว่าให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประธานก็จะได้มีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็ได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
8: ต้องหมายความว่ายกเลิกประกาศไปก่อนแต่ว่าผลการสอบนั้นเหลือมาพิจารณาใหม่ไม่ใช่มาสอบใหม
7: ่ไม่สอบใหม่แล้วครับเพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยได้ทำการสอบไว้แล้ว
9: ตอนนี้คือยกเลิกกี่คนนะคะ
10: คนนะ
9: ทั้งหมดที่รับรอง
7: ไ
9: ปค่ะ
7: คือบัญชีทั้งหมดที่คนเข้าสอบเนี่ยโละไปทิ้งไปเลยแล้วก็เอาบัญชีใหม่ที่นับคะแนนใหม่เนี่ยมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด
9: ทั้งหมดแสดงว่าไม่ใช่ 5,000 ใช่มั้ยคะแสดงว่าไม่ใช่ 5,000 แล้ว
7: แต่ว่าในจำนวนทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีตัวเลขแล้วเมื่อกี้ที่บอกครับ 5,924 คนก็คือที่เราตอนที่เราตรวจไปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยจากผู้เข้าบรรจุเฉยๆใช่ไหมที่บอกว่า 5,000 กว่าคนเนี่ยก็คือแสดงว่าในกรณีที่ผิดปกติจะอยู่ในช่วงแรกๆเยอะมากแต่ก็ยังมีช่วงหลังๆที่มีผิดปกติบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วนะครับ
8: การยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ค่ะจะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลชไดร์ที่อยู่กับปปช.ไหมคะ
7: อันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเลยครับอันนี้คือวันเวลาที่เขาบันทึกเนี่ยนะครับในประกาศเนี่ยในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลจากการทำสอบเนี่ยเขาก็บันทึกทันทีนะครับมันจะมีตัวเลขวันเวลาที่บันทึกอยู่แล้วจากการทำข้อสอบ
9: ท่าน
7: ประ
9: หลัดคะในที่ประชุมมีการพูดคุยกันถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนนะคะเพราะว่าหลายคนคือตั้งข้อสังเกตว่ากสทไม่มีอำนาจในการเพิกถอนนะคะ
7: ครับ
11: ผู้ใดหรือ
10: เข้ามาเลยครับ
11: หน่วยงานไหนเป็นคนปลูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากกสทแล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสทก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องครับกสทมีอำนาจหน้าที่ทำตรงนี้ครับ
10: อันนี้ใช้หลักกฎหมายอะไรครับหรือใช้หลักทั่วไป
12: ครับในเรื่องนี้นะครับเราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปออกคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปมันมีข้อบกพร่องมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นๆนะครับ
10: อันนี้มันถือว่าเป็นข้อยุตินะหรือผู้เสียหายอะไรยังไงเขาไปร้องศาลปกครองได้ก็ยุติ
12: ครับอันนี้ก็เป็นข้อยุติในส่วนของฝ่ายปกครองครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อมีการยกเลิกบัญชีแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องส่งบัญชีเนี่ยไปให้กับทางคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดนะครับเป็นคนดำเนินการอีกครั้งหนึ่งว่ามีมติว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมติที่ออกไปเนี่ยเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องแจ้งไปให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นครับในการที่จะออกคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวเนี่ยพ้นจากราชการครับ
10: ตอนนี้ยุติหรือยังครับ
12: ครับได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วครับ
10: ไปศาลปกครองอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม
12: ได้ครับเดี๋ยวต้องเข้ากระบวนการของการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วยังไม่พอใจผลถึงจะไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ครับ
9: มีแผนสำรองไหมคะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครอง
12: ครับอันนั้นก็เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีนะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่อันนั้นเป็นดุลพินิจของศาลปกครองครับ
8: หมายถึงว่ากรมอะค่ะมีแผนสำรองไว้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องเข้ามาจำนวนมากนะคะจะทำยังไงต่อคะ
12: ครับอันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงก็ได้มอบหมายทางฝ่ายกฎหมายของทางกรมนะครับไปเตรียมการไว้แล้วนะครับในส่วนของการที่จะต้องชี้แจงต่อศาลปกครองครับคือขั้นตอนต่อไปที่ท่านปลัดกระทรวงนำเรียนไปนะครับก็คือผมเองในฐานะประธานก็จะต้องยกเลิกบัญชีที่ประกาศไปแล้วซึ่งก็จะตัด 5,900 เนี่ยทั้งหมดนะครับออกไปก่อน แล้วก็ในบัญชีใหม่เนี่ย 5,900 ก็จะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีใหม่นะครับโดยมีการเรียงลำดับคะแนนกันใหม่ว่างั้นเถอะครับวันนี้น่าจะใช้คำว่าเพิกถอนยกเลิกบัญชีที่ประกาศไปแล้วแล้วขึ้นบัญชีใหม่ใช่ครับจากไม่ยกเลิกทั้งหมดครับคือยกเลิกบัญชีที่เราขึ้นบัญชีไว้เนี่ยยกเลิกแล้วก็จัดทำบัญชีใหม่บัญชีใหม่ครับ
8: ยกเลิกบัญชีขอตัวเลขได้ไหมคะขอชัดๆเพราะตอนนี้ตัวเลขเริ่มสับสนยกเลิกบัญชีกี่ราย
12: เท่าไหร่นะครับทดลองมาเท่าไหร่
8: ยกเลิกบัญชีเลขกี่ครั้งสามกลุ่มได
7: ้
8: ไหมคะ
7: ส
8: ามกล
7: ุ่
8: มที
7: ่ผิดเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นะครับสามกลุ่มนี้เรายกเลิกไปแล้วเราไม่ต้องไปฟังแล้วไอ้สามกลุ่มเนี่ยมันคือสิ่งที่เราตรวจคนที่บรรจุ 15,000 คนแต่วันนี้เราตรวจทั้งหมดเลยตรวจ 270,000 คนเลย 9,000 คนคือตรวจทั้งหมดละตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยได้ตรวจทั้งหมดในทุกคนแล้วและในทุกคนนี้นะครับก็มีการที่มีคะแนนที่ผิดปกติ 5,924 คนก็คือทั้งหมดคนที่เข้าสอบท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมี 5,920 ก็เดี๋ยวพอเรายกเลิกประกาศโดยประธานนะฮะพอประกาศขึ้นบัญชีใหม่ก็จะไม่มี 5,924 คนนี
6: ้นั่นคือการแถลงของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทีนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครครับเขาก็มีแนวทางที่จะเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาเรื่องการสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานของกรุงเทพมหานครเหมือนกันเอาฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าทวีดากมลเวชครับ
13: ในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการก็คือพอเราเห็นว่าปัญหามันอาจจะเกิดจากทั้งภายในและเกิดจากผู้รับจ้างจากที่เราเรียนรู้จากกรณีของทางท้องถิ่นก็ทำให้เราบอกให้สำนักงานข้าราชการนะคะซึ่งเป็นคนกำกับควบคุมรวมทั้งสปจ.ด้วยเป็นคนกำกับควบคุมในเรื่องของการออกข้อสอบวิธีการสอบการทำคะแนนการรักษาความปลอดภัยและการใช้เกณฑ์ไม่ว่าจะคำถามอะไรเนี่ยให้ทบทวนใหม่ทั้งหมดพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ให้ศึกษาเรื่องของ TOR ให้ศึกษาเรื่องข้อกำหนดทั้งหมดว่าของกรุงเทพมหานครที่ทำเพราะเดี๋ยวกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็จะมีการจัดสอบคือเราจัดสอบมีหลายรอบใน1ปีอยู่แล้วก็ให้ทบทวนไปด้วยเลยเนี่ยที่1เพื่อดูเลยว่ายังมีช่องว่างมีอะไรไหมต่อให้TOR หรือรายละเอียดของการจัดไม่เหมือนกับของท้องถิ่นก็ตามแต่ขอให้ดูให้หมดเลยใหม่ตั้งแต่ต้นอันที่2เนี่ยก็ให้ดูด้วยว่าการกรณีที่มีผู้รับจ้างเวลาที่เราจะจ้างในการจัดสอบนะคะพอดีว่ากทมจะออกข้อสอบของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันในการจัดสอบเราจะว่าจ้างให้จัดสอบเนี่ยในกระบวนการจัดสอบเนี่ยมีการใช้สถานที่การใช้อุปกรณ์การให้มีผู้คุมสอบให้มีอะไรเนี่ยก็ให้ดูเขาเรียกว่าความเชื่อว่าเชื่อถือความเหมาะสมในแต่ละกรณีเพราะว่ากรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาที่จัดมาก็จะมีสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันมาจัดให้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเวียนกันมาไม่ได้มีเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นการเฉพาะอยู่แล้วแต่ทีนี้เนื่องจากการสอบรอบต่อไปจริงๆเรากรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการสอบถามจากประชาชนเยอะมากเพราะกำหนดการเดิมของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกที่เลื่อนมากรุงเทพมหานครจะสอบที่17 กรกฎาคม18 กรกฎาคมก็คือช่วงนี้แหละค่ะทีนี้ที่จะสอบแต่ว่ามีการเลื่อนไปก่อนหน้านั้นแล้วเหตุผลที่มีการเลื่อนเพราะว่าพอเราเห็นตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอทบทวนกระบวนการจัดสอบทั้งใหม่ทั้งหมดก่อนแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ที่มาประมูลแล้วก็ได้รับการจัดสอบของทางกรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในรอบถัดไปเนี่ยเป็นมสว.เช่นเดียวกันเราก็เลยต้องทบทวนก่อนว่ากระบวนการการสอบวิธีการสอบและข้อสอบของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีช่องว่างอะไรไหมทีนี้ระหว่างที่ทบทวนกระบวนการอยู่นั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยท่านทางฝ่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยทางมสว.เนี่ยทางท่านอธิการเนี่ยก็หารือมาในทางกรุงเทพมหานครว่าในการจัดสอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยหากทางกรุงเทพมหานครมีข้อกังวลเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับที่อื่นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเคสอื่นรวมทั้งทางมสว.เองเนี่ยก็อยากที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้จบเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่ามันก็อยู่ในความสนใจแล้วก็อาจจะทำให้เกิดข้อกังขาข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่จะจัดทางท่านอธิการก็ประสานมาแล้วก็หารือกันว่าถ้าทางกทม.จะยกเลิกการจัดสอบที่มสว.จะเป็นคนจัดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยทางมสว.เองก็ไม่ได้ขัดข้องแล้วก็ปรึกษาหารือกันในสุดทางกรุงเทพมหานครก็เลยตัดสินใจยกเลิกนะคะการจัดสอบโดยมสว.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบถัดไปทีนี้ผลของการยกเลิกก็คือว่าพอยกเลิกแล้วอ่ะมันก็จะจัดไม่ได้ตามตารางปกตินะคะที่ควรจะเป็นก็อาจจะมีการล่าช้าไปอีก ดังนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่13เนี่ยเข้าวันที่14กรุงเทพมหานครจึงประกาศให้ผู้ที่มาสมัครสอบได้รับทราบว่ากรุงเทพมหานครขอเลื่อนการสอบโดยการเลื่อนการสอบเนี่ยจากเดิมที่เคยจะจัดในเดือนกรกฎาคมสิงหาเราจะขอเลื่อนไปจัดประมาณกลางเดือนกันยายนอันนี้ก็คือถามว่าทำไมทอดเวลาก็ด้วย2เรื่องทบทวนระบบสอบใหม่ทำการจัดจ้างใหม่ตามกระบวนการที่เป็นวินัยทางการคลังและงบประมาณให้ถูกต้องพร้อมกันนั้นผู้สอบจะได้มีโอกาสเตรียมตัวในการวางแผนในการเดินทางหรือเพราะเรามีผู้สอบจากต่างจังหวัดด้วยก็จะได้เตรียมตัวไว้ว่าคงจะเป็นประมาณกลางเดือนกันยายนทั้งนี้เนี่ยพอกรุงเทพมหานครสามารถทราบไทม์ไลน์ในการจัดจ้างการจัดระบบสถานที่เนี่ยในวันที่15สิงหาเราจะอัปเดตก็คือเราจะแจ้งความคืบหน้าของการจัดการสอบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปให้ทราบค่ะ
14: ก็ค่ะในเมื่อเรามีการยกเลิกในส่วนของมสวเรียบร้อยแล้วค่ะกระบวนการจัดจ้างใหม่ในรอบถัดไปค่ะเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่
13: ก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเพิ่งยกเลิกเมื่อวันที่13 14ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันจันทร์อังคารนะคะวันพุธกับพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เขาทบทวนว่าการจ้างตามวินัยทางการคลังจะต้องเปิดที่จะให้ผู้รับจ้างเนี่ยเข้ามาเนี่ยเมื่อไหร่มีการทบทวน TOR มีการทำให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบปกติอะค่ะทีนี้ถ้าโดยปกติเนี่ยตามระยะเวลาที่ล็อกไว้แล้วต้องมีการประกาศให้ทราบแล้วก็มีคนมายื่นมีอะไรเนี่ยมันก็ตกเวลานับจากวันนี้น่าจะอีกสักประมาณ1เดือนที่จะสามารถได้ผู้รับจ้างแล้วก็รออุทธรณ์หรือไม่มีอุทธรณ์ใดๆก็ตามเราน่าจะทราบผู้รับจ้างและใดๆเนี่ยน่าจะไม่เกินวันที่24สิงหาแต่อย่างที่บอก15สิงหาเราจะอัปเดตความก้าวหน้าให้กับประชาชนและผู้ที่รอสอบทราบก่อนว่าขณะนี้เป็นไปตามตารางแล้วนะให้คาดว่าวันที่เราเลือกแน่ๆแล้วจะเป็นวันอะไรเขาก็จะได้เตรียมตัวล่วงหน้าค่ะแล้วก็รายละเอียดในการจัดสอบทั้งหมดแล้วก็พอวันที่สัก30-31สิงหาคมจะได้ทำการให้รายชื่อสถานที่สอบรายชื่อผู้สอบต่อไปค่ะคิดว่าก็ถ้าไม่มีอะไรติดขัดหรือคลุกคลักเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะสามารถจัดสอบได้ภายในการเดือนกันยายนแน่นอนค่ะ
14: จำนวนการสอบรอบนี้สำหรับคนที่สมัครไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะบางท่านเองพอไม่ได้สอบตามกรอบเวลาที่เรากำหนดเดิมแล้วเขาอาจจะขอคืนสิทธิ์ในการเข้าสอบหรือว่าอยากจะดำเนินการอื่นๆตรงนี้ก่อน
13: ค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะต้องวางแผนไว้ด้วยเพราะว่าขณะนี้มีผู้สมัครเข้าสอบรอบนี้จะประมาณ 7,000 คนนะคะ 7,000 บวกๆนิดหน่อยนะคะทีนี้การสอบเนี่ยก็คือเขาก็มีการจ่ายค่าสมัครมาแล้วด้วยการทำใบสมัครมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคืนให้ค่ะก็ต้องคืนค่าสมัครให้โดยปกติแล้วก็ในเรื่องของ transaction ในเรื่องของอะไรเนี่ยเราทางกรุงเทพมหานครก็ต้องรับผิดชอบค่ะถ้าเกิดจะเกิดการเปลี่ยนใจไม่สมัครหรือใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นค่ะ
6: รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคุณทวีดากมลเวชครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่ของวันนี้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนำคณะไปที่ประเทศจีนแล้วก็ได้ไปรถโชว์ดึงดูดการลงทุนที่เมืองเฉิงตูแล้วก็วันนี้มีข่าวดีครับมติชนข้าพาดหัวใหญ่ว่าจีนลงทุน 70,000 ล้านอนุทินถก4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไฮเทคและรถ EV นำโดยบริษัทเฉิงอานเซี่ยวมีอินโนไลท์เอกนิติชี้คลื่นอุตสาหกรรมครั้งใหม่ไทยโพสต์ก็พาดหัวใหญ่ปิดดิว4บริษัทบิ๊กเทคจีนเล็งหอบเงินลงทุน 70,000 ล้านอนุทินจีบหัวเว่ยขยายธุรกิจในประเทศไทยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าที่นายกอนุทินนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV กับเทคโนโลยีขั้นสูงประสบความสำเร็จครับคาดว่าจะกวาดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปรียบเสมือนลมใต้ปีก เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนมีประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆครับแล้วก็บอกว่า BOI ยังได้มีการจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจไทยที่เดินทางมาร่วมเปิดสำนักงาน BOI ที่เมืองเฉิงตูเพื่อให้นักธุรกิจไทยและจีนได้หารือร่วมมือทางธุรกิจมีการเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากด้วยครับและในคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของนักสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนโดยสายล่อฟ้าเขาก็เขียนเรื่องไทยจีนตัดไม่ได้ขายไม่ขาดครับสายล่อฟ้าบอกว่าไทยยังพยายามดึงนักลงทุนจากจีนให้มาลงทุนในไทยโดยเฉพาะจีนที่กำลังเป็นประเทศอันดับหนึ่งด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เหนือกว่าสหรัฐที่สำคัญคือไทยกำลังเริ่มต้นพัฒนาในเรื่องนี้เพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเทรนด์โลกในยุคสมัยนี้ทำได้ก็ดีเพราะไทยจะได้สองอย่างหนึ่งเม็ดเงินลงทุนสองวิทยาการสมัยใหม่ที่จีนล้ำหน้ากว่าทั้งสีจิ้นผิงย้ำว่าจะผลักดันให้นักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ใช่ธุรกิจประเภทสีเทาส่วนเรื่องท่องเที่ยวนั้นคนจีนก็มาอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มากเหมือนก่อนเนื่องจากยังหวาดหวั่นกับพวกสแกมเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยจะต้องแก้ไขเองเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าไปแล้วผู้นำไทยไปจีนทุกครั้งก็จะได้ดีลกลับมาทุกครั้งไปเพราะความเป็นครอบครัวเดียวกันและไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยังไงก็ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดยิ่งสถานการณ์โลกที่แบ่งค่ายกันค่อนข้างชัดเจนโดยมีปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ไทยจึงจำเป็นจะต้องรักษาจุดยืนให้ดีไม่ว่าจีนหรือสหรัฐมิฉะนั้นเราจะลำบากได้ครับสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียในไทยรัฐครับเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของทางสำนักงานเขตแต่ละเขตติดต่อกับเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะก็ได้นะครับเอาเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะออกมาครับแยกออกมาขยะเศษอาหารแยกไว้ขยะรีไซเคิลแยกออกไปขยะทั่วไปก็แยกออกมาเมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ1เสียค่าขยะในราคาเดิม20บาทต่อเดือนเท่านั้น2จะมีบริษัทมารับซื้อขยะรีไซเคิลท่านถึงบ้านเลยนะครับบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลก็จะทำให้ท่านได้ประโยชน์2ด้านด้วยกันที่สำคัญครับมันจะเกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนด้วยนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมขายขยะรีไซเคิลให้กับบริษัท West by Delivery จำกัดครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
15: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: วัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
18: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
19: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
20: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: 6:33 น.ครับกลับมาช่วงนี้สนทนาพูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และก็สาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
21: สวัสดีครับคุณณราพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
6: ผมจะแนะนำอาจารย์เวลาเข้ารายการก็คือท่านเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกมีแฟนรายการเขาก็สนใจเยอะนะอาจารย
21: ์ครับ
6: คือหลักสูตรเนี่ยมันมีเนื้อหารายละเอียดยังไงเนี่ยวันนี้ต้องรบกวนอาจารย์ให้รายละเอียดหน่อย
21: ครับ
6: แฟนรายการที่สนใจเนี่ยท่านจะได้ตัดสินใจถูกอาจารย
21: ์ครับ
6: เป็นทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกใช่ไหมอาจารย
21: ์ครับผม
6: ปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่มีทั้งคำว่าการค้าและการเมืองยังไงอาจารย
21: ์ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่นะครับเดิมทีผมขออนุญาตเรียนคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมเองได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกริกให้ร่างหลักสูตรนะครับเดิมทีชื่อหลักสูตรการจัดการองค์การยุคใหม่ก่อนที่จะมีหลักสูตรการค้านะผมขออนุญาตเต้าความสัก 2-3 นาทีหล
6: ัก
21: สูตรการจัดการองค์การยุคใหม่เนี่ยซึ่งเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยมากหลักสูตรแรกของประเทศไทยเลยเป็นหลักสูตรที่แนวคิดก็คือนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ต่อเนื่องต่อปริญญาเอกเป็นการจัดการองค์การยุคใหม่เพราะเราเข้าใจว่าวันนี้องค์การหรือองค์กรเนี่ยนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายในการบริหารก็เลยร่างหลักสูตรปริญญาโทโอ้มีผู้สนใจมาสมัครเรียนนี้เยอะมากตอนนี้ผ่านไปแล้ว13รุ่น13รุ่นรุ่นหนึ่งก็30คนคุณณรพงษ์ครับ
6: รับ
21: ปริญญาไปแล้วเนี่ยก็หลายร้อยคนทีนี้ในส่วนของปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการองค์การยุคใหม่นี้ก็ตอบโจทย์มารุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับรุ่นที่1เนี่ยคนมาสมัครกัน25คนนะครับเรียนจบไปรับปริญญาแล้วนี่18คนนะครับรุ่นที่2ก็สมัครไปอีก25คนตอนนี้กำลังสอบจบอีก14คนและยังทยอยกันมารุ่นที่3นี้ก็ประมาณ22คนรุ่นที่4นี่28คนนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าความต้องการของผู้เรียนเนี่ยทั้งปริญญาโทปริญญาเอกมันเพิ่มขึ้นซึ่งสวนกระแสมากคุณณรพงษ์
6: คร
21: ับ ผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีว่าเราร่างหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะรองรับก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการค้าเนี่ยเกิดขึ้นก็เรียกว่าอ๋อการค้ามีทั้ง77จังหวัดและองค์การค้าโลกด้วยคุณณรพงษ์รู้ไหมครับว
6: ่
21: าชื่อองค์การค้าโลกเนี่ยทำไมเขาใช้คำว่าการค้าผมก็เลยมีแนวคิดว่าหลักสูตรที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าในเชิงมิติของ MBA หรือบริหารธุรกิจแต่พอเราเห็นว่าในส่วนของอการค้ามีทุกจังหวัดเลยสมาชิกเขาก็เยอะมากซึ่งขณะเดียวกันการเมืองการเมืองก็มีตั้งแต่อบต.นะครับสท.สจ.สสสวซึ่งในกลุ่มของนักการเมืองเนี่ยรวมถึงทีมงานนะผมว่าหลายแสนคน
6: ครับ
21: เลยมีการคิดเราก็เลยระดมว่าโจทย์เนี้ยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับผมก็เลย เป็นประธานขออนุญาตอนุมัติสภาเมาไรเกอร์ว่าเราจะร่างหลักสูตรนี้ก็มีการเขียนโครงการร่างหลักสูตรนะครับโดยท่านอธิการบดีขณะนั้นขออนุญาตเอ่ยนามศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนวงศ
0: ์
21: ท่านก็มาร่วมในการร่างก็เลยก่อเกิดให้เห็นถึงเสนอวิสัยทัศน์โดยผมเองเป้าหมายหลักก็คือ 1. การค้าบริหารการค้าเพราะวันนี้การค้าเนี่ยต้นน้ำนะครับนั่นก็คือแหล่งผลิตตั้งแต่เกษตรนะครับหรือประมงหรืออุตสาหกรรมหรือการค้าการท่องเที่ยวทุกอย่างต้นน้ำกลางน้ำก็คือแปรรูปปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายเราเห็นได้ว่าในกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนั้นเนี่ยจะต้องใช้แหล่งของเงินทุนก็คือธนาคารหรือในกลุ่ม SME สิ่งเหล่านี้ในมิติของการลำดับขั้นตอนนี้ผมคิดว่าจะต้องใช้หลักวิชาการเพิ่มขึ้นตัวที่สองคือส่วนการเมืองการเมืองเราได้เห็นว่ามีหลายหลักสูตรที่เกิดขึ้นระยะสั้นซึ่งแต่ละสถาบันมาอบรมแค่1เดือน3เดือน6เดือนซึ่งเป็นลักษณะคอนเนคชั่นแล้วก็ไปเรียนกันแบบไม่มีปริญญาบัตรแต่ได้แค่วุฒิบัตรประกาศนียบัตรผมเองก็เลยคิดโจทย์เสนอต่อสภาหมหาวิทยาลัยเกลิกเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะเพราะว่าผู้ทรงอาวุธในส่วนของสภาหมหาวิทยาลัยนี้มาจากในส่วนของกระทรวงอวนะผู้เชี่ยวชาญระดับภาครัฐหลายๆด้านเลยนะคือเขาเรียกผู้ทรงอาวุธที่ทางอวส่งมานะครับว่าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมการบริหารการค้ากับการเมืองมารวมกันนี่ทำไมไม่แยกไอ้ผมก็เลยตอบว่านี่คือปัญหาใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องธรรมาภิบาลกึศก็วนเน้นเรื่องหลักของการมีก็เรียกว่าความยั่งยืนนะครับเรื่องที่จะต้องทำอย่างไรว่าการที่จะเป็นบริหารการค้ากับบริหารการเมืองเนี่ยคือการเมืองเนี่ยมันมีศิลปะในการสื่อสาร
0: ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยบริหารการเมืองบริหารยังไง
21: ครับบริหารการเมืองเนี่ยเรามีคณะหนึ่งก็เรียกว่าสื่อสารการเมืองอยู่แล้วที่ได้รับการนิยมที่มหาลัยเกลิกแต่ขณะเดียวกันได้แค่การสื่อสาร เพราะว่าการรับสารสื่อสารต่อประชาชนหรือผู้เลือกตั้งเนี่ยอันหนึ่งแต่ในการบริหารเนี่ยการเมืองผมมองถึงโจทย์ว่าการที่จะมาเป็นพรรคการเมืองเนี่ยหนึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดถึงแม้ว่ากกต.คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดว่าจะต้องทำอย่างไรหนึ่งสองสามแต่จะบริหารการเมืองอย่างไรว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องพูดให้ชัดว่านี่คือผลประโยชน์ของประชาชน
0: ครับ
21: แต่ผู้บริหารการเมืองคือตัวแทนประชาชนเพราะว่าท่านจะต้องมีความสง่างามจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่จับใครก็ได้ที่จะเป็นนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองกว่าจะได้มาเป็นสถาบันหรือจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ยงคงกระพันเราได้เห็นว่าแต่ละพรรคเนี่ยมาช่วงวิกฤตผ่านพ้นแล้วก็ล่มสลายไปมีน้อยมากที่จะเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่นานเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นได้ทุกวันนี
0: ้
21: แต่พรรคอื่นๆเนี่ยยังไม่ถึง20ปีนะพรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนกันมาโดยระยะ1นะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนขั้วทีนี้การบริหารการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งกฎหมายทั้งศีลธรรมทั้งเรื่องของการจนะมิตรและจูงใจคนทำอย่างไรที่คุณจะสร้างนโยบายให้กับประชาชนเราก็มามองมิติว่าคำว่าประชานิยมทำอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าถึงและสัมผัสได้และมีกฎหมายรองรับความเป็นระดับหนึ่งต้องรู้โครงสร้างว่านี่คือประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งรู้ถึงกฎหมายของรัฐธรรมนูญที่เราเปลี่ยนแปลงกันมาเยอะไปหมดเนี่ย20ฉบับเนี่ยขณะเดียวกันผู้บริหารที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องมี personality อย่างไรหมายถึงว่าบุคลิกภาพก็ดีการสื่อสารก็ดีการที่คุณจะต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร
0: ครับ
21: คือเริ่มต้นตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมกันด้วยนะครับในการพัฒนาบุคลิกภาพการขึ้นเวทีปราศัยประมาณนี้ครับ
0: ต้องเชิญนักการเมืองที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือมาช่วยบรรยายด้วยไหมอาจารย
21: ์แน่นอนครับเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับมีชื่อเสียงระดับประเทศนะโดยเฉพาะอาจารย์ ในช่วงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผู้ทรงวุฒิแล้วก็นักการเมืองที่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านเองมีภาพลักษณ์ที่ positive thinking นะฮะ positive thinking คือการคิดเชิงบวกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการร่วมมือทางวิชาการเนี้ยเรามีทั้งภาคเอกชนภาคประชาคมภาคองค์กรต่างๆนะครับผสมผสานก็เลยเป็นที่มาว่าการบริหารการเมืองนี่ยากมากนะครับเลยจะมีหนังสืออันหนึ่งที่เราขออนุญาตเอ่ยนามเดลเกเนกี้เคยเขียนการจนามิตรและจูงใจคนซึ่งเป็นพิมพ์กันมาหลายครั้งเนี่ยเราจะต้องมองถึงว่าวิธีการเหล่านี้การที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องรู้ปรัชญาต้องรู้แนวคิดต้องรู้ว่าวันนี้กระแสโลกเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับการค้าโลกแล้วเชื่อมโยงกับว่าสภาวะเศรษฐกิจสงครามโลกเชื่อมโยงของการที่จะเครือข่ายเพราะว่าโลกเนี้ยมันจะต้องมีมิติทั้งการเมืองระดับโลกวันนี้การเมืองก็มี2ก้าวใหญ
0: ่ๆ
21: นะครับก้าวประชาธิปไตยกับก้าวสังคมนิยมที่เรากลายพันธุ์กันไประดับหนึ่งเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยถือว่ามีหลายประเทศที่นับถือมากที่สุดและวันนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราจะปลูกฝังอย่างไรเนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเนี่ยต้นกล้าที่จะเริ่มต้นขอให้รู้วิถีประชาธิปไตยไม่ซื้อเสียงการทำวิธีหาเสียงและการศิลปะการพูดเป็นอย่างไรด้วยครับ
0: ครับทั้งสองหลักสูตรนี้นะครับ
21: ครับ
0: ทั้งสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่เนี่ยใช้เวลาเรียนแต่ละรุ่นเนี่ยนานไหมอาจารย
21: ์ปริญญาตัวนี้ตั้ง2หลักสูตรนี้ดีไซน์ไว้แค่1ปีคำว่า1ปี12เดือนเองฮะก็คือเรียนทั้งออนไลน์ออนไซต์ด้วยคือดีไซน์หลักสูตรแค่10วิชาทั้ง2หลักสูตรนะใครจะเลือกเรียนการจัดการหรือเลือกเรียนบริหารการค้าการเมืองเนี่ย10วิชาเนี่ยวิชาหลักวิชาแกนนี้คือ7วิชาวิชาเลือก3วิชาก็หมายความว่า1วิชาใช้เวลาเดือนครึ่งคืออกอาทิตย์เรียนเฉพาะวันอาทิตย์นะคุณนรพงศ์คุณนรพงศ์ครับแล้วก็ปริญญาโทนี่1ปีปริญญาเอกเรียนจริงแค่2ปีหลักสูตร3ปีนะดีไซน์ไว้เนี่ยเรียนคอร์สเวิร์คเนี่ยปริญญาเอกเรียนแค่8เดือนก็จบแล้ว
0: ครับ
21: ที่เหลือเนี่ยให้เรียนวิทยานิพนธ
0: ์ครับ1ปีเนี่ย
21: ครับ
0: แล้วก็เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวด้วย
21: เลือกเรียนเลยใครจะเรียนวันเสาร์ก็ได้เรียนวันอาทิตย์ก็ได้
0: ในเวลา1ปีนี่อาจารย
21: ์ครับผม
0: 1ปีนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเรียนทุกวัน
21: ไม่ใช่อ่ะ
0: เรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เลือกเอา
21: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: อือครับ
21: เพราะว่าการเรียน1วันเนี่ยเราเรียนบล็อกคอร์สเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่ 8:30 นนะเลิกก็เวลาประมาณ 5:00 นอย่างไรก็ตามนักศึกษาเนี่ยที่มาเรียนในออนไซต์หมายถึงว่าเรียนที่ในมหาวิทยาลัยเกิกเนี่ยโอ้เขามีความสุขมากเพราะว่าเขาจะได้เจอเราจะคัดคนที่มีศักยภาพพร้อมระดับหนึ่งนะคือปริญญาโทเนี่ย1ความหลากหลายใครจบสาขาไหนมาก็ได้นะวิชาชีพแบบไหนก็ได้แพทย์ก็ได้นะวิศวกรก็ได้พยาบาลก็ได้และถ้าภาษาศาสตร์ก็ได้การบัญชีก็ได้มาเรียนได้หมดเลยซึ่งไม่ได้ผิดกติกาในการเขียนเล่มไว้ทีนี้ผมขออนุญาตว่าปริญญาเอกด้วยนะครับผมปลูกฝังว่าเรียนปริญญาโทควบปริญญาเอกไปเลยหมายความว่ามีส่วนพิเศษส่วนราคาแรงจูงใจและก็ส่วนสำคัญก็คือเราก็คัดระดับนักธุรกิจนักการเมืองเข้าใจโจทย์ตรงประเด็นเลยว่าการเรียนปริญญาเอกภาคเอกชนเนี่ยมันต้องใช้เงินด้วยนะก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ระดับหนึ่งแต่เราจะเจอคนที่เขามีความพร้อมเป็นผู้อำนวยการเป็นนักวิชาการเป็นเจ้าของกิจการหมายความว่าใน30คนเนี่ยคุณจะได้โอ้แลกนำบัตรกันเนี่ยแล้วคบกันเป็นพี่น้องเนี่ยเพราะผมบอกว่านี่คือบุพเพสันนิวาสที่พวกเรามาเจอกันเนี่ยอาจารย์ธนชาติเปรียบเสมือนเรือที่ไปรับคุณฝั่งนี้แล้วไปส่งฝั่งนู้นแต่ภายในก่อนถึงฝั่งเนี่ย1ปีเนี้ยคุณต้องไปทานข้าวกันกี่ครั้งไปต่างประเทศกันกี่ครั้งและคุณจะมีความสุขมากเลยที่จะได้เจอเพื่อนกันทุกคนเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้านน่ะบอกครอบครัวว่าฉันอยากมาเจอเพื่อนเรานะประมาณนี้ครับ
0: ครับอ้าวทีนี้สำหรับผู้ที่เรียนออนไลน์ไม่ต้องมาที่มหาลัยเนี่ย เอาเราจะจัดการเรียนการสอนอยังไงอาจารย
21: ์พร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยเราใช้ระบบตั้งขออนุญาตว่าแอปพลิเคชัน Zoom ก็ดี Facebook ก็ดีหรือในเครือข่ายเนี่ย1การเรียนระบบ Zoom เนี่ยอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนักไกลมาเรียนในอ้องแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ต่างประเทศก็มีนะอยู่คุณนรพงศ์อยู่ที่แม่สายอีกคนหนึ่งอยู่สวยโกลกอีกคนหนึ่งอยู่ที่ฟินแลนด์นะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันสื่อสารได้ทั่วโลกคุณก็เปิดดูเลยเพราะว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยเราให้การติดอาวุธต่างปัญญาอาจารย์ผู้สอนผู้เชี่ยวชาญก็จะเติมเต็มแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือว่ามีการเข้าใจอย่างไรแล้วก็ในส่วนที่รายงานหรือก็สอนชี้วัดว่าอย่างไรประกอบไอ้เวลาจบสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้สื่อสารกันนะครับแต่เวลาจบคอร์ส1ครั้ง1วิชาเนี่ยมาเจอกันในออนไลน์สักครั้งหนึ่งคือหมายความว่าเดือนครึ่งมาเจอกัน1ครั้งได้ครับผม
0: ครับแต่ว่าแยกกันใช่ไหมอาจารย์ว่าเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์นี่เรียนคนละห้องกัน
21: ไม่เหมือนกันเลยเรียนห้องเดียวกันเลยคืออาจารย์สอนเนี่ยนั่งในห้องสมมติว่า15คนและเรียนออนไลน์15คนเนี่ยparticipation มีส่วนร่วมเหมือนกันเลยอาจารย์ก็เปิดกล้องเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยมันจะมีจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆเลยนะแล้วก็จะมีเห็นรูปคุณนรพงษ์นั่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่เสื้อก็อาจจะปิดกล้องแต่คนไหนอยากจะโชว์ว่าไอ้ตอนนี้ผมมาดูไซต์งานก่อสร้างนะที่ลงทุนไว้ 1,200 ล้านเนี่ยดูซิแบบนี้คือทุกคนเนี่ยเปิดแบ็คกราวด์เต็มที่ไปเลยแต่ไม่เปิดเสียงนะแต่เวลาใครตั้งคำถามคุณก็เปิดไมค์ทุกคนในอ้องก็เห็นด้วยนี่ก็เห็นด้วยแล้วก็มีความสุขมากก็คือได้เห็นเรียนแล้วอาจารย์เหมือนสมมติว่าผมบรรยายอยู่นะผมบรรยายเนี่ยผมก็ให้ทุกคนอยู่ถามว่าอยู่ไหนคุณไปโรดว่าตอนนี้ผมเป็นทนายความอยู่ที่สระบุรีครับอยู่กำลังขึ้นศาลเปิดหน้ากล้องก็กำลังอยู่ในศาลก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอีกคนหนึ่งกำลังทำเป็นแม่ครัวอยู่กำลังปัดข้าวอยู่นี่ก็เปิดได้เหมือนกันแต่ไม่มีเสียงนะก็ปิดเสียงไว้แต่เวลาตั้งคำถามฟังเนี่ยใจก็เรียกอะไรสมอลทอล์กก็ดีเรื่องอะไรก็ทุกคนเนี่ยและขณะเดียวกันตังเราเนี่ยจะเก็บเล็กก่อนแล้วก็ส่งไปให้ผู้เรียนเนี่ยมาฟื้นฟูมาดูทีหลังได
0: ้
21: มันเยอะมากเลยครับสมัยนี
0: ้ครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไง
21: โอ้ค่าใช้จ่ายนี่ผ่อนสบายสบายนะการปริญญาโทนี้แค่ 145,000 บาทและผ่อนได้1ปีนะคือเป้าหมายเราใครจะจบลงเป็นเติมก็จริงนะถ้าจ่ายเงินไม่ครบก็ไม่จบแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่นะก็หมายถึงว่าลงทะเบียนเรียนครบแล้วก็มีข้อสอบครบตามกระบวนการก็ตามเป้าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ใช้คำว่าจ่ายครบจบแน่เรียนของผมเองเนี่ยผมใช้หลักก็คือ1เรียนมีความรู้2เรียนมีความสุข3เรียนมีเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง3ตรงนี้แหละผมคิดว่ามันตอบโจทย์ของสังคมยุคใหม่เพราะวันนี้เนี่ยความคอนเนคชั่นเนี่ยใครใกล้ค้าใครใกล้ขายใครจะเป็นเพื่อนทำอาชีพอย่างไรเนี่ยเราอยู่ด้วยกัน1ปีเนี่ยเราจะรักรู้ใจกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและค่าใช้จ่ายระดับปริญญาเอกเนี่ยก็ 500,000 กว่าบาทผ่อนได้ภายใน2ปี
0: คร
21: ับ ให้เวลาถึง3ปีส่วนใหญ่จะจบหมดเลยการทำวิทยานิพนธ์ก็คือตอบโจทย์ตามหลักของกระทรวงอว.นะสคอ.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเขากำหนดตามผลงานวิจัยปริญญาโทนี้ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วยนะทำ IS คือสารนิพนธ์อย่างเดียวแต่ถ้าปริญญาเอกเนี่ยทำวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มผมมีอาจารย์เนี่ยประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ของอว.คือทุกหลักสูตรเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากคอพ.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและก็ในส่วนของคุรุสภาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการครับผม
0: ครับเอาถ้าแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดสนใจอยากจะติดต่อเพื่อที่จะสมัครเรียนหรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์จะให้โทรไปเบอร์ไหน
21: ครับเบอร์ตัว0877847888
0: ครับ
21: แล้วก็ที่สำนักงานหมหาวิทยาลัยเกิกนะครับเข้าไปเลยบอกว่าพบอาจารย์ธนชาตินะครับ
0: คร
21: ับแล้วมีสำนักงานบริการมีร้านกาแฟปิงปิงกาแฟคอยบริการสำหรับผู้สมัครซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยาก
0: ขอเบอร์โทรอีกทีนึง
21: 0877847888
0: ครับ
21: แล้วเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับ0816555555 5419
0: ครับ
21: เบอร์0816555419
0: ครับ
21: ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังนะครับว่าไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าขาดทุนในการศึกษาท่านลงทุนต่อยอดอย่างน้อยเนี่ย1มีความภาคภูมิใจเป็นด็อกเตอร์เป็นดอลอนำหน้าเป็นการคาดหวังและที่สำคัญทางผมเองให้กับทุกคนที่เรียนปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์นะครับเรามีหลักสูตรรองรับปริญญาตรีปริญญาโทให้ทดลองสอน
0: ครับครับเอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์ธนชาติครับ
21: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงษ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
22: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่9ล้าน3แสนกว่าคนนี้นะครับได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนวันนี้หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เขาพาดหัวว่าฮืออุทธรณ์2ล้าน7แสนรายขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง2วันแรกก็คือวันที่17กับวันที่18กรกฎาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจขอยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นจำนวนมากครับใน9ล้าน3แสนกว่าคนเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์2

0: ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการได้กำหนดเอาไว้ถึง 1,457,000 กว่าคนครับคิดเป็น 41% นะครับมีรถมากกว่าที่เขากำหนดอันดับ2ก็คือปัญหาด้านภาระหนี้สินมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทอันนี้ 686,000 กว่าคนนะครับคือมีหนี้เยอะเขาก็ไม่ให้นะท่านผู้ฟังแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่าที่โครงการกำหนดด้วย 260,000 กว่าคนครับอันนี้ก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่ให้เรียกบัตรคนจนผมก็ไม่เรียกนะฮะอ้าวก็ลุ้นกันเอาว่าจะได้สิทธิ์ไหมนะฮะเพราะมันจะได้คนละ300บาทต่อเดือนนะครับท่านผู้ฟังครับคนก็ลงทะเบียนกันเยอะหมอวรงเดชกิจวิกรมโพสต์ใน Facebook บอกว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องคิดก็คือยอดคนจนเดิมที่ตัวเลขกลมๆคือ13ล้านคนแสดงว่ามีคนจนหายไปกว่า5,800,000 คนสิ่งที่ต้องถามว่าคนจนเก่า5,800,000คนนี้หายไปไหนหายไปเพราะเขามีฐานะดีขึ้นหรือหายไปเพราะเกณฑ์เข้มงวดขึ้นหรือหายไปเพราะมีข้อบกพร่องของเกณฑ์รวมทั้งฐานข้อมูลเก่าๆที่ไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติทั้งที่วันนี้ทุกอย่างมันแพงขึ้นน้ำมันแพงค่าครองชีพแพงวัตถุดิบอาหารต่างๆแพงตัวเลข 5,800,000 คนที่หายไปมันจึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมครับเวลาหมดนะครับท่านผู้ฟังครับเช้าข่าวชัดวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอล